0: อื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
7: องทัพภาคที่หนึ่งแจงกรณีชาวบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วร้องเรียนถูกทหารพรานทำร้ายร่างกายระหว่างติดตามตัวและตรวจค้นยาเสพติดเบื้องต้นสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ออกนอกพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: กองทัพภาคที่1ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะกองร้อยทหารพรานที่1204จัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและสกัดกั้นยาเสพติดโดยพบชายผู้ต้องสงสัยคือนายสุรัตชอบสะน้อยอายุ37ปีชาวบ้านหนองยะแก้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นผู้ต้องสงสัยพยายามวิ่งหลบหนีและมีอาวุธเป็นฉมวกแทงกบอยู่ในมือจึงเกิดการชุลมุนระหว่างควบคุมตัวจนได้รับบาดเจ็บจากการตรวจค้นพบยาบ้า21เม็ดและเงินสด 1,300 บาทโดยผู้ต้องสงสัยรับว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของตนเองก่อนเจ้าหน้าที่ประสานผู้ใหญ่บ้านและญาติมารับตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาครอบครัวได้แจ้งความกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุเพราะมีชาวบ้านบางส่วนรวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมขณะที่กรมทหารพรานที่12ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งย้ายกำลังพลที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่แล้วหากพบกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยและตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองทัพภาคที่1ยืนยันไม่มีนโยบายให้กำลังพลใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: และติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: ทีมเจ้าปทุมบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปน2สมัยติดต่อกันภายใต้การคุมทีมของฮันซิฟิกกุนซือชาวเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการฟุตบอลแดนกระทิงดุประจำฤดูกาล 2025-2026 เมื่อสามารถเก็บชัยชนะกับการลงเตะในคัมนูสปอร์ติฟายสเตเดียมครบ19เกมจากทีมทั้งหมด20ทีมเป็นทีมแรกโดยก่อนหน้านี้ทัพนักเตะบาร์ซ่าทำสถิติคว้าชัยชนะจากการลงเตะเกมลีกในบ้านจำนวน15นัด2ปีติดต่อกันได้แก่ฤดูกาล 1958-1959 และฤดูกาล 1959-1960 ซึ่งช่วงนั้นฟุตบอลลีกประเทศสเปนยังมีทีมแข่งขันเพียงแค่16สโมสรเท่านั้นผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์นัดรองสุดท้ายอาร์เซนอลจ่าฝูงเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมเฉือนชนะเบอร์นลีย์ทีมรองบ๊วย 1-0 ทำให้อาร์เซนอลมีเพิ่มเป็น82คะแนนจาก37นัดทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่จะบุกไปเยือนบอร์นมัธช่วงกลางดึกคืนนี้5คะแนนผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนยอร์เกเดนแพ้ซีเรียอุส 2-3 ออกไกส์แพ้ไอเอฟเกโกเทนบอร์ก 1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลไวเคาลีก้าประเทศฟินแลนด์ FC ลาติเสมอ VPS 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลซิกุนดาเดบิเซออนประเทศสเปนเลกาเนสเสมอโอเอก้า 0-0 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะทมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:07 น.นะคะในช่วงนี้ค่ะมาดูการจราจรในเช้าวันอังคาร19 พฤษภาคมนะคะกันต่อนะคะในเส้นทางค่ะซึ่งมีทั้งรถจอดเสียนะคะแล้วก็จุดที่เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะนะคะจุดที่คุณนกได้แจ้งไปค่ะนะคะบนถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของรัชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวนะคะแล้วก็จุดนั้นคือเลยรัชพัฒน์จงเกษมมานิดนึงนะคะที่มีการเป็นการซ่อมผิวจราจรแหละนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เขาลอกผิวจราจรนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือลอก4ช่องเลยค่ะนะคะก็จะเหลือช่องขวาช่องเดียวที่พื้นผิวจราจรยังเป็นปกตินะคะทีนี้เนี่ยมันอันตรายเพราะว่าผิวทางมันต่างระดับกันนะคะมันก็จะปรับต่ำลงไปนิดนึงค่ะนะคะเกรงว่ารถจักรยานยนต์ที่มาเพราะว่ามัน4ช่องเลยนะคะที่มีการลอกผิวจราจรนะคะรถที่มาเรียกว่ายังไงก็ต้องวิ่งเนี่ยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการสะดุดการเสียหลักได้นะคะยิ่งเป็นรถจักรยานยนต์นะคะจุดนั้นเป็นรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะเลยราชพัฒน์จงเกษมมานิดนึงระยะทางยาวประมาณ600 เมตรได้นะคะก็ประมาณถึงสักกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจุดที่สิ้นสุดการลอกผิวนะคะก็ทำให้ทั้งการจราจรนั้นก็จะสะดุดไปนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าไม่มีป้ายบอกนะคะหรือว่ามีป้ายบอกยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางผ่านมานะคะผ่านมาแล้วค่ะนะคะกระแทกบ้างไหมนะคะในจุดตรงนี้มีป้ายบอกหรือเปล่านะคะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะที่ใช้แจ้งใช้เพิ่มเติมการจราจรกันนะคะหรือว่าแจ้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในเส้นทางนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่ก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะเป็นช่วงของราชพัฒนามุ่งหน้ามาทางบางปะแก้วค่ะจุดนั้นอยู่บนสะพานข้ามคลองบางปะแก้วนะคะในช่องซ้ายที่รถบรรทุกเป็นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะจอดเสียอยู่นะคะแล้วก็สามารถผ่านได้2ช่องทางขวาเจ้าหน้าที่ก็จะวางกลวยเอาไว้นะคะเจ้าหน้าที่สน.บางคอแหลมเนี่ยได้วางกลวยเพื่อให้รถที่มาเนี่ยก่อนถึงได้เบี่ยงออกก่อนนะคะก็ในจุดนี้การจราจรก็จะมีชะลอตัวนะคะแต่ว่ายังไม่กระทบมากเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางรักน้อยค่ะตรงทางลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานะคะที่รถบรรทุก6ล้อคันนี้ก็บรรทุกสินค้ามานะคะแล้วก็ยางแตกคือสภาพยางเนี่ยมันคงจะเสื่อมค่ะนะคะท่านใดที่ติดตามเนี่ยไปดูได้ในทั้งใน Facebook JS100 Radio นะคะหรือว่าในช่องทางของ JS100 Radio ในช่องทาง X นะคะก็จะเห็นภาพสภาพมันขนาดนี้เลยค่ะนะคะสภาพล้อสภาพยางเนี่ยมันแย่มากเลยนะคะยางก็ฉีกออกมาแทบจะเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็ล้อเนี่ยคือแบบวงล้อนั้นบิดเบี้ยวเลยนะคะตอนนี้อยู่ในช่องทางซ้ายอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักช่องทางด่วนบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานิดหนึ่งเจ้าหน้าที่ของสภ.ชัยพฤกษ์นั้นได้วางกลวยเพื่อให้รถนั้นเบี่ยงช่องทางก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานนั้นรถยังสามารถเคลื่อนตัวทำความเร็วกันได้นะคะก็แนะนำขอให้ถ้าสามารถเบี่ยงออกคู่ขนานได้ก็เบี่ยงออกกันได้เลยนะคะมาดูการจราจรกันต่อนะคะในพื้นที่กรุงเทพด้านในนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้ค่ะรถที่มุ่งหน้านะคะมาจากทางพุทธมณฑลค่ะนะคะจากทางสาย4ต่อเนื่องมาสาย3สาย2นะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะต่อเนื่องมาทางด้านของสวนผักนะคะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางตลิ่งชันนะคะในขณะนี้การจราจรยังคงทำความเร็วกันได้นะคะรวมทั้งทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ค่ะที่จะมุ่งหน้ามาเข้ามาตลิ่งชันยังสามารถเคลื่อนตัวกันได้ดีนะคะแล้วก็พอมาที่ตลิ่งชันค่ะนะคะการจราจรนั้นใช้การได้ค่ะ จะมาเริ่มชะลอตัวกันนะคะตรงช่วงของตรงโค้งที่ไปทางด้านของถนนสิรินธรนะคะที่รถนั้นเริ่มหนาแน่นค่ะต่อเนื่องมาจากรถที่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตั้งแต่กลางสะพานเลยนะคะที่รถนั้นจะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะพาลงมาบนฝั่งพระนครนะคะจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะรถยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่รถที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะต่อเนื่องออกไปทั้งทางด้านของถนนดินสอต่อเนื่องออกไปทางถนนประชาธิปไตยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้อย่างช้าๆติดต่อเนื่องมาจากทางถนนนครราชสีมานะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของถนนราชวิถีเลยนะคะแล้วก็เพราะว่ารถที่มาส่งนักเรียนกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้เรียกว่าติดกันค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะจากทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8นะคะรถที่มาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะรถนั้นก็เริ่มเยอะนะคะแล้วก็ติดต่อเนื่องกันเลยค่ะนะคะจากทางสะพานพระราม8นะคะข้ามลงมาฝั่งพระนครนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะไม่ว่าจะผ่านไปทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์ก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะแล้วก็มาบรรจบกับทางถนนประชาธิปไตยต่อเนื่องมาจากถนนนครราชสีมาค่ะนะคะที่การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางถนนเพชรเกษมนะคะพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของอ่าวน้อยประจวบคีรีขันธ์นะคะมาทางทับสแกค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงก่อนถึงบ้านว่าโทนประมาณ500เมตรเป็นพื้นที่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเมื่อช่วงประมาณ 5:20 ค่ะมีรถบรรทุก6ล้อนะคะเป็นแบบตู้ทึบไปเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางค่ะแล้วก็มีผู้ติดภายในด้วยนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกก่อนถึงบ้านว่าโทน500เมตรพื้นที่ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นอุบัติเหตุที่รถคันนี้นะคะ6ล้อแบบตู้ทึบคือข้างหลังก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะไปเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางทำให้มีผู้บาดเจ็บติดภายในค่ะนะคะตอนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำคนเจ็บออกมาได้นะคะแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรเพราะว่าชนต้นไม้ข้างทางนะลงไปอยู่ข้างทางค่ะการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้งสองฝั่งนะคะกลับมาในพื้นที่กรุงเทพกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีรถนั้นเริ่มเยอะนะคะท่านที่มาจากทางพัฒนาการค่ะการจราจรถือว่าในฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องนะคะจะมาเริ่มชะลอตัวค่ะตั้งแต่ช่วงของเชิญทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะที่รถนั้นหนาแน่นมากขึ้นค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มของรถที่ติดกันเลยค่ะนะคะตั้งแต่สะพานข้ามแยกคลองตันมานะคะผ่านทางด้านของเอกมัยเหนือนะคะเอกมัยตัดกับเพชรบุรีนะคะที่การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะต่อเนื่องมาที่ทางท้ายซอยทองหล่อนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1จุดตัดนะคะที่ทำให้รถบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านั้นก็สะดุดกันไปนะคะพอเลยทางด้านของท้ายซอยทองหล่อนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องนะคะมาทางด้านของแยกพร้อมพงษ์นะคะก็เป็นอีก จุดหนึ่งนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่ารถของในซอยพร้อมพงค่ะนะคะที่ออกมาบนถนนเพชรบุรีนะคะรวมทั้งรถบนถนนเพชรบุรีนะคะที่มุ่งหน้าเข้าพร้อมพงด้วยนะคะเลยทำให้ในจุดนี้เนี่ยการจราจรก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะพอเลยทางด้านของแยกพร้อมพงมานะคะมันก็จะมีเป็นจุดที่จุดกลับรถแล้วก็จุดที่สามารถที่จะเลี้ยวขวาได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าพอเลยจุดกลับรถไปนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางอโศกมนตรีนะคะการจราจรก็จะเริ่มชะลอตัวสำหรับรถที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางอโศกมนตรีค่ะเลยอโศกมนตรีไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพชรบุรีค่ะการจราจรยังถือว่าเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟนะคะต่อเนื่องมาทางตัดถนนวิทยุค่ะการจราจรก็ถือว่ายังคงใช้การกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหัวโทร99นะคะอยู่ที่ถนนพญาพานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีนะ
0: ค่ะ
2: ครับก็ใช้สักครู่ใช้ถนนยิงเป้าหมายยิงเป้าก็จะแน่นตรงช่วงสี่แยกสี่แยกตัดถนนไม่เกษมนะ
0: ค่ะ
2: ก็ตรงนั้นทุกวันจะหนาแน่นเป็นพิเศษรถเข้าออกไปทางศูนย์ราชการแล้วก็ตัดกันก็รถจะเยอะเป็นพิเศษตรงนั้นนะครับแล้วเข้ามาทางด้านในก็ยังใช้ได้แล้วนะครับแล้วเข้ามาถึงก็ไม่ติดมาถึงพยาพานพยาพานรถเยอะนะครับรถที่มุ่งหน้ามามันจะมาเชื่อมตรงสี่แยกพอดีสามสี่ถนนจะติดกันเลี้ยวขวาไปทางขวาพระยังถนนหน้าพระยังใช้ได้นะครับยังพอไม่มีปัญหาอะไรยังพอใช้การได้ก็เคลื่อนตัวได้ก็จะไปตลอดตัวก็จะเลี้ยวซ้ายตรงเรียบคลองจะดีสิจ้าเพราะโรงเรียนกระดังก็อยู่แถวนั้นรถก็จะแน่นเป็นพิเศษนะครับทางตรงยังใช้ได้25มกรายังได้อยู่นะครับ25มกรานี่มุ่งหน้ามาทางหน้าซ้ายยังใช้ได้จะแน่นตรงหน้าสมาคมสุขภาพนุเคราะห
0: ์ค่ะ
2: ตรงนั้นจะเป็นเส้นทางตัดเส้นทางลัดที่จะตรงไปทางวัดห้วยจระเข้ก็จะแน่นเป็นพิเศษตรงจุดนั้นนะครับทหารบกขาออกดีนะครับขาเข้าค่อนข้างเยอะรถไฟผ่านพอดีตอนนี้นะครับก็จะรอตัวหน่อยนึงตรงทางรถไฟจะมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกอยู่นะครับที่ทางรถไฟ
0: ค่ะ
2: แต่ผมผ่านมาไปแบบเลยตรงแบบเดียวเลย
0: เป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีใช่ไหมคะคุณหัวโต99รถที่
2: คือมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่กลางรถไฟพอดีก
0: ็
2: คือหมายความว่าตรงสี่แยกตรงจุดสี่แยกฝั่งตะวันตกรถไฟเรียบฝั่งตะวันตกเนี่ยกับถนนทหารบกเนี่ยช่วงเช้าช่วงเย็นจะมีเจ้าหน้าที่ยืนโบกเพราะมันไม่มีไฟจราจรก็เลยต้องใช้เจ้าหน้าที่โบก
0: เขาจะมีเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้ว่าเกิดเหตุร้ายที่ในกรุงเทพแล้วก็ที่อื่นแบบ
2: ไม่มีอยู่แล้วอ่ะไม้กั้นมีแต่ทีนี้เวลาไม้ไม่กั้นไม่มาบางทีจะไปค้างอยู่ดิครับเพราะรถทางที่เขาตรงอ่ะเขาจะไม่ยอมคือหมายความรถเรียบรถไฟเขาจะไม่ยอมให้รถทางตำรวจด่านบกตรงก
0: ็
2: เลยบางครั้งเขากัดพอดีผมข้ามมาแล้วที่รถทางนู้นเขายิงหมดเลยเจ้าที่ก็บอกหยุดก่อนให้ผมไปไม่งั้นเราก็ค้างอยู่แถวนั้นแหละก
0: ็
2: เลยรางรถไฟมันนิดนึงแล้วล่
0: ะ
2: นั่นแหละพอเกิดเหตุเราก็เจอแบบนี้เราก็จะเสียใจก็ระมัดระวังด้วยนะครับท
0: าง
2: รถไฟอะไรก็ดูให้ดีนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงนะคะกรณีรถไฟบรรทุกสินค้านะคะที่ชนกับรถปอนะคะที่ตรงจุดตัดทางรถไฟนะคะตรงอโศกดินแดงมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะก็หลังจากที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆก็คือเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่นะคะทั้งขสมกเองก็เพิ่มเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อดูแลเข้มงวดกันนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะนะคะสำหรับรถอื่นๆนะคะเรื่องของเส้นที่เป็นบล็อกตรงสีเหลืองก่อนที่จะถึงทางข้ามรถไฟนะคะทางรถไฟนั้นก็ต้องชะลออยู่หลังตรงนั้นนะคะนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนะคะส่วนหนึ่งนะคะรถนั้นก็เคารพกฎจราจรกันดีแต่ก็ยังมีเป็นพวกจักรยานยนต์นะคะเพราะว่าในคลิปคนที่ผ่านทางมาไม้กั้นรถไฟลงแล้วยังอุตส่าห์แบบอ้อมมานะคะขับแบบว่าเห็นว่ารถไฟกำลังจะมาก็แบบยังขับฝ่าไปแบบนี้ค่ะนะคะสุ่มเสี่ยงมากจริงๆนะคะเวลาที่พอมาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วญาติจะมาเสียใจนะคะก็จะบอกว่าเอ้ยรู้งี้รู้งั้นอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากไว้เรื่องของกฎจราจรนะคะสำคัญมากๆค่ะ มีอุบัติเหตุที่ถนนกำแพงเพชร7นะคะตรงปากทางเข้าวัดอุทัยธารามนะคะเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยไม่มีนะคะยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือชนกันช่วงก่อน7โมงนะคะแล้วก็ทำให้ทางเข้าออกซอยวัดอุทัยธารามเนี่ยมันไปไม่ได้นะคะณตอนนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะทีนี้ส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะคะจุดอุบัติเหตุนั้นอยู่บนถนนกำแพงเพชร7ค่ะตรงช่วงของปากซอยทางเข้าวัดอุทัยธารามนะคะก็เก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันนะคะเลยส่งผลทำให้การจราจรณขณะนี้นะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะที่จะเลี้ยวเข้าไปนะคะเข้าไปทางเพชรอุทัยเนี่ยก็จะไปได้ช้านะคะรวมทั้งทางด้านของรถที่มาจากทางถนนกำแพงเพชร7เองนะคะบนเพชรอุทัยเองค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะติดขัดต่อเนื่องเลยค่ะนะคะยิ่งท่านที่กำลังจะมาถึงนะคะสาเหตุที่รถติดก็จากประเทศในจุดนี้นะคะเขาจะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะเนื่องจากว่าตรงปากซอยในซอยวัดอุทัยธารามนั้นเป็น2ช่องทางนะคะไป1มา1แล้วก็ชนกันเนี่ยตรงช่วงของปากซอยทางเข้าวัดพอดีเลยนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะบนถนนกำแพงเพชร7ค่ะนะคะส่วนในจุดอื่นๆนะคะท่านที่เดินทางกันนะคะจุดไหนที่รถรานั้นติดขัดมากๆท่านในช่วงเวลาตอนนี้นะคะหรือว่าเส้นทางที่กำลังไปส่งนักเรียนกันนะคะแจ้งข้อมูลกันได้เลยนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะแล้วก็มาที่เส้นทางนะคะในพื้นที่ทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะทางด้านถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะรถนั้นก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของอโศกดินแดงนะคะช่วงของซอย22เข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาเลยค่ะนะคะมาทางด้านของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์นะคะมาทางของใต้ด่วนดินแดงค่ะนะคะที่ในขณะนี้การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะพอเลยใต้ด่วนดินแดงมาแล้วเนี่ยการจราจรก็จะดีขึ้นช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันตั้งแต่ช่วงของสามเหลี่ยมดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะนะคะเพราะว่ารถที่จะมีจุดสะดุดนะคะตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งมีแนวก่อสร้างของสกายวอล์คค่ะรวมทั้งมีผู้ที่เดินข้ามถนนกันด้วยนะคะเป็นผู้ป่วยเป็นญาตินะคะที่มาโรงพยาบาลทั้งราชวิถีนะคะแล้วก็มาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากันด้วยค่ะได้ทำให้จุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะส่งผลกระทบต่อเนื่องออกไปนะคะทางด้านของผลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่ช่วงของซอยอารีมานะคะคือตั้งแต่ซอยอารีมาเนี่ยรถเยอะแต่ว่ายังคงใช้การได้แล้วก็จะมาเริ่มชะลอกันนะคะตั้งแต่ช่วงของทางพหลโยธินซอย2ทางสนามเป้าเข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นรถค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะรวมทั้งทางด้านของจากซอยโยธีเข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะคุณวรลบค่ะอยู่บนถนนราชวิถีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนา
0: ค่ะ
3: รายงานสภาพการจราจรถนนราชวิถีขาเข้านะครับ
0: ค่ะ
3: ตอนนี้แยกตึกชัยปริมาณรถเยอะทั้งถนนพระราม6ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็โรงพยาบาลรามาอาคารสมเด็จพระเทพที่จอดรถเต็มแล้วนะครับ
0: ค่ะ
3: วันนี้วันอังคาร
0: ป่วยก็จะเยอะ
3: ไปจอดซอยสวนเงินได้ครับมีชัตเทิลบัสนำผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็เอารถไปจอด
0: ค่ะสะดวก
3: แล้วก็ไปมาก็ได
0: ้ค่ะ
3: เพราะว่าตอนนี้วนลงไปข้างล่างตอนนี้ติดรถ30เศษ
0: ค่ะ
3: นี่ดูดีวันนี้ผมก็มาเป็นหนึ่งในผู้ป่วย
0: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่ามาตรวจสุขภาพประจำครับทุก3เดือน
0: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็ผมออกมาทำงานด้วยนะมาทำข่าว รางรถไฟยังคงเหมือนเดิมเลยวันนี้ผมไล่มาตั้งแต่เทิดจำรีเศรษฐีรี
0: ค่ะ
3: สามเสนไฟแดงก็ยังทับเส้นในรางรถไฟอยู่เหมือนเดิม
0: ชิดเลยเหรอคะ
3: กันเลย
0: ชิดเลย
3: ก็กลางรางเล
0: ย
3: ก็คืออุทาหรณ์มันสอนมาทำไมไม่จำกันเนอะยังปฏิบัติในสิ่งที่มันน่ากลัวเขาจะมีเส้นเหลืองนะครับระยะห่าง5เมตร
0: ค่ะ
3: แล้วก็ไฟแดงก็เป็น2ชั้นทำไมไม่หยุดมาจอดคา
0: ค่ะ
3: แล้วก็รางรถไฟเนี่ยครับช่วงเช้าจะมีรถสระบุรีกับรถอยุธยา
0: โอ้
3: รถสองขบวนเนี้ยจะนำพาข้าราชการหลายๆหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมย่านเนี้ย
0: ค่ะ
3: มาเยอะมากบางท่านเนี่ยตั้งสายสีแดงมาแล้วก็จะมาต่อรถไฟสองขบวนเนี้ย
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะมาลงที่สถานีสวนจิตรลดา
0: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็ไปลงที่อู่ลูกพง
0: ค่ะ
3: ก็คือเมื่อวานท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านพูดก็ผิดว่าจะให้ออกนอกเมืองแล้วนั่งรถต่อเข้ามามันไม่เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็แก้ไขดูดีๆเต็มที่มันต้องเริ่มจากมารยาทในการใช้รถใช้ถนนต่อถ้าเห็นสัญญาณเตือนอ่ะจะเข้าไปหรือว่าถ้ารู้ว่ามันไฟแดงอ่ะในเส้นสีเหลืองที่มีคาดไว้บนถนนเนี่ยจะเข้าไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมรางที่กั้นรถไฟนะครับท่านจะได้ทำงานได้แบบเต็ม 100% อย่างบางที่พอไปกักไว้อย่างเงี้ยก็เอาลงไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนซึ่งเราไม่อยากให้ถอดบทเรียนกันบ่อยๆ
0: ใช่ถอดจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเปลือยไปหมดละ
3: ไม่รู้จะถอดตอนนี้เหลือแต่ที่โครงนะครับ
0: ค่ะนะคะฝากไว้ฝากไว้คุณมาลบนะคะนะคะในเรื่องนี้
3: เป็นข้อมูลนะคะ
0: ขอบคุณ
3: เช้านี้ใจเย็นนิดนึง
0: ค่ะ
3: เพิ่งเปิดเทอมได้วันที่สองแบบเต็มรูปแบบ
0: ค่ะรถเยอะ
3: ความเร็วอ่ะใช้ได้แต่ใช้อยู่ในความระมัดระวัง
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบรรล
3: ับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะนะคะเรื่องของวินัยจราจรอันนี้สำคัญจริงๆนะคะนะคะแล้วก็ตรงเส้นเหลืองนะคะตรงที่มีทางรถไฟพาดผ่านก็ต้องหยุดรอหลังเส้นเหลืองเหมือนกับเวลาเรานั่งรถไฟฟ้านะคะที่เราต้องยืนรอหลังเส้นเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยนะคะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะคะอย่าให้มีอะไรที่มันรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าความที่เรารู้แต่ว่าเราไม่ทำนะคะอันนี้มันหนักมากรู้แต่ว่าไม่ยอมปฏิบัติตามนะคะทำให้ไม่ปลอดภัยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะติดตามเรื่องของข่าวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหตุการณ์อัปเดตสถานการณ์กันนะคะรวมทั้งสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของอเมริกาอิหร่านนะคะที่ก็ยังไม่ยุติกันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการทั้งไปพบกันนะคะในประเทศที่เป็นผู้นำระหว่างประเทศนะคะอเมริกากับจีนนะคะแล้วมาดูว่าหลังจากตรงนั้นมาแล้วนะคะอเมริกาว่ายังไงต่ออิหร่านว่ายังไงกันต่อนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของตะวันออกกลางค่ะเอามาติดตามกันนะคะในช่วงของความเคลื่อนไหวเมื่อเช้านี้กับคุณบุษบงบุษเตอนิดค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณวีนาบอกไปว่าสถานการณ์ในส่วนของตะวันออกกลางเองระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ข้อยุตินะคะแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเรือสินค้าของเราเนี่ยไม่สามารถผ่านช่องแคบของฮอร์มุซได้ยังมีตกอยู่อีก2ลำนะคะที่ยังผ่านไม่ได
0: ้ค่ะ
4: นะคะทำให้ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกับนายมาดีซาเรนะคะซึ่งเป็นอุปทูตวัฒนธรรมของอิหร่านประจำประเทศไทยค่ะที่ได้เข้าพบนะคะโดยได้มีการฝากไปถึงประเด็นนี้ละค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากให้อิหร่านช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรือสินค้าของไทยได้ผ่านช่องทางของมูซได้โดยเร็วนะคะซึ่งอุปทูตอิหร่านก็ยืนยันว่าไทยไม่ใช่คู่สงคราม อิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่เรือสินค้ามีจำนวนมากต้องใช้เวลาค่ะ
0: ค่ะ
4: แต่รับปากจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรือสินค้าของไทยที่ตกค้างได้กลับออกมาโดยเร็วนะคะส่วนสถานการณ์ปัจจุบันค่ะในวันมูฮัมหมัดนอมาทานะคะก็บอกว่าอุปทูตวัฒนธรรมได้ชี้แจงว่าขณะนี้การเจรจาระหว่างอิหร่านกับคู่สงครามมีความคืบหน้าไปมากและหวังว่าจะได้มีการลงนามเกิดขึ้นขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนจีนทั้งสองผู้นำได้พูดคุยกันเรื่องสงครามอิหร่านซึ่งเป็นไปในแนวทางที่ดีและเร็วๆนี้ประธานสภาของอิหร่านซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาจะเดินทางมาเยือนจีนซึ่งทำให้ทุกอย่างมีความคืบหน้าในทางที่ดีนะคะและหวังว่าประเทศไทยจะพ้นวิกฤตในเรื่องพลังงานและเศรษฐกิจโดยเร็วนะคะโดยคาดว่าการเจรจาจะเป็นข่าวดีแต่ยังไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้นะ
0: อ๋
4: อเราก็ได้รู้ว่าออกมาว่ามีความเจรจาที่เป็นไปได้ด้วยดีนะคะขณะเดียวกันทางการอิหร่านยืนยันว่าประเทศไทยอิหร่านพร้อมให้สำหรับประเทศไทยนะอิหร่านพร้อมให้ความร่วมมือทุกทางทุกอย่างรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยนะคะเพราะว่าอิหร่านก็เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าข้าวที่สำคัญของประเทศไทยส่วนเรื่องพลังงานต้องเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าคงจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดนะคะต้องบอกว่าอาจารย์วันนอไม่ได้เป็นประธานสภาแล้วน
0: ะ
4: มานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะ
0: คะ
4: ก็จะมีแอคชั่นบทบาทใกล้ชิดกับรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนะ
0: คะ
4: ก็อย่างที่ทางด้านของอุปทูตของอิหร่านบอกว่ามีการเจรจากับสหรัฐต่อเนื่องแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะก็สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าปากีสถานนะคะเป็นแหล่งข่าวจากปากีสถานค่ะบอกว่าปากีสถานได้ส่งต่อข้อเสนอฉบับปรับปรุงของอิหร่านให้กับสหรัฐแล้วนะคะเพื่อหาทางยุติสงครามในตะวันออกกลางค่ะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอิสมาเอลบาเกอีนะคะแถลงว่าอิหร่านได้ตอบกลับข้อเสนอใหม่ของสหรัฐที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามโดยบอกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีรายงานจากสื่ออิหร่านที่วิจารณ์ว่าข้อเรียกร้องของรัฐบาลสหรัฐนั้นมากเกินไปโฆษกของอิหร่านกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวว่าการเจรจายังคงดำเนินต่อไปผ่านตัวกลางอย่างปากีสถานแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความเตือนอิหร่านบนแพลตฟอร์มทูสโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมบอกว่าเวลาของอิหร่านนับถอยหลังแล้วอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านจนถึงขนาดนี้ยังมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในหลายประเด็นเพื่อยุติสงครามนะคะก็บอกว่าสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่านขณะที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันค่ะแต่ว่ามันก็มีกระแสหนึ่งที่บอกว่าทรัมป์บอกว่าในวันที่19ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยจะมีการโจมตีอิหร่านนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกังวลนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทรัมป์ออกมาโพสต์ข้อความบนทวิตโซเชียลบอกว่าจะชะลอการโจมตีอิหร่านออกไปอันนี้กลายเป็นข่าวดีนะคะอันนี้เป็นข่าวดีว่าจะชะลอการโจมตีอิหร่านออกไปน่าจะเป็นปัจจัยจากการตอบรับข้อเสนอของอิหร่านที่ส่งกลับไปยังสหรัฐผ่านทางปากีสถานก็เป็นไปได้นะ
0: คะ
4: แต่ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงพุ่งต่อเนื่องค่ะและทำสถิติสูงที่สุดในรอบ2สัปดาห์นะคะโดยเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นทีเดียว3เหรียญ24เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะปิดที่ระดับ108เหรียญ66เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบในเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้น2เหรียญ84เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่112เหรียญ10เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วนะ
0: คะ
4: เช่นเดียวกับราคาน้ำมันในบ้านเราเมื่อคืนนี้ตอนช่วง2ทุ่มกว่าก็ประกาศปรับขึ้นราคา80ลอนดอนส่งมอบในเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้น2เหรียญ84เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่112เหรียญ10เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วนะ
0: คะ
4: เช่นเดียวกับราคาน้ำมันในบ้านเราเมื่อคืนนี้

0: ดาห์เดี๋ยวสัปดาห์นี้ต้องรอติดตามว่าจะขึ้นกี่ครั้งนะคะ
1: ก็คือตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมที่แบบแจ้งให้ทราบก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นตอนตีห้าไม่ใช่บอกว่าอุ๊บอิ๊บหลังเที่ยงคืนตอนกลางคืน
0: คือปกติตามปกติจ้ะค่ะก็อยู่แล้วรู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องใช้ข้อมูลกองทุนน้ำมันหรือว่าความเคลื่อนไหวตลาดน้ำมันแหมแต่ระดับผู้ระดับไฮเอ็นข้าราชการของเราอ่ะเก่งจะตายแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยสามารถประเมินได้อยู่แล้วว่าตลาดนิวยอร์กเป็นอย่างนี้ตลาดทะเลเหนือลอนดอนเป็นอย่างนี
1: ้สิงคโปร์เป็นแบบนี
0: ้เราก็สามารถประเมินได้ว่าถ้าเราจะขึ้นเท่าไหร่ที่ได้รับผลกระทบน้อยจากกองทุนน้ำมันเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าคุณจะบงพูดอย่างกับไปนั่งในคณะกรรมการไม่ใช่ แต่ว่าเราก็มั่นใจในตัวของคณะกรรมการคือบอกให้เขารู้เถอะค่
1: ะ
0: มันจะได้ปรับท่าทางว่าเออนี้ไอ้ถ้าน้ำมันยังแพงอยู
1: ่
0: น้ำมันที่เรายังมีอยู่สงวนไว้ก่อนดีไห
1: ม
0: เรานั่งรถไฟฟ้าดีกว่าแล้วหรือว่านั่งรถไฟดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะราคาทองคำค่ะมาดูราคาทองคำก็น้ำมันขึ้นทองคำลดนะคะจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้นขณะที่สงครามอิหร่านก็มีสร้างความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของเฟดด้วยทำให้โกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลงไป3.90 เหรียญต่อออนซ์นะคะอยู่ที่ระดับ 4,558 เหรียญนะคะต่อออนค่
1: ะ
0: ส่วนหุ้นสหรัฐติดผสมผสานค่ะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 159.95 จุดปิดที่ระดับ 49,686.12 จุด S&P 500ลดลงไป 5.45 จุดปิดที่ 7,403.05 จุดและ Nasdaq ก็ลดลงนะคะ 134.41 จุดปิดที่ระดับ 26,090.73 จุดค่ะมาดูเรื่องใหญ่บ้านเรารถไฟชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงใหญ่ตอนช่วงเวลาประมาณ 17:00 นะคะถึงกรณีที่เกิดขึ้นก็แถลงในส่วนของมาตรการเยียวยาก็ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะภาพรวมสำหรับกรณีเสียชีวิตเนี่ยคือเบื้องต้นก่อนนะคะยังไม่คอตัวเลขนี้อย่างเดียวน่าจะมากกว่านี้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเยียวยารวมแล้ว2,090,000 บาทนะกรณีการเสียชีวิตบวกกับเงินสมทบเพิ่มเติ
1: ม
0: นะคะโดยแบ่งเป็นขสมกจ่าย1,750,000 บาทนะคะก็ประกันจ่ายนะคะพรบประกันภัยจ่าย1,500,000 บาทจ่ายภายใน7 วันเงินจากภาคีเครือข่ายจ่าย50,000 บาทแล้วก็รับผิดชอบค่าจัดการศพทั้งหมดนะคะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจ่ายรวม 340,000 บาททั้งเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่าปลงศพ 80,000 บาทและจ่ายเพิ่มอีก 260,000 บาทหลังที่สืบทายาทนะคะแล้วก็ยังมีเงินสมทบพิเศษรับเพิ่ม 300,000 บาทจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริง 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดนะขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดค่
1: ะ
0: พร้อมรับมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทส่วนการรถไฟมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทจ่ายเยียวยาเพิ่มตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU นะคะซึ่งขสมกยืนยันจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วยเช่นรถจักรยานยนต์รถยนต์บริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งดูแลเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะคะนอกจากนั้นทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดนะคะแล้วก็มีการแนวทางนะคะที่จะแก้ไขปัญหายกระดับความปลอดภัยทางรางค่ะให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการบินเลยนะคะโดยจะมีการเป็นการเปลี่ยนการปูพรมตรวจสารเสพติด 100% พนักงานขับรถสาธารณะทุกคนนะคะขสมกรถไฟการรถไฟบขสต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันไม่มีข้อยกเว้นนะคะส่วนจุดปักทางรถไฟสายเหนือสายอีสาน8จุดได้ถูกแก้ไขโดยทางยกระดับสายสีแดงแล้วเหลือเพียงสายตะวันออก16จุดแล้วก็สายตะวันตกสายใต้อีก3จุดนะคะก็รอก่อสร้าง Mission Link โดยกระทรวงคมนาคมกำหนดแก้ไขระยะกลางก่อนนะคะก็คือการที่จะไม่ให้รถไฟที่ต้องเข้ากรุงเทพชั้นในอ
1: ่
0: ะไม่เข้าในเท่านะ
1: คะ
0: สายใต้สายตะวันตกจะหยุดแค่ที่สถานีตลิ่งชันแล้วต่อสายแดงสายตะวันออกให้หยุดที่สถานีลาดกระบังแล้วต่อแอร์พอร์ตเรลลิงหรือให้ขสมกจัดรถรับส่งเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในโดยรัฐบาลจะใช้ระบบตั๋วร่วมดูแลค่าโดยสารไม่ให้เพิ่มผลกระทบแก่กลุ่มเปราะบางนะคะส่วนระยะยาวอย่างที่บอกไปก็คือการสร้างทางรถไฟยกระดับในช่วงมิชลินลิงพญาไทยยมราชสถานีกลางบางซื่อให้แล้วเสร็จแล้วก็ดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีปลายทางหลักและยกเลิก

0: สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะส่วนเรือส่วนรถไฟขนส่งสินค้าระยะเร่งด่วนสั่งให้หยุดรถไฟสินค้าเข้าเมืองลดได้10ขบวนต่อวันให้เป็นการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สถานีรอบนอกก็คือที่ลาดกระบังบ้านภาชีนครปฐมและใช้รถบรรทุกขนาดเล็กวิ่งแทนระยะยาวจะมีการพัฒนาถนนวงแหวนรอบที่3ตามแผน MR Map นะคะให้รถสินค้าวิ่งเมืองและสร้างศูนย์เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปยังถนนและทางน้ำในพื้นที่ปริมณฑลนะคะก็กำชับให้การนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็กำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนำข้อสั่งการนี้ไปปฏิบัติในระยะเร่งด่วนให้เห็นรูปธรรมทันทีภายใน3เดือนนะคะแล้วมีอะไรต้องรายงานให้ทราบทุกเดือนแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกนะคะมาดูทางด้านของคดีกันบ้างนะคะก็ทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาล1ก็มีการแถลงคดีเพิ่มเติมนะคะก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยแจ้งข้อหาทั้งหมด3คนก็คือนายสยมพรสวนกูลอายุ46ปีเป็นคนขับรถไฟนายอุเทนจอมคีรีอายุ57ปีเป็นพนักงานกั้นรถนะคะโดยตั้งข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะคะซึ่งทั้ง2คนถูกนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาและศาลให้ประกันตัวในวงเงินประกัน 100,000 บาทแต่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศและให้สวมกำไร EM ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีคำสั่งนัดให้รายงานตัวต่อศาลอีกครั้งในอีก12วันนะคะส่วนผู้ต้องหารายที่3ก็คือนายลาภิชทองบุญซึ่งเป็นคนขับรถเมย์สาย206ก็แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะคะซึ่งนายลาภิชยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคาเมเลียนมีฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันเฝ้าควบคุมอยู่ตลอดเวลาค่
1: ะ
0: ส่วนความคืบหน้าในการสอบพยานยังมีการสอบพยานเพิ่มเติมอีก13ปากนะคะซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วก็จะมาให้ปากคำซึ่งนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล16รายนะคะแล้วก็ตำรวจมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.มักกะสันนะคะก็จัดเวลาปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่จราจรออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง18นาฬิกาหลาย8ช่วงเวลานะคะ10โมงเช้าถึง11โมง11โมงถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสองถึงบ่ายสามบ่ายสามถึงบ่ายสี่บ่ายสี่ถึง5โมงเย็นแล้วก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเพื่อให้การจราจรภาพรวมเส้นทางถ้าพบผู้ฝ่าฝืนไม้กั้นทางหรือกระทำผิดกฎหมายจราจรให้เริ่มการกล่าวตักเตือนก่อนนะคะโดยเมื่อวานนี้มีการตักเตือนไปแล้ว2รายหากมีการพบการกระทำความผิดอีกจะดำเนินการกดขันวินัยทันทีอย่างที่คุณวินาบอกว่าวินัยต้องมานะคะเร
1: ีย
0: กคุณวินัยต้องหาเวลาแล้วตอนนี้นะคะปิดท้ายวันนี้บ้านเรายังมีฝนตกต่อเนื่องเพราะเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะก็เตือนช่วงวันนี้ราคา19ถึง22ฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่เลยแล้วก็คลื่นสูงนะคะเมื่อวานนี้ที่เราตื่นตระหนกตกใจกันก็เพราะว่าเจอแผ่นดินไหวนะคะในประเทศเมียนมานะคะ 5.3 มีศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมาแล้วก็มีอัพเดช็อกตามมาอีก4ครั้งทำให้รู้สึกสั่นไหวได้บริเวณเชียงใหม่ลำปางกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแต่ที่หนักๆกว่านั้นก็คือที่จีนค่ะมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0 เมื่อช่วงหัวค่ำตามเวลาในประเทศไทยทำให้ตึกถล่มนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะก็ยังคงเฝ้าระวังต่อนะคะสำหรับสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์การเคลื่อนตัวของแผ่นดินทั่วโลกเลยนะคะมันทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะเราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571 บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
4: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ระวังนะลูก
15: ค่อยๆวิ่งนะลูก
14: อย่าปีนสูงนะ
15: เดี๋ยวล้มนะลูก
16: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

0: ค่ะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันนะคะก่อนหน้านี้คุณวินัยเนี่ยใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบางกรวยไซน้อยมาทางอุโมงค์บางขุนกองค่ะการจราจรเนี่ยมาได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยตรงตัดกับบางกรวยไซน้อยเนี่ยพบคนเหมือนกับลักษณะเร่ร่อนนะคะอายุประมาณ 40-50 ปีแต่งตัวมอมแมมทีเดียวค่ะไปยืนอยู่ช่องขวาของช่องด่วนเหมือนกับกำลังจะข้ามถนนนะคะก็เลยแจ้งมาให้ฝากระวังกันนะคะแล้วก็ทางด้านของการจราจรนะคะที่วงอนุสาหกรรมค่ะนะคะในตอนนี้ค่ะในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานภูมิพล1มุ่งหน้ามาลงพระราม3นะคะชะลอตัวเพราะว่าตรงเชิงทางลงสะพานภูมิพล1ค่ะมีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะเลยทำให้รถที่เยอะอยู่แล้วก็ไปกันได้ช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันสภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ทางด้านนอกนะคะถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วนะคะที่รับแจ้งว่านะคะช่วงของลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานะคะซึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อเนี่ยบรรทุกสินค้ามาแล้วก็ยางแตกหลังซ้ายเนี่ย2เส้นเลยนะคะที่แตกแล้วอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะนะคะซึ่งในจุดนี้เจ้าหน้าที่นั้นวางกลวยเอาไว้แล้วนะคะซึ่งคุณไทเกอร์นะคะผ่านมาล่าสุดเลยค่ะนะคะแจ้งว่าในจุดนี้นะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะแล้วก็รถนั้นยังไม่ได้เคลื่อนย้ายแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าต้องรอรถยกมาดำเนินการนะคะเนื่องจากว่าบรรทุกของหนักมาแล้วก็ยางแตก2เส้นเลยนะคะหลังซ้ายขวางอยู่ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะในจุดนี้การจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะส่วนพื้นที่นะคะการจราจรนะคะทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้ก็จะมีรถเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของใต้ด่วนรามอินทราเข้ามานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางวัชรพลนะคะเลยวัชรพลมาแล้วการจราจรนั้นยังทำความเร็วกันได้ค่ะมาเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งช่วงก่อนถึงช่วงตรงลาดประเขานะคะก่อนถึงสนามบุรลุมพินีค่ะนะคะที่รถนั้นเยอะมากค่ะทั้งมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เข้ามาทางด้านผลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้นะคะตั้งแต่วงเวียนบางเขนมาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะเริ่มชะลอตัวกันช่วงของราบ11นะคะก็น่าจะเป็นผลมาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันที่โรงเรียนสารวิทยานะคะเลยโรงเรียนสารวิทยามาค่ะการจราจรนั้นใช้การได้ค่ะแล้วก็เริ่มชะลอตัวอีกครั้งนึงตั้งแต่ก่อนถึงแยกเกษตรนะคะที่รถนั้นหนาแน่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะต่อเนื่องมาทางรัชโยธินค่ะต่อเนื่องมาทาง5แยกลาดพร้าวนะคะที่การจราจรนั้นรถกันค่อนข้างเยอะนะคะพอเลย5แยกลาดพร้าวมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานควายค่ะการจราจรในขณะนี้ถือว่ารถเยอะนะคะแต่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็คุณผู้ฟังที่เดินทางกันเพิ่งออกจากบ้านมานะคะก็แจ้งการจราจรกันได้กับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะเป็นเบอร์ของจสร้อยที่แจ้งกันได้โทรฟรีกันตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณเบนนฤทธิ์ค่ะแจ้งว่าใช้อโศกดินแดงเป็นฝั่งขาเข้านะคะจากโบสถ์แม่พระมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนดินแดงค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ช้าไปอีกนะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงหน้าแฟลตดินแดงค่ะเป็นรถเมย์ครีมแดงนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ยิ่งทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากขึ้นนะคะแล้วก็เลยมามุ่งหน้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์เข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทางด้านของถนนดินแดงในตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่ค่ะนะคะในเพจซูมระยองค่ะแจ้งอุบัติเหตุมานะคะมีอุบัติเหตุที่ถนนศรีราชาบ้านหนองคอค่ะตรงหน้าประตู2ชลประทานหนองคอนะคะแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะเฉี่ยวชนกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนค่ะเป็นผู้ชายอาการสาหัสด้วยนะคะ รถเก่งนั้นเป็นเก่งเบนซ์นะคะชนกับรถจักรยานยนต์นะคะเหตุเกิดที่ถนนศรีราชาบ้านหนองคอตรงหน้าประตู2ชลประทานหนองคอค่ะนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะซึ่งในจุดตรงนี้ก็เขาจะว่ามีเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพที่ปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอยู่นะคะในที่เกิดเหตุนั้นยังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุค่ะนะคะการจราจรนั้นก็จะชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรายล่าสุดที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ไปดูกันต่อนะคะในเส้นทางที่ในขณะนี้นะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันนะคะก็จะเป็นทางด้านของเส้นทางนะคะที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในช่วงเวลานี้นะคะที่ตรวจสอบกันค่ะนะคะทางด้านของทางสะพานพระนั่งเกล้านะคะรถที่มาจากทางรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะในขณะนี้ลงสะพานพระนั่งเกล้ามาค่ะการจราจรถือว่าใช้การได้นะคะอาจจะเป็นเปิดช่องทางพิเศษให้ด้วยไหมนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ติดเท่ากับเมื่อวานนะคะคือรถนั้นทำความเร็วกันได้ค่ะนะคะผ่านทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีเข้ามาค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะการจราจรนั้นก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะจะมาเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะตรงช่วงก่อนที่จะถึง MRT บางกระสอนะคะที่รถจะเริ่มเยอะนะคะต่อเนื่องมานะคะมุ่งหน้ามาทางแยกแครายค่ะก็ยังคงมีรถเยอะต่อเนื่องนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกพงเพชรนะคะเช่นเดียวกันค่ะรถก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะคะสำหรับทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าแล้วก็ถนนงามวงศ์วานในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม5นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะรถที่จากนครอินทร์เข้ามานะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระราม5ค่ะมุ่งหน้ามาทางพิบูลสงครามนะคะในขณะนี้การจราจรบนถนนพิบูลสงครามแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ถนนประชาราษฎร์รถใช้เส้นทางกันถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของวงสว่างค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะพักกันนะคะไปเตรียมครบธงชาติกันนะคะในช่วงของ8นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีการเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเดินหน้าโครงการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและติดตามความคืบหน้ากรณีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำสายขออภัยค่ะรถโดยสารประจำทางและช่วงบ่ายนายกร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี69และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของ CEO หรือผู้บริหารภาคเอกชนระดับสูงที่ได้หารือกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามาประมวลให้คณะรัฐมนตรีรับทราบกรมที่ดินแถลงข่าวประเด็นแนวทางการดำเนินการของกรมที่ดินในการป้องกันและตรวจสอบการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวหรือนอมินีและการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของกรมที่ดินเวลาประมาณ 9:00 นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการโต้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางที่ให้ข่าวว่าพนักงานขับรถไฟขบวนที่ชนรถเมย์ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางซึ่งเรื่องนี้ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าตามบทเฉพาะการของพรบการขนส่งทางรางปี68บัญญัติรองรับและคุ้มครองสิทธิ์ของพนักงานขับรถไฟเดิมไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้พลางก่อนในเวลาช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใบอนุญาตใหม่เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสูญญากาศและกระทบต่อการบริการเดินรถสาธารณะเวลา 10:00 นบรรดาเซียนพระนำโดยโทนบางแคเจนปิยทัศน์และหนุ่มนครปฐมรวมถึงผู้เสียหายรายอื่นๆจะเดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีที่ถูกกล่าวหาร่วมกันช่อโกงมาดามเก่งรวมถึงมีเซียนพระบางรายถูกทำร้ายร่างกายเวลา 14:00 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16:00 ที่กระทรวงการต่างประเทศมีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ติดตามประเด็นเรื่องที่สหภาพยุโรปอนุมัติมาตรการวีซ่าคาสเคดสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและสิทธิ์ต่างๆของไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียวเวียดยังกันป่าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน์
5: เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:14 น.นะคะในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จอสล็อตกันต่อนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาค่ะอาจจะรู้สึกว่าทำมาหากินกันค่อนข้างฝืดๆกันหน่อยนะคะสำหรับบางคนนะคะที่เรื่องของทางการเงินนะคะบางทีเราก็ต้องมีอะไรที่เติมลงไปนะคะเพื่อไปช่วยทำให้พยุงกิจการขยายกิจการนะคะทีนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหานะคะว่าเอ๊ะยังไงต่อดีนะคะสำหรับเงินที่เราจะมาต่อทุนของเรานะคะในธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวนะคะสำหรับคนที่จะนำไปปิดหนี้อะไรที่เคยมีมานะคะตรงนี้ค่ะนะคะก็มีข่าวดีที่นำมาฝากกันนะคะเพราะว่าบ้านเติมทุนนะคะคือแค่เรามีบ้านนะคะมีห้องชุดนะคะที่ดินที่สวนนะคะซึ่งเป็นที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนค่ะที่พร้อมใช้เอามาไว้เสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดภาระหนี้นะคะหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะจากสถาบันการเงินอื่นค่ะอันนี้เนี่ยบ้านช่วยคุณได้นะคะธนาคารออมสินค่ะขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำค่ะสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะคะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองนะคะสูงสุดถึง 100,000 บาทค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะโดยเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ไปเลยค่ะถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะคะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะก็สำหรับทุกท่านเลยนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณธานินค่ะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะคะแจ้งว่ามีรถบรรทุกจอดเสียจุดเดิมหรือเปล่านะคะคุณธานินคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวินาครับ
2: ค่ะจุดที่รถจอดเสียอยู่ตรงไหนอะคะ
3: ข้ามไอ้สะพานข้ามคลองมาบัวทองมาฮะจอดซ้ายมือเลย
2: อ๋อที่รถยางแตกอยู
3: ่ใช่ครับใช่
2: ค่ะค่ะแล้ว
3: รถยังจอดเสียอยู
2: ่อ๋อค่ะ
3: แล้วการจราจรก็ติดตั้งแต่โรงพยาบาลราชพฤกษ์มาเลย
2: ค่ะ
3: พอเลยมาก็ไม่มีอะไรครับพอเลยมาก็คลองละ
2: ค่ะคู่ขนานยังใช้การได้อยู่นะคะ
3: ใช้การได้ครับใช้การได
2: ้อ๋อค่ะน่าจะรอเจ้าของ
3: รอช่างมั้งฮะแต่เห็นมีรถเจ้าหน้าที่เปิดสัญญาณไฟอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่อันนี้แจ้งมาตั้งแต่6 โมงแล้วเราก็ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอากลวยมาวางกั้นเอาไว้ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะเลยมาแล้วกันจราจรก็ใช้การได้นะคะคุณธนินทร์
3: ครับมาใช้การได้ตามปกติฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอเข้าก็ลมแล้วจะติดอีกวันหมดเมื่อวานหรือว่า
2: เดี๋ยวดิฉันดูข้างหน้าให้เข้าบรมราชชนนีในช่วงตอนนี้นะคะถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ายังใช้การได้อยู่ค่ะจากราชพฤกษ์เข้ามาจะไปช้านู่นเลยตั้งแต่ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอะค่ะที่จะเริ่มช้า
3: ได้ครับเพราะว่าผมก็จะขึ้นยกระดับเหมือนกัน
2: สบายๆค่ะได้เลย
3: ได้ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณมากค่ะคุณธานินสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: จุดที่คุณธานินแจ้งไว้นะคะก็ตั้งแต่ช่วง6 โมงแล้วนะคะที่เป็นกรณีรถบรรทุกนะคะไปจอดเสียค่ะนะคะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะคือยางแตกสภาพแบบว่าแย่มากเลยค่ะนะคะแตกไป2 ล้อหลังซ้ายนะคะซึ่งทางสภ.ชัยพฤกษ์นะคะได้นำกลวยมาวางเอาไว้เพื่อให้รถนั้นได้เบี่ยงออกนะคะซึ่งต้องรอนะคะต้องรอรถของทางบริษัทเนี่ยนะคะเพื่อมาถ่ายของนะคะในจุดนี้ก็ยังคงทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าคู่ขนานนั้นการจราจรใช้การได้นะคะในจุดที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะคุณชมพัชสอนนั้นแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะแยกบางเขนมุ่งหน้ามาที่หลัก4เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่ารถที่จะเข้าเลี้ยวซ้ายไปทางแจ้งวัฒนะนะคะในช่องคู่ขนานเนี่ยคือมันตัดกระแสรถกันนะคะทำให้รถทางตรงก็จะไปได้ช้านะคะอยากให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยมาอำนวยการจราจรตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวนั้นค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะในจุดนี้คุณวิชาญค่ะแจ้งว่าถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าลาดบัวขาวมุ่งหน้ามาที่แยกมิสทีนรับพัฒนานะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบอกว่าวันนี้ตรงแยกมิสทีนเนี่ยการจราจรนั้นติดขัดสะสม2กิโลเมตรนะคะบอกติดแบบนี้ทุกวันไม่รู้ว่าทำไมถึงหนักขนาดนี้มันมีจากอะไรนะคะที่คุณวิชาญใช้เส้นทางแล้วก็แจ้งมาเดี๋ยวเราพยายามหาสาเหตุให้ว่ามาจากจุดสะดุดตรงไหนมีรถเข้าออกหน่วยงานตรงไหนบ้างหรือเปล่านะคะคุณวันค่ะอยู่ทางด้านนอกถนนสายเอเชียทางหลวง32ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าไปทางเลี่ยงเมืองอยุธยาคือวันนี้เนี่ยมันติดผิดปกตินะคะก็ฝากจะสร้อยตรวจสอบหน่อยว่ามาจากสาเหตุอะไรนะคะที่ทำให้สายเอเชียในฝั่งขาออกนั้นรถติดขัดนะคะเดี๋ยวเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราก็จะตรวจสอบเพิ่มเติมให้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เพิ่มเติมกับจะสลอยได้นะคะว่ามีรถเสียมีอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุอะไรที่บนพื้นผิวการจราจรนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจะสลอยได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะกดดอกจัน1808กดโทรออกค่ะหมายเลขนี้เป็นเบอร์จะสลอยที่โทรฟรีกันตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องของการทำงานของทางกรมทางหลวงกันค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: สำนักก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงนะคะก็ได้แจ้งที่เปิดทดลองใช้งานอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกฝั่งขาเข้าเมืองค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะ18พฤษภาคมค่ะซึ่งในโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดบนทางหลวงหมายเลข2หมายเลข2นี้ก็เป็นถนนมิตรภาพนะคะที่ตัดถนนช้างเผือกถนนสิริราชธานีหรือว่าแยกประโดกค่ะที่นครราชสีมานะคะได้เปิดทดลองใช้งานช่องทางเดินรถลอดอุโมงค์ฝั่งขวาทางก็คือฝั่งขาเข้าเมืองค่ะที่มุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลมหาราชนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ที่18พฤษภาคมค่ะช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะทีนี้ในการเปิดใช้งานที่แจ้งไปนี้นะคะเป็นการระบายการจราจรค่ะแล้วก็ลดปัญหาความหนาแน่นของปริมาณรถขาเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะเพื่อทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยในขณะที่โครงการนี้นะคะอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบแล้วก็พวกงานด้านความปลอดภัยต่างๆค่ะดังนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบนะคะทีนี้ในฝั่งช่องทางซ้ายสายทางนะคะที่เป็นฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าออกไปทางแมคโครนะคะในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างติดตั้งระบบเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทางโครงการเนี่ยคาดว่าจะเปิดทดลองใช้งานได้ครบทั้ง2ฝั่งทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยภายในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ ทั้งนี้ค่ะในพื้นที่โครงการนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะก็ขอความร่วมมือสำหรับคนที่ใช้ทางในช่วงตรงนี้นะคะขับรถกันด้วยความระมัดระวังค่ะชะลอความเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเลยนะคะซึ่งทางกรมทางหลวงค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกันค่ะที่ปฏิบัติตามทั้งเรื่องของป้ายจราจรแล้วก็ป้ายแนะนำเส้นทางต่างๆรวมทั้งเรื่องของการชะลอความเร็วตรงที่ผ่านจุดก่อสร้างที่ได้เปิดทดลองให้ใช้เป็นการชั่วคราวด้วยค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ค่ะแล้วก็กลับมาในพื้นที่กรุงเทพนะคะกันต่อค่ะนะคะซึ่งการจราจรเป็นช่วงของหลัง8โมงนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของทางบริษัทต่างๆนะคะที่ทยอยออกมากันนะคะเพื่อเข้างานกัน9โมงค่ะนะคะในเส้นทางต่างๆถ้าจุดไหนที่รถติดขัดมากขึ้นนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกับสสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ศรีราชาบ้านหนองคอนะคะที่เป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันค่ะคุณสายชนเป็นแอดมินเพจซุ่มระยองจะเพิ่มเติมให้ทราบสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้เป็นอันนี้เป็นถนนศรีราชาบ้านหนองคอ
5: ใช่ครับผม
2: ค่ะแล้วก็ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนั้นนะคะ
5: ตรงนั้นเป็นหน้าชนรับประทาน
2: ค่ะ
5: ขอประตู2ครับ
2: อ๋อค่ะคือลักษณะถนนตรงนี้มันเป็นลักษณะกี่ช่องทางอะคะ
5: เป็นสองช่องทางครับเป็นถนนวิ่งสวนกันแล้วก็เป็นเส้นทางหลักที่ไปสู่นิคม1 2 3แล้วก็จะออกถนน3 3 1เส้นทางกลับใหม่ด้วย
2: อ๋อค่ะคือเป็นลักษณะแบบว่าไม่ได้มีเกาะกลาง
5: ไม่มีครับไม่มี
2: อ๋อค่ะทีนี้เหตุการณ์เป็นยังไงมายังไงอะคะที่เกิดเหตุขึ้นนะคะ
5: ตรงนี้ผมก็ไม่ได้สอบถามเพราะว่าตอนไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถมันเยอะมากๆเนี่ยผมก็ไม่แล้วอีกอย่างนึงก็คือตอนเช้าๆช่วงเช้าเนี่ยอาสาเขาก็ต่างคนต่างก็ไปทำงานก็อาสาที่มาช่วยงานเนี่ยจะน้อยแต่ผมก็ส่วนนึงก็ลงไปช่วยเขาด้วยไงก
2: ็
5: เลยไม่มีเวลาที่จะไปสอบถามเพราะว่า มันมาไปมายังไงกันแต่ว่ารู้ด้วยว่าน้องผู้ชายที่เฉี่ยวชนกับรถยนต์เก่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียว
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลแล้วหรือยังอะคะ
5: ไปแล้วครับไปแล้วเพราะว่ารถรถพยาบาลของมูลนิธิของเพียวเยี่ยงไทยศรีชาเนี่ยมารับไปแล้ว
2: ค่ะค่ะแล้วก็คนเจ็บนี่คือเป็นเหมือนกับคนกำลังจะไปทำงานหรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นน้องผู้ชายที่มาซื้อของหรืออะไรเพราะว่าผมเห็นมีพวกแก้วน้ำพวกของใช้เนี่ยกระจายเต็มถนนเลย
2: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
5: ก็ยังเป็นน้องก็น่าจะเป็นยังรุ่นอยู่อะน่าจะอยู่ประมาณ20กว่า
2: อ๋อค่ะแต่ไม่ใช่แบบนักเรียนกำลังจะไปโรงเรียนอะไรนะคะ
5: ไม่ใช่ครับ
2: ก็คงจะเป็นคนที่อยู่ละแวกนี
5: ้ใช่ครับ
2: ค่ะก็อาการหนักเลยนะคะค่อนข้างหนัก
5: ครับผมเพราะว่ามีอาการทางกระดูกเลยไม่แน่ใจว่าหักทั้งสองข้างหรือเปล่าขาเพราะว่ามองดูแล้วนี่ขาติดรูปอ่ะติดรูป
2: ค่ะค่ะค่ะก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้ก็คงน่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
5: ครับเคลื่อนย้ายแล้วครับเพราะว่าตอนที่ผมออกมาเนี่ยรถยกเองมาแล้วอ่ะ
2: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณสายชน
5: ครับผมครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผม
2: เป็นอุบัติเหตุที่เรารายงานไปเมื่อช่วงก่อน8โมงนะคะที่จุดนี้รายละเอียดของรถที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจักรยานยนต์ Honda Fossa 1 กไก่ ชช 974 ตราดชนกับรถเก๋งเบนซ์สีดำ2ขอไข่ออ่าง5456นะคะทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้นำส่งไปอย่างที่ทางเพจซุ่มระยองได้รายงานไปในจุดอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งมาค่ะนะคะถนนวังหลังในฝั่งขาออกนะคะจากสิริราชมุ่งหน้ามาที่พลานนกค่ะ ตรงจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ปากซอยวังหลัง11ค่ะแจ้งว่าจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันขวางอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะจุดนี้ก็มีคนเจ็บ1คนนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วมาเพิ่มเติมกันนะคะกรณีเมื่อช่วงตอนเช้านะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงที่คุณหนุ่มชาวดงแจ้งไว้นะคะเป็นช่วงของสะพานข้ามคลองบางปะแก้วนะคะมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะคะในขณะนี้ค่ะล่าสุดนะคะทาง10ตำรวจโทมนูลเปี่ยมทองผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางคอแหลมนั้นแจ้งเพิ่มเติมว่าช่างเนี่ยมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขคันนี้เนี่ยเสียด้วยระบบของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของรถ6รถบรรทุกข้างหลังมีตู้คอนเทนเนอร์นะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายก็ช่างกำลังแก้ไขกันอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่วางกลวยเอาไว้แล้วนะคะการจราจรสามารถผ่านได้ใน2ช่องทางด้านขวานะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคือจะชะลอตัวในจุดที่รถคันนี้จอดเสียค่ะเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีข้อมูลจราจรนะคะในช่องทางของ X ค่ะ JSR Radio นะคะที่คุณโอลิเวอร์โคบายาชิได้โพสต์มานะคะทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะที่ช่วงตัดผ่านทางรถไฟตรงแยกอนรงค์นะคะผิวจราจรเนี่ยมันก็จะชำรุดทำให้รถชะลอตัวนะคะท้ายนั้นไกลเลยนะคะท้ายไปถึงคลังน้ำมันปตท.เลยค่ะนะคะหัวแถวเนี่ยมาจากตรงช่วงของตัดกับถนนอนรงค์นะคะที่จะมีทางรถไฟพาดผ่านนะคะก็จะเป็นรถไฟที่จะไปคลังน้ำมันนั่นแหละนะคะจุดนี้ผิวจราจรชะลอตัวค่ะเลยทำให้ท้ายแถวไปถึงคลังน้ำมันปตท.นะคะแล้วก็คุณโอลิเวอร์คาบาชิก็โพสต์มาอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเพิ่มเติมใน S ของ JS Radio ค่ะว่าพอเลยจุดนี้มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางคลองเตยนะคะจากทางตัดอนรงค์ค่ะมุ่งหน้ามาที่คลองเตยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดท้ายแถวนั้นสะสมไปทางสุขุมวิทซอย50นะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ทางรถไฟสายเก่านะคะช่วงของสรรพบุตรมุ่งหน้ามาแยกสรรพบุตรค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางตัดกับทางอาจนรงค์นะคะก็ยังเป็นเดินรถทางเดียวนะคะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะนะคะก็จะเป็น2 way นะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะคะส่วนทางด้านของถนนอโศกดินแดงนะคะที่คุณเบนนฤทธิ์ได้ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะอโศกดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะจากโบสถ์แม่พระมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนดินแดงการจราจรที่รถเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชะลอตัวเพิ่มเติมเพราะว่าตรงหน้าแฟลตดินแดงนั้นมีรถเมย์ครีมแดงนั้นจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ยิ่งทำให้การจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้รถนั้นเยอะมากขึ้นนะคะทำให้รถที่มาจากทางพัฒนาการค่ะก็มีหนาแน่นนะคะตั้งแต่ทางวิภารามมาเลยค่ะโรงพยาบาลวิภารามมานะคะต่อเนื่องพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะยาวๆกันเลยค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะซึ่งการจราจรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากนะคะเราใช้เส้นทางกันเยอะทีเดียวค่ะต่อเนื่องผ่านทางเอกมัยเพชรบุรีนะคะไปทางทองหล่อค่ะแล้วก็มาที่พร้อมพงนะคะภาพรวมในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจะมีดีกันเป็นช่วงๆนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางอโศกมนตรีนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวเพราะว่ารถเข้ามาทางอโศกมนตรีพอเลยไปแล้วเนี่ยการจราจรมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพชรบุรีนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟคุณนิคมแจ้งบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณมีนา
2: ค่ะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งไหนคะ
6: ฝั่งเดียวกับไอ้รถยางระเบิดไอ้6ล้อเนี่ยแต่นี่ว่ามันอยู่คู่ขนานเลยมาประมาณสัก600เมตร
2: เป็นฝั่งขาเข้านะคะเลยสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานะคะรถอะไรอะคะ
6: 600เมตรอ่ะ
2: ค่ะ
6: ตอนนี้ผมเอ๊ะพอคู่ขนานก็บอกรถไม่ติดไม่ติดทำไมมันติดยาวใช่ไหม
2: ค่ะ
6: เอาวิ่งกันไปใกล้ๆเอารอน3คันอยู่เลนขวา
2: โอ้โหรถอะไรบ้างคะคุณนิคมพอจะสังเกต
6: คันหน้ารถเก๋งคันที่2รถตู้คันที่3รถเก๋ง
2: เก๋งตู้เก๋ง2คันรถตู
6: ้1คันเก๋งตู้1ค่ะ
2: ถึงกับมีคนเจ็บมั้ยคะ
6: ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแต่เห็นไอ้หน้ารถท้ายรถเขาก็ยุบลงไปเยอะ
2: ค่ะ
6: แต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยเห็นก้มๆเงยๆหยิบโทรศัพท์อะไรกันอยู่นะ
2: อ๋อๆกำคงกำลังแจ้งประกันเดี๋ยวเราประสานตำรวจให้
6: เพราะว่าโอ้พอลงมาไอ้ผมว่ามันไม่คู่ขนานมันติดอะไรข้างนอกทางหลักหลุดจากไอ้นั่นมามันโล่งไง
2: ค่ะ
6: เพราะว่าโอ้โหเข้าไปใกล้ตายนี่เลนขวาสุดเลย
2: ค่ะค่ะแล้วเลยจุดอุบัติเหตุมาแล้วดีไหมคะ
6: มากโล่งเลย
2: โล่งเลยอ
6: ๋อ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวจะสลอยรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้
6: เขาล้างเขาขึ้นมาอยู่บนสะพานในบางข้ามคลองบางบัวทองไอ้คู่ขนานนะ
2: อ๋อก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทั้งด่วนคู่ขนานก็ติดทั้งคู่เลย
6: ใช่ใช่ใช
2: ่อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวรีบประสานงานเลยนะคะ
6: โอเคขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิคมสวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะสวัสดีครับ
2: ค่ะราชพฤกษ์เนี่ยเป็นเส้นทางที่รถใช้กันเยอะนะคะเพราะว่าสามารถที่จะแบบขับมาเข้ามาทางบรมราชชนนีนะคะหรือว่ามาทางด้านของสาทรเหนือได้นะคะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเส้นที่รถใช้เยอะมากแล้วก็มีหมู่บ้านเยอะด้วยนะคะทำให้ในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยรถจับอย่างเยอะเที่ยวนะคะถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคนี่ก็ทำให้ติดเลยนะคะจุดล่าสุดที่คุณนิคมแจ้งมาค่ะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะต่างระดับชัยพฤกษ์มาทางต่างระดับบางรักน้อยค่ะจุดนั้นเลยสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาประมาณ600เมตรอันนี้อยู่ในคู่ขนานนะคะเก๋ง2รถตู้1ค่ะอยู่ช่องขวาของคู่ขนานนะคะส่วนในช่องทางด่วนช่องซ้ายก็จะมีเป็นรถบรรทุกซึ่งยางแตกตั้งแต่ก่อน6โมงเช้าค่ะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก่อนถึงอุบัติเหตุล่าสุดที่ในช่องทางคู่ขนานนะคะซึ่งจุดที่รถจอดเสียนะคะก็ต้องรอรถของทางบริษัทเนี่ยมาขนถ่ายสินค้านะคะซึ่งก็เลยในขณะนี้เนี่ยทำให้ทั้งในช่องทางด่วนทั้งในช่องทางคู่ขนานบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่กำลังจะลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานะคะในขณะนี้การจราจรนั้นก็เรียกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้งด่วนแล้วก็คู่ขนานค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส
2: ์ลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานะคะในขณะนี้การจราจรนั้นก็เรียกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้งด่วนแล้วก็คู่ขนานค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร

0: ตอนนี้การจราจรมีดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่คุณชมพสรได้ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็บอกว่ารถที่จะเลี้ยวตรงแยกหลักสี่อะค่ะนะคะออกไปทางแจ้งวัฒนะเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งอยู่ในคู่ขนานแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะนะคะแล้วเราน่าจะมีเหมือนกับว่าเป็นรถในช่องทางที่2จากซ้ายเนี่ยนะคะที่ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะด้วยนะคะทีนี้เนี่ยไปได้ช้าก็เลยทำให้รถทางตรงที่จะออกไปวิภาวดีรังสิตที่จะเลยออกไปทางด้านสนามบินดอนเมืองก็ไปไม่ได้นะคะกลายเป็นจุดตัดอีกจุดหนึ่งนะคะก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยการจราจรให้ด้วยนะคะฝากดูด้วยค่ะนะคะสำหรับท่านที่ใช้อยู่ตรงนี้ว่าการจราจรนั้นดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าหนักมากขึ้นนะคะบนถนนแจ้งวัฒนะเดี๋ยวดูให้ว่าบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาอันนี้ต้องเป็นฝั่งขาออกนะจากวิภาวดีรังสิตจากทางหลักสี่ออกไปนะคะที่มุ่งหน้าไปนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้เป็นยังไงทำไมถึงทำให้รถเนี่ยมันยันเข้ามาบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวดูภาพรวมณนะตอนนี้บนถนนแจ้งวัฒนะเดี๋ยวเทียนขอหาก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเป็นยังไงกันนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะช่วงเวลาตรงนี้ที่จากทางหลักสี่ไปนะคะก็คือรถก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะคะแต่อาจจะมีรถที่ใช้2ช่องซ้ายของคู่ขนานบนวิภาวดีในฝั่งขาออกที่เลี้ยวไปพอเลี้ยวเนี่ยมันต้องจริงๆต้องเลี้ยวได้1ช่องนะคะเลยทำให้รถทางตรงเนี่ยไปได้ช้านะคะดูบนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะจากทางหลัก4ออกมานะคะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของประชาชื่นนะคะมุ่งหน้าออกมาทางศูนย์ราชการเนี่ยการจราจรภาพรวมยังใช้การได้ดีเลยนะคะแต่ว่ากลับกันเนี่ยในฝั่งขาเข้านะคะของบนถนนแจ้งวัฒนะยาวๆกันมาเลยนะคะตั้งแต่บนสะพานพระราม4จากทางถนนชัยพฤกษ์เข้ามานะคะการจราจรเนี่ยจะมีเริ่มชะลอตัวเล็กน้อยค่ะบนถนนชัยพฤกษ์ที่จะขึ้นสะพานพระราม4นะคะข้ามสะพานพระราม4มาลงมาค่ะนะคะลงมามุ่งหน้ามาที่5แยกปากเกร็ดนะคะถือว่าภาพรวมเนี่ยการจราจรยังใช้กันได้นะคะต่อเนื่องกันมาเลยค่ะนะคะผ่านทางถนนติวานนท์นะคะก็ยังคงใช้กันได้ค่ะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะที่เลยทางตัดกับติวานนท์มาเล็กน้อยค่ะนะคะที่รถนั้นจะเริ่มชะลอตัวสำหรับถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งก็คิดว่านะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากรถที่วนเข้าสู่ราชการแจ้งวัฒนะนะคะก็เลยทำให้รถทางตรงนั้นก็จะสะดุดกันไปค่ะนะคะพอเลยต่อเนื่องมาทางประชาชื่นมานะคะมุ่งหน้ามาที่ตรงหลักสี่นะคะการจราจรในขณะนี้บนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะว่าตั้งแต่8โมงมาแล้วนะคะ8โมงถึง9โมงครึ่งนะคะที่เดอะมอลล์บางแคเพชรเกษมเนี่ยมีซ้อมดับเพลิงที่ตรงโรงหนัง SF Cinema นะคะที่ชั้น3ค่ะนะคะก็แจ้งให้ทราบกันนะคะเผื่อว่าจะไม่ได้จะได้ไม่ต้องตกใจมากนะคะว่าบางทีอาจจะแบบมีแบบคนเดินออกมาเร็วๆวิ่งออกมาอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการซ้อมดับเพลิงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะคะจะได้รู้ว่าเส้นทางทางหนีไฟอยู่ตรงไหนอย่างไรจุดอพยพคนจุดนัดรวมพลนะคะแบบนี้ที่แต่ละสำนักงานแต่ละอาคารที่กำหนดว่าจะต้องมีการซ้อมดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะแล้วก็มีแจ้งข้อมูลนะคะเรื่องของอันนี้เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ในS ของ JS Radio นะคะได้รายงานไว้นะคะเส้นทางหลวงหมายเลข348นะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณ 7:30 นค่ะก่อนขึ้นเขาช่องตะโกนะคะตรงตลาดชุมชนโคกอีดอยนะคะเป็นรถกระบะแบบข้างหลังเป็นคอกบรรทุกของมาเสียหลักตกข้างทางนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกถนนลื่นนะคะเลยทำให้รถคันนี้ที่ใช้เส้น348กำลังช่วงจากขึ้นเขาช่องตะโกค่ะเสียหลักตกไปที่ข้างทางนะคะเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในจุดนี้ก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรอะไรแต่อย่างใดนะคะซึ่งในช่วงของการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้งสองฝั่งนะคะเหตุเกิดตอน 7:30 นแล้วก็มีฝนตกนะคะในที่เกิดอุบัติเกิดอุบัติเหตุรถตกที่ไปข้างทางเส้น348นะคะพูดถึงฝนนะคะกลับมาดูสภาพอากาศในกรุงเทพกันสักนิดหนึ่งนะคะสภาพอากาศนะคะในตอนนี้นะคะสำหรับกลุ่มฝนนะคะในกรุงเทพเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนนะคะยังไม่พบกลุ่มฝนค่ะนะคะจากที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะจากภาพเรดาร์นะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นในมีกลุ่มฝนที่ประปรายนะคะในบางจุดเท่านั้นเองนะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของตะวันออกนะคะของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าในกรุงเทพนั้นยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะในขณะนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะคะวันนี้ภาพรวมที่ทางกรมอุตุให้ไว้นะคะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะนะคะฝนนั้นก็จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำลักษณะอากาศนี้จะคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะอุณหภูมิสูงสุดนั้นอยู่ที่35ถึง36องศาเซลเซียสนะคะในตอนนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวย้ำตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้จะมี2จุดนะคะซึ่งจุดเนี่ยใกล้เคียงกันค่ะจุดแรกค่ะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนตั้งแต่ช่วงก่อน 6:00 นแล้วนะคะรถบรรทุกซึ่งยางแตกหลังซ้ายเนี่ยนะคะแตกไป2เส้นเลยคือลักษณะแบบว่ายับเยินเลยนะคะล้อก็โคดไปวงล้อก็โคดนะคะยางก็แบบเกือบจะเป็นเส้นๆเลยนะคะในจุดนี้เนี่ยล่าสุดทราบว่ารถคันนี้บรรทุกเหล็กมาค่ะนะคะมันก็หนักนะคะรับน้ำหนักเยอะด้วยแล้วก็อาจจะด้วยสภาพของยางเองก็คงไม่ใช่ยางอายุการใช้งานนะน่าจะเลยเวลาไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันแตกมากมันฉีกด้วยนะคะในขณะนี้ยังคงกีดขวางอยู่นะคะในช่องทางด้านตอนแรกนี่เดี๋ยวนะคะในช่องทางซ้ายนะคะในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนนะคะจุดนั้นอยู่ลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานิดหนึ่งนะคะเชิงทางลงเลยล่ะนะคะที่รถคันนี้จอดเสียอยู่นะคะอยู่ระหว่างรอรถของบริษัทเดียวกันเนี่ยเพื่อมาเคลื่อนย้ายเหล็กที่บรรทุกมานะคะไปอีกคันนึงแล้วถึงจะยกรถย้ายคันนี้ต่อไปนะคะส่วนในช่องคู่ขนานค่ะเลยจุดที่รถคันนี้ยางแตกมานะแต่ว่าเป็นคู่ขนานช่องทางขวาค่ะก็มีอุบัติเหตุนะคะพิกัดนั้นคือเลย สะพานข้ามคลองบางบัวทองมาประมาณ600เมตรในช่องขวาของคู่ขนานนะคะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันแล้วก็รถตู้อีก1คันนะคะชนกันอยู่ช่องทางขวาค่ะซึ่งในจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนะคะในขณะนี้การจราจรก็เลยทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้นะคะภาพรวมของการจราจรในช่วงเช้านะคะเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนนั้นคงจะออกจากบ้านเร็วมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าจะต่างกับเมื่อวานวันจันทร์เมื่อวานวันจันทร์เนี่ยจะติดค่อนข้างเยอะมากกว่านี้นะคะแล้วก็เลยทำให้ในเช้านี้นะคะที่หลายๆคนนั้นเผื่อเวลาในการเดินทางออกจากบ้านนั้นเร็วขึ้นออกจากบ้านเร็วขึ้นสัก10นาทีเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะคะก็ทำให้การจราจรก็เลยไม่ถึงกับแบบนิ่งนานอะไรนะคะก็จะมีชะลอตัวช่วงตรงหน้าโรงเรียนนะคะพอเลย 7:30 ไปนะคะ 7:00-8:00 เนี่ยการจราจรมันก็เลยขยับกันได้ดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้นะยังมีจุดไหนนะคะที่ยังแบบแน่นนิ่งนานนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลนะคะรายงานเพิ่มเติมกันนะคะกับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็กดดอกจัน1808มานะคะเป็นเบอร์ของจสร้อยเองนะคะแล้วก็โทรฟรีกันตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปเจอเรื่องราวอะไรนะคะที่จะให้เราประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าดูแล้วมันอาจจะทำให้เหตุการณ์ยิ่งแย่ไปนะคะก็ใช้หมายเลขนี้ค่ะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณวิสิทธิ์สันนะคะแจ้งว่าใช้ถนนพระราม3นะคะเป็นอันนี้เป็นฝั่งทาง5แยกนราธิวาสมุ่งหน้าออกไปทางถนนตกนะคะฝั่งนี้แล้วก็บอกว่าสัญญาณไฟจราจรนะคะตรงแยกขึ้นลงหวานอุตสาหกรรมนะคะของฝั่งขาออกไปถนนตกเนี่ยคือรอนะคะติดนานมากๆสัญญาณไฟจราจรนั้นรถค่อนข้างจะไปได้ช้าล่ะค่ะนะคะในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยรถคงจะสัญญาณไฟน่าจะรับรถที่มาจากทางสาธุประดิษฐ์นะคะมาจากทางวงแหวนสาหกรรมที่ลงมาพระราม3น่าจะรับรถด้านนี้มากกว่านะคะเลยทำให้ในฝั่งออกไปทางถนนตกเนี่ยค่อนข้างจะเฟสสัญญาณไฟเนี่ยนานนะคะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะที่คุณวิสิทธิ์สันนั้นติดอยู่นะคะแล้วก็ภาพรวมของการจราจรในช่วงตรงนี้นะคะบนถนนพระราม3นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะเดี๋ยวดูกันยาวๆกันเลยนะคะตั้งแต่ทางด้านของรัชดามานะคะรัชดาตลาดพลูค่ะมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะมีชะลอตัวนะคะช่วงของตลาดพลูเข้ามานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางเดอะมอลล์ท่าพระค่ะเลยเดอะมอลล์ท่าพระมานะคะแล้วก็ขยับกันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาเริ่มชะลอตัวอีกครั้งนึงตั้งแต่ขึ้นสะพานพระราม3มาเลยค่ะนะคะข้ามสะพานพระราม3มานะคะลงมาทางด้านถนนเจริญกรุงนะคะก็การจราจรถึงจะขยับได้ดีขึ้นนะคะผ่านทางลงออกไปทางถนนเจริญกรุงนะคะวิ่งกันบนถนนพระราม3ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะในตอนนี้รถมากนะคะแต่สามารถที่จะทำความเร็วกันได้ต่อเนื่องกันเลยนะคะผ่านทางด้านของโรงแหวนอุตสาหกรรมมานะคะก็จะเริ่มชะลอตัวค่ะนะคะลงวงแหวนมาปุ๊บเนี่ยนะคะการจราจรนั้นจะรถเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ารถจากช่วงเวลานี้นะคะตรงนี้ค่ะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านถนนนราธิวาสก็จะเยอะนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกมาค่ะนะคะแล้วก็ตรงมาทางช่องนนทรีนะคะต่อเนื่องมาที่ทาง5แยกนราธิวาสค่ะนะคะภาพรวมนั้นรถเยอะแต่ว่าดีกว่านะคะดีกว่าตรงช่วงที่ลงแหวนอุตสาหกรรมมานะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะก็เป็นไปอย่างที่คุณวิสิทธิ์สันบอกไปนะคะรถบนถนนพระราม3นะคะที่มาจากทางสะพานข้ามนราธิวาสมานะคะลงมามุ่งหน้ามาตรงแยกขึ้นลงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีชะลอตัวท้ายยาวมากค่ะนะคะท้ายนั้นยาวไปคือลงสะพานข้ามแยก นราธิวาสมานะคะก็เจอท้ายแถวเลยนะคะค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะที่รอสัญญาณไฟแต่ว่าถ้าหากผ่านตรงแยกแหวนสากกรรมไปได้แล้วนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสาธุประดิษฐ์นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะสหภาพรถไฟแจงปมใบอนุญาตขับรถไฟอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ชื่อ

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เชื่อว่ากลิ่น

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
2: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยออกแถลงการโต้อธิบดีกรมขนส่งทางรางชี้พนักงานมีใบอนุญาตแต่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบใบอนุญาตใหม่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: จากกรณีที่อธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้ข่าวว่าพนักงานขับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลดังกล่าวขาดการอธิบายบริบทและข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนได้สร้างความสับสนต่อระบบการทำงานของพนักงานขับรถไฟและทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดไปอย่างกว้างขวางว่าพนักงานขับรถไฟปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีใบอนุญาตหรือขาดคุณสมบัติสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นจะต้องแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีการทำงานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนโดยประเด็นสำคัญคือการหยุดขบวนรถวันดังกล่าวขบวนรถมีหน่วยลากจูง578หน่วยความเร็วไม่เกินพิกัด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางสามารถหยุดขบวนรถได้ตามปกติประมาณ200เมตรไม่ใช่2กิโลเมตรพนักงานขับรถไฟได้รับการฝึกฝนทดสอบแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามพรบการรถไฟบุคลากรทุกคนมีมาตรฐานและมีกฎหมายรองรับสถานะการทำงานมาโดยตลอดโดยพรบการขนส่งทางรางมีบทเฉพาะการมาตรา156คุ้มครองสิทธิพนักงานขับรถเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบใบอนุญาตใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการสาธารณะและในปัจจุบันได้ดำเนินการตามขั้นตอนยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางรางแล้ว951รายได้รับใบอนุญาตมาแล้วเพียง208รายทั้งนี้ในความเป็นจริงพนักงานขับรถไฟที่เหลือรวมไปถึงพนักงานในขบวนรถที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงถือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ชอบด้วยกฎข้อบังคับของการรถไฟและกฎหมายทุกประการไม่ใช่ผู้ขับรถไฟที่ไม่มีใบอนุญาตตามที่กรมการขนส่งทางรางได้สื่อให้สังคมรับรู้ซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ในช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาตัดสินใจระงับแผนการโจมตีอิหร่านที่เดิมจะมีขึ้นในวันนี้เพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาตามคำขอของบรรดาผู้นำชาติอาหรับพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการขยายเวลาหยุดยิงก็ตามขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคมทะลุ 3,000 คนแล้วสหประชาชาติเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น105คนและมีผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้ออีกเกือบ400คนส่วนในยูกันดาศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา2คนและเสียชีวิต1คนเกิดเหตุมือปืนวัยรุ่น2คนยิงใส่ผู้คนที่ศูนย์กลางศาสนาอิสลามและมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนส่วนมือปืนทั้ง2คนเจ้าหน้าที่พบว่าเสียชีวิตในรถยนต์คาดเป็นการทำร้ายตัวเองนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
5: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พร้อมฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา10นาทีนะคะก็มาที่จราจรกันต่อนะคะมีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณช่อชบาเนี่ยอยู่ทางด้านถนนพระราม3ก็ยืนยันตามที่คุณวิสิตสารได้แจ้งมาเมื่อช่วงก่อน9โมงนะคะว่าบนถนนพระราม3ในฝั่งจากทางให้แยกนาละนองเป็นฝั่งมุ่งหน้าออกไปทางถนนตกนะคะแล้วก็ติดขัดหยุดนิ่งนานตรงก่อนถึงแยกวงแหวนสาหกรรมนะคะคือตรงแยกวงแหวนสาหกรรมละค่ะนะคะที่ไม่ได้ปล่อยสัญญาณไฟจราจรให้นะคะคือติดนิ่งๆมาเกือบ20นาทีแล้วนะคะรถที่จะเลี้ยวขวาไปก็ไปไม่ได้ค่ะรอสัญญาณไฟท้ายแถวนั้นยาวมากนะคะยาวไปที่ตรงเกือบน่าจะถึงสะพานข้ามนราธิวาสคือลงมาก็ติดเลยนะคะเพราะว่าสัญญาณไฟตรงวงแหวนที่ออกไปทางถนนตกนะคะคือไม่ได้ปล่อยสัญญาณไฟให้นะคะรถคงจะเลี้ยวขวาขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรนะคะเพราะว่าในฝั่งจากวงแหวนสากรรมลงมาบนถนนพระราม3เนี่ยก็ยังมากันได้นะคะนะคะยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ตรงนี้ว่าสัญญาณไฟผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้ไม่สามารถให้สัญญาณไฟได้รถติดนิ่งนานมากว่า20นาทีแล้วนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะคุณชัยสิทธิ์เนี่ยแจ้งว่าใช้ถนนนิคมมักกะสันนะคะจากทางมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาที่ราชปรารภนะคะคือติดขัดหยุดนิ่งนานเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจากนิคมมักกะสันที่จะออกราชปรารภเนี่ยก็บนราชปรารภอย่างที่เราทราบกันว่าเส้นนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งช่องทางการจราจรทั้งสองฝั่งเนี่ยเหลือฝั่งละช่องกว่าๆนะคะเลยทำให้รถนี่ติดคิดไม่ต้องคิดอะไรมากคือขนาดมอเตอร์ไซค์นะคะยังไปได้ลำบากเลยแหละนะคะนะคะก็เป็นเพราะว่ามีแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ทำให้ช่องทางการจราจรนั้นลดน้อยลงนะคะก็ย้ำกันเสมอนะคะว่าเฉพาะท่านที่มีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องไปบนราชปรารภไปติดต่องานไปอาคารสถานที่ที่อยู่บนราชปรารภนะคะแต่ถ้าหากว่าจะใช้เป็นเส้นทางผ่านเนี่ยแนะนำให้เลี่ยงไปเลยนะคะให้ลืมไปได้เลยเพราะว่าการจราจรนั้นติดนิ่งแล้วก็นานนะคะซึ่งเป็นแบบนี้มานานพอสมควรแล้วนะคะเนื่องจากว่าการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็ประกอบกับบนถนนเพชรบุรีเองนะคะที่ก็มีแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทำให้การจราจรในจุดตรงแยกที่ใกล้เคียงนั้นก็จะกระทบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่จะใช้เส้นทางนะคะที่ถ้ามาจากทางถนนเพชรบุรีนะคะแล้วก็จะออกทางราชปรารภไปเพื่อออกมุ่งหน้าไปทางดินแดงไปทางวิภาวดีรังสิตนะคะคงจะต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะคะดีกว่านะคะอ้อมอีกนิดนึงนะคะน่าจะสะดวกกว่าดีกว่าที่จะติดนิ่งนานเพราะว่าวันนี้น้ำมันก็ขึ้นราคากันมาอีกทุกประเภทเลยนะคะตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมาแล้วนะคะส่วนท่านที่จะใช้นะคะจะผ่านเข้ามาในเมืองจะมาทางประตูน้ำมาทางราชดำรินะคะถ้ามาจากวิภาวดีรังสิตก็เหมือนเคยค่ะแนะนำว่ามาถึงให้แยกลาดพร้าวเนี่ยให้เข้ามาทางพหลโยธินนะคะแล้วก็ออกไปนะคะที่ทางกำแพงเพชรออกไปทางประดิพัฒน์นะคะไปทางพระราม6นะคะมาทางบรรทัดทองเข้าเจริญผลเข้าพระราม1มาออกราชดำรินะคะหรือว่าจะมาทางด้านของถนนกรุงเกษมนะคะมาเข้าทางถนนพระราม4นะคะมาทางหัวลำโพงทางวัดดวงแขแล้วก็ออกมาทางอังรีดูนางใหม่นะคะอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูอ้อมนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ดีกว่าถ้าที่จะตรงมาแล้วก็มุ่งหน้ามาทางราชปรารภนะคะเพราะว่าการจราจรนั้นติดขัดมากๆอย่างที่เราได้แจ้งไปให้ทราบนะคะกรณีอุบัติเหตุที่จสร.ได้รับรายงานมานะคะบนเส้นทางหลวง348นะคะเป็นฝั่งทางเขาช่องเขาตะโกเขาช่องตะโกนะคะมุ่งหน้ามาที่สระแก้วนะคะจุดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรง ตลาดชุมชนโคกอีโดยที่ตาพระยาสระแก้วนะคะเหตุเกิดตั้งแต่7:30 น.นะคะซึ่งเป็นรถปิกอัพแบบข้างหลังเป็นคอกบรรทุกของมาแล้วก็ฝนตกถนนลื่นนะคะตอนที่เกิดเหตุใน7:30 น.ทำให้รถคันนี้เสียหลักตกข้างทางค่ะนะคะจสร้อยได้สอบถามไปทางร้อยตำรวจโทนิกรจวงเงินรองสารวัตรปราบปรามสภ.ตาพระยาเนี่ยบอกว่าจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรเพราะว่าตกลงไปข้างทางค่ะนะคะคนขับนั้นปลอดภัยค่ะซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอประกันของรถนะคะรถกระบะเป็นข้างหลังเป็นมีคอกแต่ว่าไม่ได้บรรทุกอะไรมานะคะในขณะนี้ก็ยังมีถนนลื่นอยู่นะคะฝนตกถนนลื่นอยู่ค่ะในจุดที่เกิดเหตุการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จรได้สอบถามเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุค่ะแน่นอนนะคะว่าในการขับรถค่ะนะคะที่ต้องย้ำกันสำหรับทุกๆคนเลยนะคะว่าขับรถให้ปลอดภัยนะคะสิ่งแรกค่ะนะคะเรื่องของการเคารพกฎจราจรวินัยจราจรค่ะนะคะซึ่งมันดูเหมือนกับโลกสวยนะคะว่าแบบมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงไม่มีใครขับแบบนั้นไหมนะคะมีค่ะนะคะมีคนที่ยังเคารพกฎจราจรนะคะแล้วก็เป็นความเคร่งครัดเพราะว่าเขารู้ว่านี่คือความปลอดภัยนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวคนขับเท่านั้นนะคะรถของเราก็ยังอยู่ในสภาพโอเคดีนะคะเพื่อนร่วมทางก็เหมือนกันค่ะนะคะเขาก็จะได้รับความปลอดภัยด้วยนะคะรวมทั้งคนที่เดินถนนคนที่ใช้เส้นทางร่วมกันก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่ดีที่ตามมานะคะว่าพออุบัติเหตุเนี่ยมันน้อยลงหรือว่าไม่มีทำให้การจราจรมันก็จะดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันมาจากเรื่องที่ทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบในการขับรถทำให้เป็นการขับรถอย่างปลอดภัยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านที่มีความรับผิดชอบในการขับรถแบบนี้นะคะก็มีโครงการที่เราแนะนำกันนะคะนั่นก็คือคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งในโครงการนี้ก็คือการทำประกันภัยรถยนต์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะเพราะว่ารถที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะสิทธิประโยชน์ที่เรามอบให้นะคะซึ่งในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3สำหรับประเภท1นะคะที่มีสิทธิประโยชน์ก็คือว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนของโครงการคนรักรถค่ะดูจากอะไรว่าขับรถดีก็ดูจากว่านะคะมีสินไหมในกลุ่มนั้นๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าพอสิ้นปีก็จะดูว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะว่ามีการใช้สินไหมไปมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งถ้าหากว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยสินไหมทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะก็แปลว่าเป็นผู้ขับรถดีดังนั้นสมาชิกในกลุ่มนั้นๆก็มีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนะคะในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ารถเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างนำรถของเราไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20 วันค่ะท่านที่สนใจนะคะเพราะว่าเป็นคนขับรถดีนะคะจะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถค่ะนะคะก็เงื่อนไขไม่มากนะคะคือเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7 ปีโดยดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะท่านที่สนใจค่ะโทรศัพท์สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ค่ะนะคะซึ่งผ่อน 0% ได้6 เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแล้วก็ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะคะในช่วงนี้ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งนะคะอันนี้ไกลออกไปหน่อยนะคะในทางหลวง11นะคะทางหลวงหมายเลข11อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกิโลเมตร298นะคะที่อำเภอตรอนนะคะเป็นเหตุเกิดตั้งแต่6:30 น.นะคะ รถปิกอัพตู้ทึบบรรทุกของมาแล้วก็เสียหลักตกสะพานนะคะตกสะพานค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลพิษณุเวชแล้วนะคะพื้นที่ของอำเภอตรอนสพตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนะคะซึ่งอุบัติเหตุก็ความเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะคะรถที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถปิกอัพแบบตู้ทึบนะคะบรรทุกของมาเหมือนกับจะเป็นพวกพัสดุด้วยนะคะคล้ายๆค่ะนะคะเป็นกล่องๆแล้วก็คงจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าที่ตกสะพานมาเนี่ยพื้นที่ข้างล่างมันจะแบบเปียกเหมือนกับฝนตกมาอย่างหนักเลยนะคะในจุดนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเพราะมีอะไรอย่างอื่นด้วยไหมนะคะในจุดตรงนี้เป็นอุบัติเหตุล่าสุดที่จสร.ได้รับแจ้งเข้ามานะคะเป็นสะพานที่เหมือนกับสะพานข้ามแม่น้ำเหมือนกันนะคะที่เกิดเหตุอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนะคะอันนี้ท่านที่ติดตาม YouTube ก็จะเห็นเป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ทางหน่วยกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงนะคะนำส่งโรงพยาบาลพิษณุเวชแล้วนะคะคุณเดือนค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนสิรินธรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณมีนาและท่านผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะ
4: ฉันต้องได้ขับรถมากำลังจากถนนสิรินธรกำลังจะขึ้นสังฮีนะคะแล้วก็พบเห็นรถชนกันค่ะเขาจะอยู่เลนที่2จากขวานะคะ
3: ค่ะ
4: คันที่อยู่เลนที่2จากขวาจะเป็นคันสีเทาเป็นกระบะแล้วก็มีคอกเป็นอลูมิเนียมอะค่ะส่วนคันที่อยู่ซ้ายเขาที่เข้ามาเบียดเขาจะเป็นกระบะสีขาวค่ะ
3: ค่ะ
4: สีขาวแล้วก็มีคอกสีขาวนะคะลักษณะคือคันสีเทาขับมาตรงๆแต่ว่าคันสีขาวจะเข้าเลนแต่ว่าคันสีเทาเขาไม่ให้เข้าก็เลยเบียดค่ะพอเบียดเสร็จแล้วคนที่เขาขับรถสีเทาอ่ะเขาก็ลงมายืนโทรศัพท์อยู่ข้างหลังค่ะแล้วคนสีเทาคนสีขาวเขาคงออกมาไม่ได้เพราะว่าประตูขับรถเขาอ่ะประตูฝั่งคนขับเขาอ่ะคิดอยู่กับรถสีเทาค่ะ
3: อ๋อโดนเบียดอยู่อย่างนี้ต้อง
4: เบียด
3: ปีนออกมาทางซ้ายแต่ว่ายังไม่เห็นออกมาใช่ไหมคะ
4: เขาออกได้ต้องออกประตูคนข้างคนขับ
3: ค่ะค่ะ
4: แต่ว่าเขาไม่ทราบไม่เห็นเขาสงสัยเขาอยู่ในรถนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยสามารถผ่านได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณดวงเดือน
4: ผ่านช่องทางขวาสุดหนึ่งเลนนะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วด้านซ้ายสองเลนค่ะ
3: สอง
4: เลนแบบว่าหลบไปนะคะสองเลนกว่าหรือเปล่าทำไม่ได้แล้ว
3: หมายถึงว่าต้องกินเลนเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะ
4: ก็มันจะแบบว่าต้องระวังท้ายของคันสีขาวนิดหน่อยค่ะ
3: ค่ะค่ะพอเลยมาแล้วการจราจรยังใช้การได้อยู่นะคะ
4: คือจริงๆแล้วการจราจรน่ะจะติดอยู่นิดหน่อยตรงสะพานข้ามท้ายแถวอยู่ประมาณสะพานข้ามแยกสังฮีเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: สะพานข้ามแยกบางพลัด
4: ใช่ค่ะท้ายแถวดุงเดินเห็นว่ามีท้ายแถวอยู่บนสะพานข้ามแยกบางพลัด
3: ค่ะ
4: แล้วก็มาวิ่งข้างล่างแทนจะรู้กว่าเพราะว่ามาถึงก็ได้ไฟเขียวเลยเมื่อกี้ค่ะ
3: อ๋อค่ะวิ่งข้างล่างดีกว่านะคะเพราะข้างบนมีอุบัติเหตุอยู
4: ่ใช่ค่ะแต่จราจรโอเคอยู่นะคะ
3: ค่ะ
4: เว้นว่าติดกันรถชนกันเนี่ยนะคะ
3: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวรีบประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
4: ได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเดือนสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: ค่ะก็จุดที่หวัดเห็นครับเป็นถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดนะคะตรงช่วงขึ้นสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดมานะคะยังไม่ข้ามสะพานสังฮีนะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามแยกบางพลัดนะคะเป็นกระบะคอก2คันเนี่ยชนกันกีดขวางในช่องขวากับซ้ายนะคะมันจับเหมือนกับเยื้องๆกันนิดนึงก็เลยทำให้การจราจรบนสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดเนี่ยไปได้ช้าแนะนำให้วิ่งด้านล่างมาก่อนนะแล้วก็ขึ้นสะพานสังฮีมาพอขึ้นสะพานสังฮีมาเนี่ยการจราจรในขณะนี้ใช้การได้ดีมากนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีต่อเนื่องมาทางแยกการเรือนนะคะการจราจรก็จะมีรอสัญญาณไฟที่แยกการเรือนนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นปัญหาอะไรมากเพราะว่าจุดนี้คือจะติดเฉพาะในช่วง เช้ากับเย็นที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันพอเลยชั่วโมงเร่งด่วนแล้วนะคะเข้าที่ทำงานอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรการจราจรนี้ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามสัญญาณไฟค่ะคุณฉลองเกียรติค่ะแจ้งว่าเมื่อช่วง6โมงครึ่งนะคะเจอเป็นคุณตาคุณลุงที่หลงทางมานะคะอยู่ตรงไปเจอที่ไหนเอ่ยที่ตรงช่วงของแจ้งวัฒนะใกล้ๆกับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะนะคะเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันคุณฉลองเกียรติสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะตอนที่เจอเป็นคุณลุงพลัดหลงเนี่ยนะคะคุณฉลองเกียรติตรงจุดนั้นเนี่ยบริเวณไหนอะคะของแจ้งวัฒนะ
5: ตรงใกล้ๆกับเลยรถมันอยู่ริมทางเลยโลตัสแจ้งวัฒนะมาหน่อยนึงครับมันเ
3: กะ
5: เกือบถึงสถานีรถไฟฟ้าของตู้สองห้องตรงใกล้ๆศูนย์ราชการ
3: อ๋อค่ะแล้วตอนที่เจอเนี่ยยังไงอะครับถึง
5: พอดีน้องชายมาส่งครับผมแล้วผมต้องขึ้นรถบริษัทต่อแล้วผมเห็นคนลุงคนนี้เขานั่งขามาอยู่ในทางข้างหนึ่งผมก็ลงรถเสร็จผมก็เลยเดินมาสอบถามเขาว่าแกมายังไงแกก็บอกว่ามาจากร้อยเอ็ดครับ
3: มาจากร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับคนหลงลืมไหมหรือว่า
5: น่าจะแกจะมาไม่ถูกกับมหาญาติมหาญาติว่าชื่อแบงค์แกบอกแค่นี้แล้วผมก็เลยขอดูบัตรประชาชนแกก็ผมก็เลยบัตรแล้วก็ส่งข่าวว่าจะต่อร้อยเรื่องด้านหลังก็มีตำรวจทุ่งสองห้องได้โทรเข้ามาเบอร์วงพื้นถึงผมแล้วผมก็ประสานให้เขาไปตรงจุดที่คุณลุงอยู่ครับ
3: ค่ะอ๋อคุณลุงเนี่ยคือในตัวมีบัตรประชาชนอะไรเรียบร้อยนะคะ
5: ครับครับผม
3: ค่ะจะมาหาญาติเรื่องก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกเป็นหลานอะไรยังไง
5: ครับผมครับผมเพราะว่าในตัวแกก็ไม่มีโทรศัพท์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ญาติก็ไม่มี
3: แต่ว่าพูดจาอะไรรู้เรื่องดีใช่ไหมคะ
5: รู้เรื่องอะรู้เรื่องอะแต่ก็พูดจารู้เรื่องดีแต่แกก็ถามหาว่ารู้จักคนชื่อแบงค์ไหมผมก็ซึ่งตอนนั้นมันยังเช้าอยู่แล้วรถยังน้อยอยู่แล้วซึ่งผมว่าแกนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีรถจะมาวิ่งมากขึ้นแล้วแกก็นั่งห้อยเท้าในถนนข้างเนี
3: ่ยค่ะแล้วทีนี้ในบัตรประชาชนเนี่ยพอจำได้ไหมคะว่าชื่ออะไรอะคะคุณฉลองเกียรติ
5: เดี๋ยวสักครู่ผมถ่ายอยู
3: ่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูข้อมูลที่คุณฉลองเกียรติส่งต่อมา
5: แต่รู้อยู่แต่ว่าอยู่อำเภอเกษตรวิสัย
3: ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะต้องขอบคุณคุณฉลองเกียรติมากเลยนะคะที่เห็นแล้วแบบช่วยใส่ใจช่วยแบบดูให้สอบถามอะไรเพิ่มเติมให้นะคะตอนนี
5: ้ค่ะจะสอนร้อยอยู่ผมก็เอ้คนมันหลงบ่อยจังแล้ววันนี้พอดีมาเจอ
3: ค่ะก็ตอนนี้เราแจ้งทางสน.ทุ่งสองห้องไปแล้วทางสายตรวจเนี่ยพาคุณลุงไปที่โรงพักแล้วนะคะเดี๋ยวคุยพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้อยู่กับ10ตำรวจเอกทัศนัยถวายสินนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสน.ทุ่งสองห้องค่ะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: พาคุณลุงมาที่สน.แล้วนะคะ
6: ใช่ครับพามาสน.แล้ว
3: ตกลงว่ามีอาการหลงลืมอะไรไหมคะ
6: ตอนนี้พูดคุยได้ปกตินะพี่แต่จะพูดช้าเขาน่าจะคนแก่พูดช้าๆเบา
3: ๆค่ะแล้วจะไปหาที่บอกว่าไปหาชื่อแบงค์เนี่ยแบงค์นี่เป็นลูกหรือเป็นหลานนะคะยังไงคะ
6: ตอนผมคุยกับแกคุณลุงไม่พูดถึงคนชื่อแบงค์เลยนะครับ
3: อ้าวเหรอคะ
6: คร
3: ับ อ๋อแล้วมากรุงเทพนี่จะไปไหนอะคะหรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่แล้ว
6: มากรุงเทพนี่จะมาหาเพื่อนมาจากร้อยเอ็ดซื้อตั๋วไปกลับเลย
3: ค่ะ
6: ตั๋วกลับเนี่ยวันนี้หนึ่งทุ่ม
3: ตั๋วอะไรคะรถ
6: ทัวร
3: ์รถทัวร
6: ์ขึ้นที่หมอชิด
3: แล้วมาตั้งแต่วันไหนอะคะ
6: มาตั้งแต่วันไหนวะ
3: เพราะว่าตอนที่เจอ
6: เป็นแบบนี้นัวมาเมื่อวาน
3: ค่ะ
6: ครับมาเมื่อวาน
3: มาจากร้อยเอ็ดเมื่อวานแล้วก
6: ็
3: มีตั๋วกลับวันนี
6: ้แล้วก็มีตั๋วกลับไปแล้วด้วย
3: แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่แถวไหนยังไง
6: ใช่ครับ
3: อ๋อค่ะ แล้วตอนนี้คุณลุงกินข้าวกินปลาหรือยังอะคะพ่อหมู
7: มาม
6: ีพลเมืองดีซื้อข้าวให้แล้วครับตอนนี้นั่งกินอยู่สอนอนี่นะครับ
3: อยู่
6: ก
3: ับ
6: ผมนี่แหละ
3: ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการยังไงต่อคะ
6: เดี๋ยวจะติดต่อญาติให้สอบถามเหตุผลก่อนแต่ลุงต้องเจอก็อยากกลับร้อยเอ็ดนะครับ
3: อืมค่ะก็คือจะติดต่อญาติตามที่อยู่ในบัตรประชาชน
6: ใช่ใช่เดี๋ยวลองเซิร์ชข้อมูลในระบบของตำรวจกัน
3: ค่ะคุณลุงชื่ออะไรนะคะผู้หมู
7: ่ชาญนรงค์จำปาน
6: ายชาญนรงค์วงจำปาน
3: ายชาญนรงค์วงจำปาอายุประมาณ
6: 2495ครับ
3: 2495 74ปี
6: คร
3: ับ นะคะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูในระบบทะเบียนราษฎ
6: ร
3: แล้วก็จะติดต่อญาติน่าจะติดต่อได้ไม่ยากนะคะผู้หมู่ใช่ไหมคะ
6: เดี๋ยวต้องลองดูครับว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ในบ้านเลขที่นั้นน่ะมีใครบ้างว่ามันดูจากในบ้านเลขที่คร
3: ับ ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเจ้าสร้อยถามคืบหน้าต่อนะหลังจากที่แบบทางสอนอทุกสองห้องนะคะติดต่อทางญาตินะคะแล้วก็เอาว่าประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะเผื่อว่าอาจจะมีญาติในกรุงเทพที่ฟังอยู่เพราะว่าตอนนี้จสรอยก็ได้ลงโพสต์ตามหาใน Facebook จสรอยด้วยนะคะเผื่อว่าญาติดูอยู่อะไรอยู่นะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจสรอยประสานทางสอนอทุกสองห้องไป
6: ครับผม
3: ขอบพระคุณมากเลยค่ะผู้หมู่ค่ะ
6: ค
3: ่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณฉลองเกียรติด้วยนะคะ
8: คร
3: ับ
8: ผม
3: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่แจ้งมาสวัสดีค่ะ
8: คร
3: ับ ค่ะนะคะตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของจสร้อยด้วยนะคะใน SJS Radio แล้วก็ใน Facebook JS100 เช่นเดียวกันนะคะที่เราได้ประชาสัมพันธ์ตามหาเผื่อว่าท่านใดเป็นญาติถ้าเห็นภาพของคุณลุงอันนี้เป็นการแต่งกายในปัจจุบันเลยนะคะที่ทางคุณฉลองเกียรติน่ะไปพบคุณลุงนะคะคือดูแล้วนะคะฟังจากที่ทางคุณฉลองเกียรติเล่าทางผู้หมู่ได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้หลงลืมอะไรมากนะคะแล้วก็ดีมากที่คุณลุงมีบัตรประจำตัวประชาชนในตัวนะคะระบุชื่อชาญนรงค์วงจำปาอายุ74ปีค่ะนะคะรูปพรรณสันฐานเนี่ยคือสูง175เซนติเมตรผมก็เป็นสีดอกเหลานะคะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อยืดตัวนี้เลยนะคะเสื้อยืดลายทางฟ้าขาวค่ะกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็มีไม้เท้าด้วยนะคะมีกระเป๋าสะพายข้าง1ใบค่ะนะคะพกบัตรประชาชนค่ะนะคะแล้วก็ในตัวมีเป็นตั๋วรถทัวร์ด้วยนะคะซึ่งขากลับเนี่ยทุ่มหนึ่งจะกลับที่ร้อยเอ็ดบ้านตามบัตรประชาชนนั้นอยู่ที่บ้านเลขที่121หมู่ที่5ตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะในตัวมีเงินไม่ถึง100บาทแต่ว่ามีตั๋วรถทัวร์ที่จะกลับจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีอาการหลงลืมบ้างแหละนะคะเพราะว่าตอนแรกที่คุณฉลองเกียรติไปเจอคุณลุงบอกว่าจะมาหาแบงค์แล้วก็หาคนชื่อแบงค์นะคะพอตำรวจไปเนี่ยบอกจะมาหาเพื่อนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเพื่อนชื่ออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นคงจะมีเริ่มหลงลืมบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดูในระบบทะเบียนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อติดต่อญาตินะคะน่าจะติดต่อได้แหละนะคะเดี๋ยวใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งค่ะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะร้อยรายงานให้ทราบกันนะคะหรือว่าท่านที่ฟังอยู่นะคะเป็นญาตินะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นลูกหลานนะคะก็ประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยนะคะเบอร์ของจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะของจสร้อยนะคะซึ่งนะคะก็ในแต่ละวันนะคะเราก็จะรับแจ้งมานะคะทั้งญาติแจ้งหายนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีพลเมืองดีที่ไปเจอคนซึ่งมีอาการหลงลืมบางคนก็มีอาการไม่มากนะบางทีก็จำขึ้นมาได้มากขึ้นนะคะบางทีแบบจำอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลาพลเมืองดีไปเจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดต่อญาติได้ที่ไหนเพราะว่าคนที่หลงเนี่ยบอกได้แค่นี้บางทีบอกแค่ชื่อเล่นก็ไม่รู้ว่าชื่อเล่นเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนะคะมีโครงการค่ะที่จสร้อยเนี่ยได้ความที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ลักษณะของสภาพของสังคมที่ก็จะมีผู้สูงอายุนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ส่วนหนึ่งก็จะมีอาการคือเริ่มมีอาการหลงลืมบ้างนะคะบางคนอัลไซเมอร์เลยนะคะบางคนก็จะมีอาการเยอะมากนะคะบางคนไม่ได้รับการรักษาหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในครอบครัวนะคะมีเป็นคนมีอายุแล้วนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มน่ะนะคะเพิ่งเริ่มจะมีอาการนะคะที่เรารู้สึกแบบเอ๊ะนะคะบางทีจำอะไรไม่ได้นะคะบางทีหรือว่าบางทีแบบทานข้าวแล้วเราก็บอกว่ายังไม่ได้ทานเริ่มลืมอะไรแบบนี้นะคะถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยก็แนะนำเลยค่ะนะคะลงทะเบียนเข้าโครงการของจสร้อยนะคะโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะนะคะลงทะเบียนเพราะว่าในโครงการจสร้อยค่ะเมื่อลงทะเบียนโดยโทรมานะคะใช้เบอร์ดอกจัน1808ที่โทรฟรีเนี่ยแหละนะคะก็โทรมาลงทะเบียนโดยแจ้งว่านะคะในครอบครัวมีคนที่แบบเริ่มมีอาการเนี่ยชื่ออะไรอะไรยังไงนะคะซึ่งเราจะถามไม่เยอะค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่จสร้อยก็จะส่งเป็นตัวสัญลักษณ์นะคะอันเนี้ยทีเด็ดนะคะคือเป็นสัญลักษณ์เป็นป้ายนะคะลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง3x5 เซนนะคะไม่ใหญ่มากค่ะก็เป็นเข็มกลัดเอาไว้ติดเสื้อนะคะซึ่งบนเข็มกลัดเนี่ยนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนคือเป็นรูปดอก Forget Me Not สีม่วงๆนะคะสีม่วงค่ะเพราะว่าดอก Forget Me Not เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสากลนะคะที่แสดงถึงคนที่มีอาการหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็บนเข็มกลัดอันเนี้ยนะคะก็จะเห็นว่ามี QR Code ด้วยนะคะถัดลงมานะคะมี ID นะคะเป็นรหัส ID ค่ะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะทีนี้นะคะเข็มกลัดอันเนี้ยเราก็จะส่งกลับไปให้กับท่านที่ลงทะเบียนค่ะนะคะเอาไว้ติดเสื้อของคนที่เริ่มมีอาการแล้วนะคะติดเสื้อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเป็นสติกเกอร์รีดติดเสื้อลักษณะเหมือนกับเข็มกลัดเลยนะคะแต่ว่าขยับขนาดในแจกกลับไปให้กับท่านที่ลงทะเบียนค่ะนะคะเอาไว้ติดเสื้อของคนที่เริ่มมีอาการแล้วนะคะติดเสื้อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเป็นสติกเกอร์

0: จำทางกลับบ้านไม่ได้เลยอะค่ะนะคะแล้วก็จะเดินออกไปไกลไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นเวลาคนที่เจอเขาเจอเห็นว่าติดเข็มกลัดอันนี้เนี่ยเขาก็จะได้ช่วยเหลือโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกนตัว QR code ที่อยู่บนเข็มกลัดเนี่ยเมื่อสแกนปุ๊บการสแกนเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นมาเลยนะคะการสแกนเนี่ยคือเป็นช็อตคัทที่เราทำเอาไว้ว่าเอาไว้ไม่ต้องกดเบอร์โทรศัพท์คือสแกนปุ๊บโทรมาที่จอสร้อยปั๊บนะคะเจ้าหน้าที่เรารับสายแล้วก็สอบถามว่า ID บนนั้นเนี่ย ID เท่าไหร่เพื่อเราตรวจสอบข้อมูลของจอสร้อยว่าเป็นท่านใดแล้วก็จะประสานงานกับญาติเพื่อไปรับตัวกลับนะคะดังนั้นเนี่ยโครงการนะคะ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณศิลป์อู่ทองอยู่ที่สะพานพระราม3ค่ะคุณศิลป์อู่ทองสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับจะแจ้งเมื่อกี้ผมอยู่จะจะเลล่าแล้วผมข้ามพระราม3มาแล้วก็มุ่งหน้าลงอุโมงค์ตรงเดอะมอลล์ท่าพระแล้วก็มาโผล่ตรงแยกท่าพระคือตอนผมมาเนี่ยโล่งมาตลอดแต่กลับกันที่จากแยกท่าพระที่จะข้ามพระราม3รถเยอะแล้วก็ติดเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆครับแต่พอลงสะพานพระราม3ไปแล้วโล่งครับไม่ติดเลย
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ครับตอนนี้ผมมาถึงนี่แล้วแยกไฟฉายแล้วครับ
0: ค่ะคุณศิลป์ผ่านมาตรงแยกวงแหวนอุตสาหกรรมด้วยหรือเปล่าวะคะ
1: อ๋อผมมาตรงเจริญราษฎร์ไม่
0: อ๋อเลยมาแล้ว
1: ตรงนั้นผมเจริญราษฎร์แล้วผมเลี้ยวขวามาเข้าพระราม3แล้วก็ผ่านหน้าเทอร์มินอล
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิ่งข้ามสะพานพระราม3มาแล้วก็ลงอุโมงค
0: ์
1: ตรงเดอะมอลล์ท่าพระ
0: ค่ะ
1: ลงมาแล้วก็มาโผล่แยกท่าพระ
0: ค่ะ
1: คือขาผมมาเนี่ยวิ่งมาโฟมาตลอดเลย
0: ค่ะ
1: แต่ขากลับก็รถเยอะแล้วก็ชะลอตัวเป็นบางช่วงครับ
0: ค่ะซึ่งฝั่ง
1: ลงพระรามสามไปแล้วก็สบายเลย
0: ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะคือมัน
1: ไม่มีอะไรครับ
0: ค่ะ
1: คือแจ้งให้ทราบว่าสภาพจราจรตรงนี้พอจากนั้นแต่ถ้าชัวร์ที่สุดคือวิ่งข้างล่างครับใช้สะพานกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ไปออกแจ้งถนนตกจะไวกว่าเพราะตอนที่ผมรับครั้งนี้ไปเนี่ยผมไม่ขึ้นพระราม3เลยผมลงใช้ข้างล่างหมดเลยไวกว่าครับ
0: เป็นผู้รู้นะ ตกลงใช้สะพานกรุงเทพดีกว่าถ้าจะข้ามมาจากทางฝั่งถนนตกนะคะที่จะมาพระราม3ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณศิลป์อู่ทองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็อันนี้นะคะสำหรับท่านที่เดินทางนะคะจุดไหนที่ปัญหาติดขัดหรือว่าแนะนำเส้นทางหรือว่าทริคในการขับรถนะคะบางครั้งคือด้วยความรู้สึกของเราว่าถ้าขึ้นพวกสะพานข้ามแยกเนี่ยมันจะเร็วกว่าแต่ว่าในชั่วโมงเร่งด่วนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะวิ่งข้างล่างรอสัญญาณไฟเนี่ยผ่านได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องใช้หลายๆครั้งค่ะแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้สำหรับคนที่ผ่านอยู่เป็นประจำนะคะแต่ว่าคนนานๆผ่านไปทีนึงเนี่ยด้วยความรู้สึกเราก็ขึ้นสะพานข้ามแยกไปมันปื๊ดลงไปเลยนะคะก็แล้วแต่ละช่วงเวลานะคะแต่ละเส้นทางค่ะก็แนะนำกันได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: 1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ค่ะก็ย้ำกรณีอุบัติเหตุที่คุณดวงเดือนได้แจ้งไปนะคะถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดนะคะที่มีกระบะเป็นมีข้อข้างหลัง2คันค่ะชนกันกีดขวางขวากับซ้ายเลยนะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะจุดนี้การจราจรก็ยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะแนะนำให้ใช้ด้านล่างแล้วขึ้นสะพานสังฮีเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาการจราจรยังคงใช้กันได้แล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณภคพลสว่างแก้วค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะมาดูการจราจรในช่วงนี้การสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมช่วงเวลานี้ครับยังมีรถค่อนข้างหนาแน่นครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่ฝั่งของดินแดงครับที่มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือช่วงนี้ท้ายยังคงอยู่ที่ใต้ด่วนศรีรัตน์ครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดวงพิทักษ์ครับผมแล้วก็ทางออกถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับฝั่งทางด้านของบางนาครับช่วงหน้าด่านยังคล่องตัวดีครับผ่านด่านไปแล้วท้ายตอนนี้อยู่ที่ลาบลงกันครับต่อเนื่องไปจนถึงเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของดาวคันนองเข้าไปที่ท่าเรือช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานก็มีชะลอตัวครับผมแล้วก็ไปชะลอตัวอีกครั้งช่วงเหนือเซ็นทรัลพระราม3ต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยครับรถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับผมส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนาเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับบริเวณหน้าด่านประชาชื่นช่วงเวลานี้ก็ชี้คายหมดแล้วครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปที่พญาไทตอนนี้ท้ายยังอยู่ที่โค้งบกสครับต่อเนื่องไปจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเช่นเดียวกันครับผมฝั่งของมอเตอร์เวย์ครับผมเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้รถยังคงมากอยู่ที่จุดเชื่อมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของต่างระดับมักกะสันครับผมรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับทางด้านของบูรพาวิถีครับในฝั่งขาออกไปที่ชลบุรีช่วงนี้ยังถือว่าคล่องตัวดีเลยครับผมทางลงชลบุรีก็ยังไม่เป็นปัญหาครับฝั่งของกาญจนาพิเศษครับที่จะมุ่งหน้าออกไปที่บางแก้วช่วงเวลานี้ก็มีรถมากครับผมท้ายมีชะลอตัวตั้งแต่เทพารักษ์เลยครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของปากน้ำครับบางจุดมีสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางออกถนนพระราม2กับทางเชื่อมที่ไปเอ็มประดิษฐ์2ช่วงนี้ยังคล่องตัวดีอยู่ครับผมในฝั่งกับการเข้ามารถมากช่วงประมาณกม.ที่6ครับต่อเนื่องมาจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับพ้นจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปที่บางแก้วก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับส
0: ่
1: วนจุดอื่นๆภาพรวมยังคล่องตัวดีครับคุณวีนาครับ
0: อ๋อคือพระคุณตรงช่วงของบางพิสุขวัตที่จะมาจากบางนาขึ้นสะพานกาญจนาเนี่ยคือสรุปว่ารถเยอะอย่างเดียวเหรอคะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่น
1: ครับตรวจสอบจากกล้องทีวีตอนนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับผมทำให้มีการชะลอตัวครับตั้งแต่ช่วงของปากน้ำไปเลยครับ
0: ค่ะค่ะไม่ได้มีสาเหตุอะไรอย่างอื่นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรุ่งกิจก็ใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2แล้วก็บอกว่าติดมาตั้งแต่ช่วงของด่านบางเมืองศรีนครินทร์มาทางช้างสามเสียนนะคะบอกว่าติดมากๆนะคะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งทางศูนย์ทางด่วนก็ตรวจสอบให้ว่าเป็นจำนวนรถที่ใช้เส้นทางเนี่ยเยอะนะคะเลยทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะเลยสะพานกาญจนาพิเศษไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราใช้เส้นทางกันเยอะมุ่งหน้าออกไปบนถนนพระราม2ก็ยังคงใช้การได้นะคะก่อนหน้านี้มีคุณทิตินะคะแจ้งว่าถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะจากแยกตักสินมุ่งหน้าไปที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินนั้นมีรถ Toyota Fortuner สีดำจอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากขวานะคะคนขับออกมาแล้วนะคะออกมาจากรถแล้วแล้วก็จะสลอดได้ประสานงานไปทางสน.ปากคลองสานให้เรียบร้อยนะคะเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะที่ลงมาทางสาทรเหนือค่ะนะคะก็เลยทางเจริญกรุงมาเนี่ยการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะไปตามสัญญาณไฟนะคะจะมีรถเยอะตรงช่วงของแยกตัดกับนราธิวาสนะคะที่จะรอสัญญาณไฟกันนานนิดนึงค่ะพอเลยมาแล้วค่ะมุ่งหน้าออกมาทางแยกวิทยุนะคะการจราจรรถออกถนนพระราม4ก็มีรอสัญญาณไฟแต่ว่าไม่นานมากค่ะนะก็สามารถเคลื่อนตัวกันได้ทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกบนถนนพระราม4นะคะถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังคงใช้การกันได้ค่อนข้างดีค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนในเรื่องของที่แจ้งประชาสัมพันธ์นะคะที่เจอ คุณลุงพลัดหลงนะคะคุณลุงชานรงค์นะคะที่หลงไปแล้วก็คือมาจากร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาหาเพื่อนนะคะชื่อหาญาติหาเพื่อนชื่อแบงค์ซึ่งอยู่แถวหลักสี่นะคะแล้วก็เจอคุณลุงเนี่ยอยู่ตรงแจ้งวัฒนะใกล้ๆกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะด้วยนะคะเมื่อตอน6:30ในตัวคุณลุงมีบัตรประชาชนนะคะชื่อชานรงค์วงจำปาแล้วก็มีตั๋วรถทัวร์จากร้อยเอ็ดมากรุงเทพนั่งเมาเมื่อวานแล้วก็มีตั๋วกลับร้อยเอ็ดวันนี้ตอน20:00นะคะตอนนี้ก็ได้คุณฉลองเกียรติที่เจอแล้วก็แจ้งมาเจอสอร้อยแล้วก็ประสานงานไปทางสอนอทุ่งสองห้องตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลไว้ที่สอนอทุ่งสองห้องรวมทั้งติดตามหาญาติกันอยู่นะคะเผื่อว่าท่านใดเป็นลูกหลานท่านใดรู้จักนะคะก็แจ้งประสานมาได้ที่จสร.นะคะเบอร์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณลุงชานรงค์วงจำปาอายุ74ปีค่ะคุณทวัฒน์ค่ะอยู่บนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
2: ไม่มีอะไรเลยมีแต่รถอย่างเดียว
0: อยู่ฝั่งไหนคะ
2: ฝั่งขาออกค่ะ
0: ค่ะ
2: ไอ้ขาเข้า
0: ค่ะครับเดี๋ยวจะแยกไม่ออกเลยนะเข้าหรือออกเอาว่ามุ่งหน้าทางไหนดีมุ่งหน้าม
2: ุ่งหน้าบางพีไอ้มุ่งหน้าสุขสวัสดิ์อ่ะ
0: ค่ะ
2: จะหลบแล้ว
0: ค่ะ
2: ต้องเป็นขาออกใช่ไหม
0: เอาเนาะมันก็ได้สองด้านเลยนะคุณทวัฒน์ไม่ฟันธงว่าจะเข้าหรือออก
2: นั่นแหละคือทางที่จะไปลงสุขสวัสดิ์นะคะ
0: ค่ะ
2: รถเยอะอย่างเดียวผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ลงมาสุขสวัสดิ์แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการซ่อมถนนไม่มีอะไรเลยอย่างที่คุณพระกระพลรายงานเลย
0: คือคุณทวัฒน์นี่มาจากทางแม่กะบางนาใช่ไหมคะมาฟัง
2: ถูกต้อง
0: ค่ะโอ้โห
2: ติดตั้งแต่ไอ้นี่เลยด่านละที่จะลงด่านแรกอะคืออะไรอะ
0: ด่านแรกก็ช้างสามเสีย
2: นเทพรักเทพรัก
0: เทพรักเลยโหยาว
2: นะติดตั้งแต่นั้นเลยอะติดยาวเลยรถเยอะอย่างเดียวไม่มีบัตรอะไรเลย
0: ค่ะ
2: เรียกขากลับยังสองอกสองใจอยู่ว่าจะกลับทางที่ดีนี่จะกลับทางนึงแล้วเนี่ย
0: จะกลับกี่โมงคะคุณธวัช
2: ก็เดี๋ยวเนี่ยสักครั้งนึงตอนนี้ผมได้ถึงกสิกรสำนักงานใหญ่แล้วผมมารับเอกสารเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปที่ออฟฟิศ
0: ค่ะขากลับเหรอคะขากลับถ้าขึ้นด่วนบางพลีมามันก็จะชะลอเนี่ยแหละตั้งแต่บางครูไปจากสะพานกาญจนาพอเลยสะพานไปก็ไปได้ใช้กัน
2: เหมือนเดิมต้องเลือกทางนี้เดียวละก่อนเพราะว่าทางนี้ค่อนข้างถูก35 บาท
0: อ๋อใช่
2: ถ้าด่วน50
0: ถ้าด่วน150 บาท
2: ใช่ใช่ประหยัดไป15 บาท
0: อย่างนี้บริษัทรักตายเลยนะคะเนี่ยประหยัดให้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ประหยัดด้วยบริษัทหน่อย
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: สำหรับในงานเนี่ยลงมาถึงสุขสวัสดิ์ไอ้ไม่ใช่สุขสวัสดิ์ก็เรียกอะไรไอ
0: ้ราชบุรณะ
2: ราชบุรณะ
0: ค่ะ
2: ก็ตัวนะ
0: ค่ะ
2: ทั้งซ้ายขวาคล้องตัวบทแปรมีเงาทะมึนทะมึนมาแล้วเนี่ยช่วงเนี้ย
0: มาเมฆมาแล้วเหรอคะ
2: ใช่ใช่ดำเลยนะ
0: ค
2: ิดว่า
0: เรดาร์ยังจับไม่ได้เลยนะคะเรดาร์แสดงว่ามันไม่ใหญ่มาก
2: ใหญ่ๆเนี่ยก้อนใหญ่มากเลยครับ
0: เหรอคะ
2: ดำมาเลยครับ
0: โอ้ค่ะงั้นเดี๋ยวดู
2: ลองลองดูกำลังจะถึงกสิกรสำนักงานใหญ่แล้วครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: เดี๋ยวมีอะไรจะรายงานเข้าไป
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก็เท่าที่ดูในเรดาร์แต่ว่าเรดาร์เนี่ยมันอัปเดตตอน9 โมงนะคะเดี๋ยวคงต้องให้เรดาร์อัปอีกรอบหนึ่งว่ากลุ่มฝนที่คุณทวัฒน์เห็นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเนื่องจากว่าในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเป็นอีกเรดาร์หนึ่งเรดาร์นี้อาจจะอ๋อนี่ต้องมาเรดาร์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มฝนนะคะที่อยู่ทางด้านตะวันตกนะคะทางทิศตะวันตกค่ะนะคะก็จะมีทางปากท่อทางราชบุรีนะคะกลุ่มใหญ่จริงด้วยนะคะเซลใหญ่ทีเดียวค่ะนะคะทางด้านของกาญจนบุรีนะคะที่เคลื่อนตัวนะคะจากทางทิศตะวันตกเนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาทางทิศตะวันออกก็กลุ่มใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าดูจากแนวพาดผ่านนะคะที่ลมพัดมาตอนนี้นะคะแนวเนี่ยจะมาทางสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ แนวเนี่ยน่าจะเข้ามาทางด้านของหนองแขมนะคะเพราะว่าลมพัดจากทางทิศตะวันตกเข้ามาทางทิศตะวันออกค่ะนะคะที่กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ในตอนนี้ก็เคลื่อนตัวเร็วเหมือนกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ละค่ะโอกาสเกิดฝนในวันนี้ที่ทางอุตุให้ไว้ในกรุงเทพปริมณฑลนะคะ160%ของพื้นที่ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีฮิจรอชศักราช1447สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมือเท้าปากจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติขออภัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีฮิจรอชศักราช1447นครเมกกะซึ่งปีนี้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ถึง 7,000 คนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 19:00 น.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2569ฮิจรอชศักราช1447ณ นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยมีจุฬาราชมนตรีรองเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้คืนเงินเหลือจากการให้บริการและส่วนต่างค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจำนวนกว่า62ล้านบาทให้แก่ผู้แสวงบุญในเทศกาลฮัจญ์ประจำปี68ไปแล้ว 2,002 รายรวมกว่า40ล้านบาทและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนที่เหลือ 4,601 รายพร้อมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ในปีนี้เพื่อดูแลและสนับสนุนพี่น้องทุกท่านในทุกขั้นตอนซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมรวม 7,037 คนที่ไปร่วมพิธีดังกล่าวโดยเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเมืองเจด็ดดาซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่18เมษายนถึง23พฤษภาคม8เที่ยวบินกว่า 2,300 คนและท่าอากาศยานหัดใหญ่จังหวัดสงขลา13เที่ยวบินกว่า 4,600 คนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมือเท้าปากจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: อาการของโรคมือเท้าปากที่พบได้บ่อยคือเป็นไข้มีแผลในปากมีผื่นมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและลำตัวซึ่งตุ่มเหล่านั้นไม่มีอาการคันร่วมด้วยโรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กทารกเด็กเล็กหรือเด็กในวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า5ปีในเด็กโตและผู้ใหญ่ก็สามารถป่วยได้แต่อาการเด็กเล็กจะรุนแรงมากกว่าเด็กโตและผู้ใหญ่โรคมือเท้าปากพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและในขณะที่เด็กจำนวนมากสามารถดูแลรักษาได้ที่บ้านเด็กบางรายอาจจำเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปีแต่มักมีการแพร่ระบาดในฤดูฝนและฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นและชื้นทำให้เชื้อยิ่งแพร่กระจายไปได้รวดเร็วและเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้อีกนานหลายสัปดาห์สัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พ่อแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์ทันทีเช่นเด็กมีอาการซึมลงไม่เล่นไม่อยากรับประทานอาหารหรือนมอาเจียนอ่อนเพลียปวดศีรษะมากปวดทนไม่ไหวมีอาการพูดเพ้อไม่รู้เรื่อง างสลับกับการซึมลงหรือเห็นภาพแปลกๆปวดต้นคอคอแข็งมีการรับรู้สับสนมีอาการสะดุ้งผวาตัวสั่นแขนหรือมือสั่นบ้างกล้ามเนื้อกระตุกและมีอาการไอหายใจเร็วดูเหนื่อยหน้าซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีไข้ร่วมด้วยก็ได้ทั้งนี้โรคมือเท้าปากสามารถหายได้เองภายใน 7-10 วันหากไม่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินาหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะมาเจอไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไ
1: หมแต่ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เรา

0: ค่ะในตอนนี้นะคะมาที่กรณีเมื่อเช้านี้นะคะที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานข้ามคลองบางปะแก้วนะคะเมื่อเช้าที่คุณหนุ่มชาวดงแจ้งมาตั้งแต่นั่นแหละตอน6โมงได้นะคะแล้วก็คือเสียด้วยระบบเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสอบถามไปทางสน.บางคอแหลมค่ะผู้หมู่มนูนบอกว่าตอนนี้ช่างกำลังซ่อมกันอยู่นะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องซ้ายเหมือนเดิมนะคะยังคงผ่านได้2ช่องทางขวาค่ะการจราจรภาพรวมเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะแล้วก็มาที่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคระบาดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไวรัสในช่วงนี้ค่ะนะคะเราก็จะเห็นหลายต่อหลายครั้งนะคะที่มีข่าวมาจากในต่างประเทศนะคะนะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันนะคะไวรัสอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นอีโบลานะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดนะคะโดยเฉพาะในทางด้านของคองโกนะคะทางยูกันดานะคะในเรื่องนี้ค่ะเรามาติดตามกันว่ามันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะข้ามมาถึงประเทศไทยไหมนะคะเดี๋ยวมีสายจากทางศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะซึ่งอาจารย์หมอเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้อาจารย์หมอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณวินาด้วยครับ
0: ค่ะอาจารย์หมอยงคะเรื่องของไวรัสอีโบลานะคะซึ่งเราก็ได้ยินชื่อกันมาหลายต่อหลายครั้งนะคะอาจารย์หมอคะว่าอยากให้อาจารย์หมอเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงนะคะว่าความรุนแรงของตัวเชื้อตัวเนี้ยนะคะที่ทำให้เป็นโรคติดต่อเนี่ยมันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะคะ
1: ครับนะฮะไวรัสส่วนนี้ไม่ใช่ไวรัสใหม่นะ
0: ครับ
1: ค่ะก็รู้จักกันมาผมว่าร่วม50ปีแล้วล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะนานกว่านั้นแต่มันอยู่ในสัตว์ป่
0: า
1: ทีนี้คนเราเนี่ยนะครับก็บุกรุกเข้าไปใกล้ชิดกับสัตว์ป่า
0: ค่ะ
1: นะฮะมันก็เลยข้ามมายังคนเมื่อข้ามมายังคนแล้วเนี่ยความรุนแรงของมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะเราจะเห็นได้ว่าอัตราการเสียชีวิตหรือความรุนแรงของโรคเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธ
0: ุ
1: ์บางโดยเฉลี่ยแล้วก็แล้วกันว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตถึง 50% เนี่ยผมว่าโรคอะไรก็ตามแต่นะครับเสียชีวิตแค่ 1% เราก็ถือว่าสูงละที่เป็น2คนโอกาสจะตายคนเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าถ้าเป็นแล้วโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับแต่โรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในชนบททางไกลนะครับนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็แน่นอนนะฮะจุดเริ่มต้นของโรคก็มักจะเกิดจากคนเราในไปสัมผัสกับสัตว์นะไม่ว่าจะสัตว์เป็นพวกลิงข้างบางชนิดหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะฮ
0: ะ
1: สัตว์ป่าแล้วกันนะครับหรืออาจจะเป็นข้างข่าวก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วเมื่อข้ามมาสู่คนแล้วเนี่ยไวรัสส่วนนี้สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้ด้วยการสัมผัสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อติดต่อระหว่างคนสู่คนได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการระบาดดังนั้นเมื่อการระบาดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นข่าวการระบาดครั้งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วก่อนโควิดตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องมันระบาดที่ทางแอฟริกาตะวันตกทางแถวซีเรียโอนแถวทางตะวันตกนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดังนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยทั้งสิ้นเนี่ยนะนับหมื่นคนทีเดียวแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างที่ใหญ่เยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จึงเป็นที่มาของการพัฒนาวัคซีนครั้งนั้นเนี่ยเป็นการระบาดเนี่ยเป็นสายพันธุ์คนละสายพันธุ์
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ซาอีที่ระบาดในครั้งนั้นนี่นะครับแต่ครั้งนี้นี่นะครับแน่นอนการระบาดอยู่ในแอฟริกาตอนกลาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยกองโกงแล้วก็ระบาดไปถึงอูกันดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขณะนี้เนี่ยก็มีผู้ป่วยทั้งสิ้นเนี่ยน่าจะมากกว่า250คนละแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ80คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ถามก็เป็นการระบาดครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะฮะโดยธรรมดาแล้วโรคนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยมันเป็นโรครุนแรง
0: ค่ะ
1: โรคอะไรก็ตามแต่ที่มันรุนแรงเนี่ยนะครับการระบาดของมันเนี่ยมันจะโอกาสที่จะแพร่ข้ามประเทศข้ามทวีปข้ามอะไรต่างเนี่ยมันจะยากกว่าโรคที่มีความรุนแรงน้อยนะครับอย่างที่ผมพูดเสมอเลยว่าไม่ว่าโควิดไม่ว่าไข้หวัดใหญ่เราป่วยวันนี้เรามีเชื้อนะครับแต
0: ่
1: เนื่องจากความรุนแรงของโรคเนี่ยมันไม่มากเราอาจจะขึ้นเครื่องบินพรุ่งนี้อาจจะไปอยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้อาจจะไปอยู่ที่ต่างประเทศไปแพร่เชื้อต่อได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าอย่างโรคอีโบลาเป็นในคนจนแล้วก็อยู่ห่างไกลในชนบทแล้วก็การระบาดเนี่ยก็รุนแรงโรคเนี่ยมันรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเมื่อโรครุนแรงเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะทนข้ามวันข้ามคืนที่จะเดินทางไกลได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นการระบาดเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะถิ่น
0: ค่ะ
1: เสียมากกว่า
0: อยู่ในกลุ่มค่ะ
1: โอกาสที่จะข้ามมาถึงเนี่ยมีแต่มันน้อยมากเลยนะครับนะฮะเขาจะพบคาเครื่องบินซะก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยโรคอะไรก็ตามแต่ที่ยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสแพร่กระจายไปไกลๆก็น้อยกว่าโรคที่มีความรุนแรงน้อยกว่า
0: อ
1: าจเป็นหลักการของตามธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ตาม
0: ค่ะเพราะว่าตัวคนที่มีอาการคือถ้าอาการหนักเนี่ยเขาก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเดินทางไกลอะไรไม่ได้โอกาสที่จะแพร่มามันก็จะน้อยกว่าที่ไม่รุนแรงไม่ได้แสดงอาการเจ้าตัวอาจจะรู้หรือก็ไม่รู้นะอันนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่ข้ามโลกมาได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี่มันบังเอิญแต่มันโอกาสมันน้อยนะที่เพราะว่าถึงจะข้ามยังไงก็ตามแต่เนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างเด่นชัดนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมของโรคเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าโรคชนิดที่เป็นแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้าง
0: ค่ะ
1: ว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ตรวจก็ไม่เป็นนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแพร่กระจายก็แตกต่างกันนะฮ
0: ะ
1: โรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเรียกว่ามีไข้เป็นโรคติดเชื้อแบบเฉียบพลันนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีไข้เหนื่อยเนื้อเหนื่อยตัวนะครับบางคนก็ตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็เลือดออกแล้วก็อวัยวะต่างๆก็ล้มเหลว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เสียชีวิตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูความรุนแรงของโรคแล้วเนี่ยมันทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่แล้วด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของทางแอฟริกาเนี่ยเวลาคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปทำพิธีศพเนี่ยเขาก็จะทำความสะอาดตัวนะครับนี่การทำความสะอาดตัวเนี่ยในคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเป็นโรคนี
0: ้
1: นะครับแล้วเขาก็ไปทำความสะอาดตัวมันก็ไปสัมผัสไปอะไรต่างๆก็ทำให้ติดนะแล้วจะเห็นได้จากการระบาดเมื่อที่ว่าระบาดใหญ่มากๆที่แอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะการระบาดในครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตนะครับอีกกลุ่มนึงนะฮะที่น่าเสียดายอย่างยิ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย
0: ์ยังไง
1: นะเพราะบุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลผู้ป่วยแล้วถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในการป้องกันได้ไม่เต็มที
0: ่ค่ะ
1: นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าตอนโควิดเราใส่ชุด PPE หรือมนุษย์อวกาศหรืออะไรต่างๆ
0: คลุมหมดทุกอย่างเลยเหลือแต่ลูกตา
1: คลุมหมดทุกอย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลูกตาก็ไม่ให้
0: กันด้วย
1: ใช่ครับนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเขาไปเกิดในที่ห่างไกลหรือที่อะไรต่างๆเนี่ยหมอผู้ดูแลบางทีเขาไม่ได้ป้องกันอย่างเต็มที
0: ่ก
1: ็ติดไปนะครับอย่างในครั้งนั้นเนี่ยก็มีทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเสียชีวิตไปมากพอสมควรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วนะฮะทีนี้เรื่องของการป้องกันเนี่ยเม
0: ื
1: ่อมันมีการระบาดใหญ่นะฮะทุกคนก็ช่วยกันพัฒนาวัคซีนนะที่การพัฒนาวัคซีนครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ซาอีนะฮ
0: ะ
1: ก็โอ้หลายศูนย์เชื้อ ที่ช่วยกันทำวัคซีนจนในที่สุดเนี่ยถ้าถามว่าสายพันธุ์ซาอีเนี่ยสามารถที่จะมีวัคซีนในการป้องกันไหมตอบว่ามี
0: ค่ะ
1: นะครับมีและมีประสิทธิภาพสูงด้วยวัคซีนนะครับที่ทำให้สามารถควบคุมโรคระบาดในครั้งนั้นได้ในแอฟริกาตะวันตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่นี้การระบาดครั้งนี้มันคนละสายพันธุ์นะฮะมันคนละสายพันธุ์กันเมื่อคนละสายพันธุ์กันเนี่ยวัคซีนที่มีอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้ในการป้องกันมีประสิทธิผลในการป้องกันได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็คงจะต้องพัฒนาวัคซีนสายพันธุ์นี้นะครับแน่นอนมันก็คงต้องใช้เวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในการที่จะเปลี่ยนจากสายพันธุ์นั้นมาเป็นสายพันธุ์นี้นะครับก็คงต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในการที่จะพัฒนาวัคซีนขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับส่วนยารักษาเนี่ยในปัจจุบันก็ยังไม่
0: ม
1: ีนะส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มีการทดลองยานั้นทดลองยานี
0: ่
1: นะครับก็ไอแบบที่จะให้เห็นผลเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: มันยังไม่มีนะครับนะฮะงั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือป้องกันไม่ให้ติดป้องกันไม่ให้เป็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โดยการที่ใครก็ตามจะไปแอฟริกานะครับเราจะเห็นเนี่ยการขายสัตว์ป่า
0: Oh,
1: นะครับพวกนี้จริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะฮะนะครับนะฮะเขาก็อย่างว่าความยากจนบางทีก็ไปล่าสัตว
0: ์
1: มาแล้วก็มาขายมาอะไรต่างๆนะบางทีเราก็ไม่รู
0: ้
1: นะครับนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนี่นะครับในผู้ป่วยก็ต้องวินิจฉัยให้ได้เร็วแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อจากผู้ป่วยแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันถึงจะหยุดยั้งการระบาดของโรคได้
0: ค่ะค่ะอาจารย์หมอยงคะที่คือต้นตอของมันเนี่ยมาจากสัตว์ป่านะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงว่าการแพร่ระบาดนะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนกับค้าสัตว์ป่าที่อาจารย์หมอว่าไปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างถูกต้องคือมีการลักลอบมานะคะแล้วคือสัตว์ป่าเนี่ยมันก็เดินทางมันข้ามมาถ้าแบบเนี้ยโอกาสที่จะทำให้โรคเนี่ยมาอยู่ในอีกภูมิภาคหนึ่งมีการแพร่ระบาดกันเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได
0: ้
1: นะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพราะมันติดระหว่างตัวนึงไปตัวนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนอกจากที่จะแพร่ไปได้ไกลนี่นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นก็คือก้างคาวนะครับที่ก้างคาวเนี่ยมันจะบินไกลหน่อย
0: ค่ะ
1: นะแต่ยังไงก็ตามแหล่งระบาดของโรคนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันอยู่ในแอฟริกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วด้วยความยากจนด้วยความอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เขาก็ต้องหาอาหารเลี้ยงชีพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องไปเจอกับเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีทั้งปัญหาทางสังคมปัญหาทางหลายๆด้านที่ทำให้ได้ยินการระบาดของอีโบลาเนี่ยนะครับบ่อยที่จริงแม้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก็มีการระบาดมาเรื่อยๆนะครับนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่าจะใหญ่เล็กแค่ไหนเท่านั้นเองนะซึ่งการระบาดครั้งนี้จะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กเพราะว่ามันมีผู้ป่วยเป็นร้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นร้อยเนี่ยก็การระบาดนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะแต่ก็ยังเล็กกว่าครั้งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่มีผู้ป่วยเป็นหมื่นนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในครั้งนี้ที่มีการแพร่ระบาดขึ้นที่ในคองโกนะแล้วก็มาทางอูกันดาเนี่ยนะคะยังไม่มีรายงานที่ว่ามันข้ามภูมิภาคมาในทวีปอื่นๆไหมคะตอนนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายของคนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกหรือแม้กระทั่งจะมาจากอูกันดาหรือมาจากแอฟริกาตอนกลางนะครับถ้าเข้าประเทศเราก็คงจะต้องระวังนะครับก็คงต้องมีการเฝ้าระวังนะครับนะฮ
0: ะ
1: แต่ผมเองผมก็ไม่มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรจากประเทศเหล่านี้มาเมืองไทยปีละมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบ
0: ค่ะ
1: นะครับนะก็คงจะต้องช่วยกันดู
0: ค่ะก็นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างแอฟริกาใต้ก็มีคนที่ไปท่องเที่ยวกันเพราะว่ามันค่อนข้างเหมือนอะไรนะแอดเวนเจอร์อะไรแบบนี้นะคะมันมีความเป็นธรรมชาติแต่ว่าราคาแพงคนที่จะไปเที่ยวได้
1: ใช่ใช่แล้วใครจะไปเที่ยวนะโรคไหนป้องกันได้ก็ต้องป้องกัน
0: ค่ะ
1: นะครับไม่เฉพาะอีโบลามันยังมีหลายโรคและถ้าของที่เราไม่คุ้นเคยไม่เลยต่างเนี่ยก็ไม่ควรไปสนับสนุนไม่ควรไปซื้อกินไม่ควรไปอะไรต่างๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแพร่กระจายของโรคที่เราไม่รู้ตัว
0: ค่ะนะคะทีนี้วิธีป้องกันตัวเองค่ะอาจารย์หมอยงคะว่าณตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ข้ามมาวิธีการดูแลตัวเองของพวกเราค่ะอาจารย์หมอว่าณตอนนี้ที่เราจะป้องกันแล้วก็สามารถทำกันได้อะค่ะไม่
1: นะฮะคือการป้องกันตัวเราตอนนี้นี่นะครับการดูแลเรื่องสุขอนามัยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ว่าจะต้องไปป้องกันอีโบลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอนักเรียนเปิดเทอมมานี่นะครับโรคทางเดินหายใจก็จะเริ่มมาเยอะแยะนะครับ
0: ค่ะ
1: งั้นเราเองเนี่ยผมว่าเรามาป้องกันโรคในบ้านเราดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับด้วยการล้างมือรับประทานอาหารที่สุขสะอาด
0: ค่ะ
1: นะครับนะฮะจะเห็นนะแล้วเวลากินอะไรจริงก็คุณจะใช้ช้อนกลางเพื่อไม่ให้ไปแชร์น้ำลายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่อาจจะไปแบ่งปันกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเด็กนักเรียนเล็กๆเนี่ยนะครับต้องฝึกสอนการล้างมืออยู่เป็นนิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเราก็รณรงค์กันทีนะฮะ ล้างมือให้ถูกวิธี5ขั้นตอน
0: ะ
1: นะฮะพอตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเรายังปฏิบัติกันอยู่หรือเปล่าย
0: ัง
1: ลืมไปหรือยังว่า5ขั้นตอนมีอะไรบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะฮะเพราะไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่การปฏิบัตินะฮะมันเป็นวิธีที่ดีอยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับครับพอโลกมันซาลงเราก็ลืมไป
0: ค่ะ
1: ครับครับถ้าเราช่วยกันรื้อฟื้นช่วยกันทุกคนช่วยกันเนี่ยนะครับมันก็ลดการแพร่กระจายของโรคที่พบเป็นประจำอยู่แล้วช่วยได
0: ้
1: ตาม
0: ค่ะก็ใช้สูตรที่ทางกรมควบคุมโรคกรมอนามัยเนี่ยเคยแนะนำว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือ3อย่างนี
1: ้
0: พอได้อยู
1: ่ครับโดยเฉพาะล้างมือเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่อย่าเด็กวิ่งไปถึงปั๊บเอามือจุ่มน้ำเสร็จล้างเสร็จแล้วไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: นะครับนะฮะช้อนล้างมือที่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะต้องล้างนะฮะด้วยน้ำนะครับแล้วก็ใช้เวลาพอสมควร
0: ค่ะ
1: นะฮะล้างจะเห็นไหมฮะล้างหน้ามือล้างหลังมือล้างซอกมือล้างหัวแม่มือล้างข้อมืออะไรต่างๆอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเขาสามารถที่จะท่องได้แล้วล้างไปทีละสเต็ปน
0: ะ
1: แน่นอนนะครับนะฮะมันก็ถูกต้องนะใช้สบู่ธรรมดาเนี่ยแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ใช้น้ำชะล้างมาลงไปนะครับเมื่อถ้ามือสะอาดและไปจับต้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปลอดภัยต่าง
0: ค่ะก็คือล้างมือเนี่ยต้องฟอกสบู่ด้วยนะคะถ้าล้างน้ำเปล่าแบบเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าช่วยป้องกันได้ต้องมีสบู่ด้วย
1: มีเหล
0: วๆ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อสมัยก่อนเราบอกว่าถ้าล้างมือไม่ได้ก็ใช้แอลกอฮอล
0: ์ค่ะ
1: นะครับใช้แอลกอฮอล์ก็ยังดีสมมตินะฮ
0: ะ
1: แต่ที่แอลกอฮอล์เนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าเชื้อได้หมด 100% นะครับเราจะเห็นได้ชัดอันนึงก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นเชื้อของพวกโรคมือเท้าปาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อมาได้นะครับนะฮะแอลกอฮอล์เนี่ยจะฆ่าเชื้อพวกไข้หวัดไข้อะไรต่างๆได้ดี
0: ค่ะ
1: นะครับเชื้อบางตัวนะเช่นท้องเสียจากโนโรเงี้ยฮ
0: ะ
1: แอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถทำร้ายได้นะฮะเพราะฉะนั้นไวรัสบางตัวเนี่ยทนต่อแอลกอฮอล์แต่นี่แหละเราก็ไม่ได้ไปว่าไม่ให้ใช้อะนะฮ
0: ะ
1: ก็ใช้ก็ยังดีกว่านะครับดีกว่าแต่การล้างมือเนี่ยเป็นการชะล้างไวรัสทุกชนิดนะครับไม่ว่าที่จะดื้อต่อแอลกอฮอล์หรือไม่ดื้อต่อแอลกอฮอล์นะครับให้หลุดลงไปนะให้มือเราสะอาดจริงๆนะครับได้ดีกว่าการใช้แอลกอฮอล์ด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ทีนี้การใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันสะดวกในแง่ที่เรียกว่าถ้าไม่มีน้ำหรือไม่มีที่ล้างมือ ก็ใช้แอลกอฮอล์ที่จะมาฆ่าเชื้อก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
0: ค่ะนะคะอันนี้แล้วทีนี้เรื่องของการกินร้อนนะคะอาจารย์หมอว่าอ้าวถ้าเป็นอาหารที่เราถึงแม้จะปรุงสุกมาอย่างเราทำมาตอนเช้ากลางวันเอามาทานตอนเนี้ยแล้วเราใช้ไมโครเวฟเนี่ยถือว่ามันยังถูกสุขลักษณะแล้วก็ถูกต้องอย่างนี้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้นะว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราสุกมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็สะอาดปกปิดมาอย่างดีนะครับแล้วก็ว่ามันไม่ได้หูเสียนะฮะจะกินก็ไม่ได้ว่ากันนะครับการใช้ไมโครเวฟก็ไปช่วยเนี่ยยิ่งดีนะครับความร้อนจากไมโครเวฟนะถ
0: ้
1: าเราสามารถใช้ไมโครเวฟแล้วตั้งให้มันถูกโดยทั่วไปไวรัสเนี่ยนะครับความร้อนเกิน85องศานะครับจ
0: ุ
1: ดไหนที่ความร้อนเกิน85องศาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะ inactivate ไวรัสโดยทันทีหมายถึงว่าจะฆ่าเชื้อไวรัสได้โดยทันทีแต่ทีนี้แน่นอนถ้าเราเอาของเย็นออกมานะครับแล้วเอาเข้าไมโครเวฟข้างนอกอาจจะร้อนข้างในอาจจะไม่ร้อนก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้มั่นใจว่าทุกจุดเนี่ยร้อนถึง85องศา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็แน่นอนนะได้แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเรารับประทานอาหารโดยใช้ลวกนะผมยกอย่างหอยแครง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเอาหอยแครงมาลวก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเอ้ยมันน้ำเดือดดิค่ะ100องศา
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆ100องศาเนี่ยอาจจะอยู่ที่เปลือกหอยแครงนะครับแต่ข้างในตัวหอยแครงอาจจะไม่ถึง85องศา
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอกาสยังมีไวรัสไม่ว่าจะเป็นโนโร
0: ค
1: ่ะไวรัสหรือแม้กระทั่งตับอักเสบเ
0: อ
1: ที่ติดมาก็ทำให้เกิดการระบาดได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะทุกคนก็บอกว่าลวกเนี่ยมันอร่อยนะครับ
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเอาให้ปลอดภัยก็บอกว่าเอาให้มันสุกไปเลย
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าบอกสุกไปเลยกินหอยแครงสุกนะครับบางคนก็ไม่ชอบอีกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูก็แล้วกันนะฮะผมสำหรับผมเนี่ยเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮ
0: ะ
1: ความอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะว่าต้องพิจารณานะคะว่าเราจะเสี่ยงท้องเสียไหมถ้าเป็นพวกอาหารทะเลที่มันไม่สุกมากโอกาสท้องเสียได้ก็ที่คุณหมอได้อธิบายไปเพราะนั้นก็ต้องดูแลกันเต็มที่ในเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมคะอาจารย์หมอยงคะที่จะต้องให้เราช่วยกัน
1: ช่วงที่เป็นโรงเรียนเปิดนะครับก็ช่วยกันลงนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะลดภาระโรคต่างๆจะเกิดขึ้นที่จะติดต่อระหว่างเด็กนักเรียนต่อนักเรียนแล้วเพรา
0: ะ
1: นักเรียนก็จะไปสัมผัสกันละแล้วนักเรียนก็จะเอากลับบ้านไปให้พี่น้องที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บนะฮะโดยเฉพาะโรคของไวรัสเนี่ยก
0: ็
1: จะเพิ่มขึ้นหลังจากโรงเรียนเปิดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะถ้าเราช่วยกันลดการแพร่กระจายโดยเฉพาะในเด็กนักเรียนคุณครูช่วยกันดูให้ล้างมือให้เลยต่างๆนะครับมันก็จะได้ลดนะครับไอ้ความสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยลงไปได้และที่เด็กจะต้องขาดเรียนหรือต้องการอะไรต่างๆเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันดูนะครับนะฮะผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าเราช่วยกันนะครับเราก็จะได้ลดภาระต่างๆพวกนี้ลงไปได้ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็วันนี้จะขอต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอยงมากเลยค่ะนะคะที่มาอธิบายให้เราเห็นกันอย่างชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของโรคไวรัสอีโบลาด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นวิธีนะคะคือเรื่องของการระบาดของโรคนะคะมันก็จะมีเป็นหลายปัจจัยที่มาทำให้สนับสนุนว่ามันจะแพร่ระบาดได้ในวงกว้าง มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนวิธีป้องกันนะคะง่ายๆอย่างที่อาจารย์หมอยงได้บอกไปนะคะเหมือนกับที่ทางกรมอนามัยเคยอธิบายไปช่วงของโควิดนั้นเราจำกันได้กันเป็นอย่างดีเลยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแต่พอลงรายละเอียดว่านะคะการกินร้อนก็ต้องร้อนเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิต้องสูงมากกว่า85องศาเซลเซียสแล้วก็ต้องให้ทั่วกันหมดทุกส่วนของอาหารนะคะก็จะได้ทำให้ตัวทั่วไวรัสอะไรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็ส่วนการล้างมืออันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดกันว่าต้องใช้พวกสบู่อะไรที่เป็นของเหลวด้วยนะคะในการล้างให้ครบถ้วนนะคะตามซอกนิ้วนะคะเล็บมืออะไรเนี่ยนะคะเพื่อทำให้จะได้ไม่ไปแพร่กระจายเพราะว่ายิ่งเป็นเด็กเล็กนะคะก็จะจับนู่นนี่นะคะเอามือมาจับหน้าจับตาแคะจมูกนะคะมันก็ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากป้องกันแบบนี้ค่ะนะคะก็จะทำให้หยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสต่างๆได้ด้วยนะคะฝากไว้สำหรับข้อมูลตรงนี้ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมีเรื่องสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งมานะคะคุณอนุชิตนะคะแจ้งว่าถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของลาซานมุ่งหน้ามาที่แบริ่งค่ะในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าเลยแยกลาซานด้านศรีนครินทร์ไปเนี่ยนะคะมีรถพยาบาลค่ะออกแจ้งมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะมีรถพยาบาลเปิดไฟฉุกเฉินไว้ในช่องซ้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ 4-5 นายนะคะอยู่ในจุดนี้ด้วยค่ะนะคะไม่ทราบว่าเป็นเหตุอะไรนะคะซึ่งทำให้การจราจรนั้นท้ายนั้นไปทางวัดสีเอี่ยมด้วยนะคะจุดนั้นคือตรงแยกลาซานนะคะที่มีรถพยาบาลเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะอาจจะใช่นะคะรถพยาบาลนะคะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีเครื่องตรวจอยู่ในจุดที่คุณอนุชิตนั้นแจ้งมาค่ะนะคะเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะคุณทองอินค่ะอยู่ในซอยทองหล่อสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาครับผม
0: ค่ะ
2: พอดีผมมาจากเมื่อกี้มาจากสุขุมวิทเข้าถนนทองหล่อนะครับ
0: ค่ะ
2: พอดีขึ้นสะพานที่จะมาเบี่ยงลงถนนเพชรบุรีครับไปเจอโคลนหล่นอยู่บนถนนเลนกลางครับ
0: ขึ้นสะพานเบี่ยงออกเพชรบุรี
2: ใช่ใช
0: ่อ๋อค่ะแต่ว่ายังอยู่บนสะพานอยู่ใช่ไหมคะจุดที
2: ่ใช่ใช่อยู่บนสะพานเลนกลางครับ
0: อือแล้วมันจำนวนเยอะไหมคะ
2: โอ้เยอะมากครับเยอะมากตั้งแต่กลางสะพานยันถึงไฟแดงครับ
0: ว้ายค่ะ
2: แต่ว่ารถวิ่งไม่ได้นะเลนกลางอ่ะเพราะมันกองใหญ่เกิน
0: อ๋อรถก็ไม่กล้าที่จะขับคล่อมหรือว่าอะไรเลย
2: ใช่ใช่ใช่ถ้ามอไซค์มาเนี่ยล้มอ่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยว
2: ตรงนั้นผมท่านผมมองไปขวามือจะเป็นเขตสำนักงานเขตนะ
0: ค่ะเขตวัฒนาไหมอ่ะ
2: เออเขตทวีวัฒนา
0: เขตวัฒนาไม่มีทวี
2: แล้วค่ะวัฒนาใช่ไหม
0: น่าจะเดี๋ยวแจ้งให้นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: คือเยอะมากครับพี่เยอะมาก
0: อืมแต่ว่ายังไม่มีแบบรถล้มอะไรเลยนะคะ
2: ผมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็น
0: ค่ะ
2: ผมกลัวแบบว่ารถมันวิ่งขึ้นสะพานมาแล้วเขามองใช่ไหม
0: น่าจะเดี๋ยวแจ้งให้นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: คือเยอะมากครับพี่เยอะมาก
0: อืมแต่ว่ายังไม่มีแบบรถล้มอะไรเลยนะคะ
2: ผมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็น
0: ค่ะ
2: ผม

0: ด้านของศูนย์อมฤตของกรุงเทพมหานครให้ด้วยนะคะในจุดที่คุณทองอินแจ้งไว้ว่ามีดินโคลนก้อนเบิ่มเลยนะคะที่หล่นมาทางด้านของทองหล่อที่จะออกไปทางถนนเพชรบุรีนะคะนะคะเดี๋ยวแจ้งให้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
6: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณ

0: ค่ะทางด้านของรฟม.นะคะก็ได้แจ้งเรื่องการเบี่ยงการจราจรค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะที่มีการทำงานกันนะคะนะเป็นทางรฟม.นะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะนะคะแจ้งว่าปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมค่ะบนถนนหลานหลวงนะคะบนถนนหลานหลวงค่ะบริเวณแยกยมราชนะคะถึงตรงมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกค่ะแล้วก็ซอยหลานหลวง12ค่ะเป็นการทำงานเพื่อตัดบรรจบท่อประปาสถานียมราชช่วงของโครงการรถไฟฟ้าช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเริ่มงานกันมาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมวันอาทิตย์ค่ะนะคะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้31พฤษภาคมค่ะนะคะก็ทำงานที่ปิดเบี่ยงจราจรตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมีผลทำให้ถนนหลานหลวงบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้ามาทางสะพานขาวนั้นสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะคะแล้วก็เป็นทิศทางแบบเดินรถทางเดียววันเวย์นะคะโดยประชาชนผู้ที่พักอาศัยเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ในการเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะคะเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้เพิ่มเติมเลยนะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งหมายทราบกันค่ะคุณต้อมจอมทองนะคะแจ้งสภาพการจราจรค่ะที่กาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงของตลาดดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางโคลัดนะคะการจราจรในขณะนี้เคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีรถจอดเสียตรงหน้าสำนักงานเขตบางแคนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุที่อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่มีรถนะคะรับแจ้งว่าตกสะพานข้ามคลองตรอนนะคะไปเพิ่มเติมกับทางรถตำรวจเอกณัฐพงษ์ดวงตาน้อยรองสารวัตรสอบสวนของสภ.ตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะในจุดตรงนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นสะพานข้ามคลองหรือว่ายังไงคะ
1: ตรงถนนหมายเลข11อ่ะตรงนั้นมันเป็นสะพานข้ามคลองตอนครับผม
0: ค่ะแล้วก็ที่รับแจ้งมาว่ามีรถปิกอัพตู้ทึบเนี่ยตกลงไปเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคะ
1: เมื่อเช้านี้ครับผมประมาณ6โมง50นาทีนะครับแต่จะเห็นว่ามีรถกระบะตู้ทึบเสียหลักตกสะพานคลองตอนนะผมได้จริงได้ไปตรวจสอบครับ
0: ค่ะ
1: พอไปตรวจสอบก็พบรถไอ้ตู้ทึบคันหมายเลขทะเบียน3ขอสูเท่าเท่า6097กรุงเทพฯเสียหลักตกไปอยู่ริมคลองตอนนะครับตรงริมน้ำเลยครับผม
0: โอ้โหคือตกเนี่ยคือชนราวสะพานหรือว่าเหมือนกับข้ามเหินข้ามลงมาคะ
1: ไอชนเหล็กกั้นสะพานครับเหล
0: ็
1: กกั้นราวสะพานแล้วก็เสียหลักตกลงไอคลองตอนเลยครับผมริมคลองตอนเลยครับสูงประมาณ30เมตรครับ
0: ค่ะสูงมากแล้วก็ตกลงไปข้างล่างนะคะคือ จอส
1: ไ
0: ลด์รับแจ้งว่ามีคนเจ็บแต่ว่าในที่เกิดเหตุจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้มากันกี่คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดกี่คนนะคะ
1: อ๋อสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
0: ค่ะ
1: รถคันนี้เนี่ยบรรทุกผลไม้มาจากจังหวัดปทุมธานีจะไปส่งที่แพร่แล้วก็ปลายทางพะเยาครับม
0: ี
1: คนขับชื่อนายกลาวุฒิครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แฟนสาวนั่งข้างมาด้วยบรรทุกจากปทุมจะไปส่งเขามาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าสอบถามแล้วบอกเขาวูบหลับในทำให้รถเสียหลักเบนไปทางซ้ายไปชนกับเหล็ก
0: กั้น
1: ขอบถนนนะครับแล้วก็ทำให้เสียหลักตกไปคลองตอนเลยครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนหลังจากเกิดเหตุคือมีคนผ่านทางเห็นหรือว่ายังไงคะรองสาวัตร
1: ก็พอดีคนที่ านไปก็เห็นครับแล้วก็คนขับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากก็เลยลุกมาขอความช่วยเหลือครับจากนั้นรถกู้ชีพลงมาจากของอบต.น้ำอ่างนำคนเจ็บทั้งสองคนนะไปส่งที่โรงพยาบาลพิษณุเวศจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผม
0: คนขับปลอดภัยเหรอคะ
1: คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสามารถเดินไปมาได้ครับ
0: โอ้โหแต่ว่าดูจากความเสียหายของรถนี่แบบมันพังยับมากเลยค่ะทั้งข้างหลังข้างหน้าเนี่ยพังหมดเลย
1: โอ้โหความเสียหายทั้งคันเลยครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: รถไม่เหลือสภาพที่จะดีเลย
0: นั่นน่ะสิแต่ว่าคนขับเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าพัญญานี่น่าจะหนักหรือเปล่าคะ
1: พัญญาเขาบอกว่าคอเคล็ดแต่ว่าสามารถพูดคุยตอบสนองได้ครับผม
0: อ๋อค่ะไม่ได้แบบว่าขาแข้งหักอะไรเลยเหรอคะ
1: ไม่ครับแข้งขาหักปกติ
0: คือ
1: สามารถแต่พูดคุยได้ตอบโต้ได้แต่ว่าให้ดามคอไว้แผ่นดามคอไว
0: ้อ๋อค่ะค่ะคือลงมาข้างล่างเนี่ยพื้นมันค่อนข้างจะนุ่มนิ่มเฉอะแฉะมันก็เลยเหมือนกับแรงปะทะอะไรไม่เยอะมากอย่างไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ใช่ครับพอดีมันชนเป็นเสียหายเยอะพอเลยกระแทกลงมาตกมาพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นนุ่มเป็นดินโคลน
0: เป็น
1: ดินทรายครับ
0: ค่ะยังแบบว่าไม่ได้ไปโดนตรงที่เป็นเชิงพวกต่อหม้อซึ่งอันนั้นเขาจะเทปูนมีหินอะไรซึ่งมันแข็งแรงมันถ้ากระแทกไปตรงนั้นน่าจะแรงกว่านี
1: ้ครับครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีฝนตกมีอะไรด้วยหรือเปล่าอะคะ
1: ขณะเกิดเหตุอะมันถนนมันก็แห้งๆนะคือ
0: ค่ะ
1: มันมืดๆครึ้มๆช่วงเช้าตรู่ครับแล้วก็มันไม่มีฝนนะครับมันก
0: ็
1: มีหมอกมีบ้างเล็กน้อยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคลองไม่ใช่แม่น้ำนะคะรองสารวัตร
1: เป็นคลองตอนครับผมคลองตอน
0: ค่ะแล้วในคลองเนี่ยน้ำไม่เยอะเหรอคะน้ำ
1: ช่วงนี้ฝนของไม่ค่อยตกครับพอดีน้ำไม่ค่อยเยอะก
0: ็
1: เลยโชคดีหน่อยถ้าเกิดฝนตกน้ำเยอะนะทั้งสองคนก็น่าจะไม่รอดครับน่าจะจมน้ำครับผม
0: ค่ะเป็นจังหวะดีที่คือปกติน้ำเนี่ยมันก็จะเต็มคลองมากกว่านี้สูงกว่านี
1: ้ใช่ครับช่วงฤดูฝนน้ำก็จะเต็มคลองครับ
0: ค่ะพอดี
1: ก่อนหน้านั้นก็น้ำท่วมอำเภอตอนไปรอบนึงแล้วครับ
0: ค่ะยังดีที่แบบว่าเป็นช่วงรอยต่อหน้าร้อนเข้าหน้าฝนน้ำก็เลยยังไม่เยอะก็เลยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยคือไม่ได้หนักอย่างที่เราเห็นจากภาพว่าโอ
1: ้
0: ดูแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วตอนนี้ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายยังไงอะคะรองสารวัตร
1: ตอนนี้ผมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเอกชนนะครับเพราะว่าตำรวจไม่มีรถกู้ชีพรถยกอะไรนะให้ช่วยแล้วก็แจ้งกู้ภัยเน
0: ี่
1: ยช่วยเก็บของนำของมาขึ้นมาเก็บไว้ที่สภ.ครับนำรถยกเก็บซากรถเอามาไว้ที่สภ.ก่อนครับรักษาไว้ที่ในปลอดภัยครับผม
0: พวกผลไม้อะไรที่บรรทุกมาเสียหายหมดเลยใช่คะ
1: ผลไม้เสียหายตกแตกกระจายหมดน่าจะพวกองุ่นก็ไม่มีสภาพดีส้มมันก็แตกบางส่วนครับส่วนมากก็จะเสียหายครับผ
0: ม
1: แต่ว่าทางบริษัทเขาก็มีประกันด้วยประกันตัวรถด้วยประกันผลไม้ด้วยยังโชคดีแบบนี้ครับผม
0: อ๋อเป็นของบริษัทที่จะไปส่งไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรเป็น
1: ใช่ใช่ครับดีขับรถของบริษัท
0: ค่ะก็มีประกันที่ดูแลรับผิดชอบตรงน
1: ี้ครับผม
0: ค่ะค่ะก็ขอบพระคุณทางรองสารวัตรมากเลยค่ะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้นะคะเป็นบัติเหตุที่เมื่อตอน 6:30 ที่ทางหลวงเลข 11 อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจากภาพที่เราเห็นก็โอ้โหเสียหายเยอะนะคะแต่ว่าคนขับนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะส่วนภรรยาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะหนักมากกว่านะคะแต่ก็ยังถามตอบอะไรได้นะคะไม่ได้หนักถึงขนาดที่เราคิดไปนะตกลงมาจากสะพานความสูงเนี่ยหลายเมตรอยู่เลยนะคะที่เกิดอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณทองอินได้แจ้งมาในซอยทองหล่อค่ะเป็นฝั่งสุขุมวิทมุ่งหน้าออกไปทางถนนเพชรบุรีนะคะช่วงของบนสะพานข้ามคลองแสนบนสะพานข้ามคลองแสนแสบนะคะมีกองดินที่หล่นอยู่ในช่องกลางช่วงของกลางสะพานค่ะซึ่งคุณสำรวมพระราม3เนี่ยช่วยเพิ่มเติมบอกว่าณตอนนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยมาถึงในจุดนี้แล้วค่ะกำลังที่จะเก็บกวาดก้อนดินกันอยู่นะคะ ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มากค่ะไปถึงกันด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับท่านที่อยู่ในซอยทองหล่อนะคะเข้ามาจากถนนสุขุมวิทแล้วก็จะไปออกทางเพชรบุรีนะคะถนนเพชรบุรีที่ท้ายซอยทองหล่อนะคะช่วงของบนสะพานข้ามคลองแสนแสบค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังโกยดินกันอยู่นะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะคะส่วนในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีชะลอช้ากันไปด้วยค่ะเพราะว่าซอยก็ไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็เสียผิวการจราจรกันไปค่ะไปเพิ่มเติมนะคะกรณีที่เมื่อเช้านี้ค่ะมีรถบรรทุกเหล็กมาแล้วก็ยางแตกบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาค่ะเพิ่มเติมจากทาง10ตำรวจตรีสุรัตน์กรรมชัยตามผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ชัยพฤกษ์ค่ะผู้หมู่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้รถของบริษัทเขามาเคลื่อนย้ายเรียบร้อยหรือยังอะคะ
2: อยู่ระหว่างเปลี่ยนยางครับกำลังเปลี่ยนยางเพื่อเคลื่อนย้ายครับ
0: เปลี่ยนยางก็คือว่าต้องถ่ายเหล็กออกมาอีกคันหนึ่งก่อน
2: ก็คือตอนนี้ไม่ถ่ายครับเปลี่ยนยางแล้วก็บรรทุกขับเคลื่อนไปเลย
0: โอ้โหแล้วรถแม่แรงมันไหวเหรอคะ
2: เราเตรียมอุปกรณ์ไว
0: ้ค่ะก็ใช้แม่แรง
2: ใช่ครับ
0: อือแล้วก็อยู่ระหว่างการเปลี่ยนยาง
2: ใช่ครับ
0: อือค่ะอันนี้ที่แตกเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่ารับน้ำหนักไม่ไหวหรือว่ายางมันสภาพไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะ
2: อันนี้ไม่ทราบเลยครับสาเหตุผมดูยางก็ปีใหม่นะยางเมื่อปี2015 1ปี
0: ก็ปีหนึ่งก็ยังอยู่ในอายุการใช้งานอยู
2: ่ใช่ครับน้ำหนักก็ดูในใบชั่งน้ำหนักก็ไม่เกิน
0: ค่ะก็เรียกว่าถูกต้องทุกอย่างเลย
2: ใช่ครับอาจจะวิ่งไกลและยางร้อนนี่นะครับผมก็ไม่ทราบเพราะมาจากสระบุรี
0: อ๋อมาจากสระบุรีจะไปเขาจริงๆปลายทางเขาจะไปที่ไหนอะคะ
2: ลาดบุรณะ
0: อ๋อค่ะสรุปว่าเขาบรรทุกอะไรมาคะ
2: เป็นปูนครับถุงปูน50ลูก
0: เป็นปูนซีเมนต
2: ์เป็น50ลูกไอ้5ใช่ครับปูนซีเมนต์500ถุงน้ำหนัก10ตันอยู่ในใบที่เขา
0: 500ถุง
2: ออกมาจากรับสินค้า
0: อ๋อค่ะเป็นปูนถุงบรรจุถุงแบบที่เขาใช้งานกันแบบเนี้ยนะคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็เกิดยางแตกค่ะแล้วก็ใช้เวลาอีกนานเพราะกว่าจะแล้วเสร็จอะค่ะ
2: ก็อีกสักครู่นึงครับดูช่างเรากำลังเปลี่ยนยางเปลี่ยนเสร็จไปแล้วร้อนนึงครับเดี๋ยวอีกร้อน
0: อ๋อค่ะนะคะก็น่าจะสัก11โมงกว่าน่าจะเรียบร้อย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะผู้หมู่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะตรงนี้เป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานะคะที่รถคันนี้ยางแตก2ล้อหลังซ้าย2ล้อเลยนะคะหลังซ้ายที่แตกก็ขวางไปอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็จะมีชะลอตัวในจุดนี้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยวางกลวยเอาไว้แล้วนะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรไปได้นะคะในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอะไรใช้การได้ค่ะนะคะช่วงนี้เราไปพักกันค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมา11โมงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกปลื้มผลสภาพัฒน์ระบุ GDP ไตรมาสแรกโต 2.8% และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบปรามโนมินีพบคนไทยถือหุ้นแทนเชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 รายสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส1ปี2569ขยายตัวขึ้น 2.8%ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานที่ประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแกร่งจึงขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ร่วมมือกันทั้งที่สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกไม่เป็นใจแต่เราก็ยังช่วยกันร่วมมือค้ำยันผลักดันให้มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลจะใช้เงินจากพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทเพื่อทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 รายเตรียมขยายผลดำเนินคดีเชิงลึกและเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศหลังพบเชื่อมโยงบริษัทกว่า 50,000 รายภายหลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่พบการกระจายตัวของบริษัทที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นจำนวนมากในหลายพื้นที่อาทิพัทยาภูเก็ตสมุยและหัวหินโดยมีพฤติการเข้าข่ายนอมินีเช่นให้คนไทยถือหุ้นแทนอำพรางโครงสร้างบริษัทโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับ 300,000 ถึง 1 ล้านบาทโดยทางกรมเตรียมขยายผลตรวจสอบเชิงลึกและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดต่อไปอีกทั้งได้ยกระดับมาตรการป้องกันโดยกำหนดให้ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต้องแสดงหลักฐานทางการเงินของผู้ถือหุ้นไทยและยืนยันการลงทุนจริงส่งผลให้จำนวนธุรกิจเข้าข่ายเสี่ยงลดลงแล้วกว่า 75%และเตรียมเข้มตรวจเส้นทางการเงินเพิ่มเติมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำจะเดินหน้าควบคู่กับการอำนวยความสะดวกของนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองร้อยทหารพรานที่4214ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์ฤกษ์สินค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองร้อยทหารพรานที่4214ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณบริเวณที่ว่าการอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายในกิจกรรมมีการนำเครือข่ายรถพุ่มพวงหรือรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เข้ามากระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งผักสดและเครื่องปรุงรสไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปนอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไกลอีกด้วยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะในตอนนี้นะคะ 11:09 นค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุนะคะที่ถนนพระราม3ค่ะเป็นฝั่งถนนตกมุ่งหน้ามาทาง5แยกละละนองนะคะจุดนั้นอยู่ตรงก่อนถึงหัวปลาช่องนนทรีเล็กน้อยค่ะเป็นเก๋งกับปิกอัพค่ะชนกันขวางอยู่ช่องขวานะคะไม่มีผู้บาดเจ็บจุดนี้ก็ทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันรถยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็คุณชายอ้นค่ะแจ้งว่าในซอยสุขสวัสดิ์66ค่ะเป็นทางถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาที่ตัดกับประชาอุทิศ69แยก2นะคะก็แจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่ามีแนวก่อสร้างที่เป็นการทำงานซ่อมสะพานข้ามคลองตรงคลองสุเหร่านะคะคือ2ช่องเลยค่ะนะคะทำให้รถนั้นไม่สามารถผ่านได้นะคะก็ในจุดนี้คือผ่านไม่ได้เลยทั้ง2ด้านเพราะว่าทำทั้ง2ช่องนะคะก็ทำให้รถคงจะต้องไปใช้เส้นทางอื่นนะคะถ้าหากว่าเป็นคนพื้นที่ก็น่าจะมีเส้นทางที่เลี่ยงได้นะคะก่อนหน้านี้คุณโจ๊กค่ะแจ้งว่าถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะเกษมราชมุ่งหน้ามาทางรัชดาพระราม4ค่ะนะคะรถนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะในจุดตรงนี้ที่แจ้งมาแล้วก็อุบัติเหตุที่ก่อน11โมงนะคะที่รับแจ้งมาก็จะเป็นในซอยเส้นทางลัดที่บึงคำพลอยนะคะช่วงของคลอง7มุ่งหน้ามาทางคลอง6ค่ะจุดนั้นอยู่ตรงเข้าจากปากซอยประมาณ600เมตรนะคะมีปิกอัพเสียหลักชนเสาไฟแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการกันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ารับแจ้งว่ามีเหตุรถไฟชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บตรงกำแพงเพชร7นะคะไปเพิ่มเติมกันกับกู้ภัย440มูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดี
1: ค่ะลักษณะเหตุเนี่ยมันตกลงว่ามันเป็นเหตุอะไรยังไงอะคะ
2: เบื้องต้นสอบถามเบื้องต้นในจุดเกิดเหตุอะครับคือเหมือนผู้บาดเจ็บอะครับจอดรถไหลทางเพื่อที่จะข้ามแท่นบาริเออร์จะข้ามไปปัสสาวะฝั่งตรงข้ามของทางรถไฟอะครับแล้วเหมือนแบบว่าก็น่าจะกระโดดไปแล้วรถไฟมาพอดีเพราะว่ามีรอยชนที่ฝั่งซ้ายเพราะเขาใส่หมวกอยู่ด้วยครับผม
1: คือ
2: ศีรษะมีรอยแตกแผลใหญ่อยู
1: ่ค่ะคือจังหวะที่เขาคือกระโดดข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้ว
2: รถไฟมาพอดีครับน่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าที่เกิดเหตุเขาบอกมาแบบนี้เหมือนกัน
1: แต่พูดถึงรถไฟมามันก็รถไฟมันก็เสียงดังนะคะที่ถ้า
2: น่าจะเขาใส่หมวกกันน็อกอยู่ด้วยมั้งครับเพราะว่าพัฒนาวิสัยในการมองมันก็จะตัดถูกตัดไปในด้านข้างครับ
1: อ๋อเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์
2: เป็นกลุ่มไลแมนนะครับ
1: อ๋อเป็นพวกไรเดอร์นะคะ
2: ครับผม
1: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็อาการก็สาหัสอยู่ครับ มีบาดแผลที่ศีรษะแผลใหญ่อยู่ตอนนี้กำลังส่งต่อให้โรงพยาบาลพระมงกุฎรับดำเนินการต่อแล้วครับ
1: ค่ะตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนของกำแพงเพชร7นะคะ
2: ข้างๆกับโรงแรม
1: เมอร์เคียว
2: ไม่ใช่ใช่ใช่ครับฝั่งตรงเยื้องๆกับฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเมอร์เคียวเลยครับ
1: เยื้องกับเมอร์เคียวนะคะแล้วทีนี้ รถไฟเนี่ยเป็นขบวนโดยสารหรือว่าเป็นขบวนที่บรรทุกสินค้ามา
2: เป็นขบวนโดยสารครับ
1: โดยสารมาจากทางจากไหนไปไหนอะครับจากทาง
2: มาจากคลองจากทาง
1: คลองตัน
2: แยกมักกะสันแยกมักกะสันมุ่งหน้าไปทาง
1: คลองตัน
2: แยกคลองตันครับผม
1: อ๋อค่ะมักกะสันออกไปนะคะ
2: ครับผม
1: โอ้โหแล้วก็ตอนนี้รถไฟไปแล้วหรือว่ายังไงคะ
2: รถไฟจอดอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุครับยังรอน่าจะรอให้ปากคำกับเจ้าที่ร้อยเวรอยู
1: ่อ๋อค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วก็ผู้โดยสารก็ยังมีอยู่บนขบวนรถไฟอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะโอ้โหแต่ว่าแหมฟังแล้วมันก็ไม่น่าเกิดเลยนะคะที่จุดตรงนี้ค่ะก็เป็นไรเดอร์นะคะที
2: ่
1: จอดรถปัสสาวะตรงนั้นกระโดดข้ามไปตัดเหมือนกับตัดหน้ารถไฟเหมือนกัน
2: ประมาณนั้นครับ
1: อืมค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ได้จะเข้าสถานีหรือว่าอะไรเขาก็เลยไม่ได้เปิดโบสถ์แล้วก็ไปตามรางของเขา
2: น่าจะใช่ครับเพราะว่าอีกไปอีกประมาณสัก100-200เมตรก็จะเป็นตรงแยกที่ว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดแล้วครับ
1: ค่ะอืมค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะค่ะกู้ภัย440นะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะ
2: ครับผมครับ
1: ก็เนี่ยฟังเหตุแล้วคือไม่ได้ซ้ำเติมคนเจ็บนะคะแต่ว่าบางกรณีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เพิ่งจะเกิดเหตุมานะคะหมาดหมาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกับกรณีของรถไฟบรรทุกสินค้านะคะที่มาจากทางด้านของสถานีคลองตันมุ่งหน้ามาทางมักกะสันนะคะที่ไปชนกับรถปอ206ซึ่งจอดคล่อมรางรถไฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ30คนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะที่ต้องแก้ไขกันหลายด้านเลยนะคะแต่ว่าเหตุนี้เนี่ยเป็นเหตุคนที่เดินเท้านะคะจะเรียกว่าเดินเท้าหรือว่าจะยังไงดีคือกระโดดข้ามไปจะไปฉี่นะคะแล้วก็รถไฟมาทำให้เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสทีเดียวนะคะตอนนี้เป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์ที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าอาการนั้นค่อนข้างสาหัสทีเดียวค่ะนะคะในจุดตรงนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะที่คงจะเป็นอุทาหรณ์ได้นะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะเหมือนกับประสบเหตุหรือว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ค่ะนะคะจะได้เป็นอุทาหรณ์กันนะคะคุณธานินค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงของทางลงด่านเทพารักษ์นะคะเป็นฝั่งมุ่งหน้าบางนาแจ้งว่ามีรถกระบะเสียหลักแล้วก็ไปชนบาริเออร์ด้านซ้ายของทางด่วนนะคะไม่มีคนเจ็บค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะแล้วก็เจ้าสร้อยได้ประสานงานกับทางกู้ภัยของทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะในฝั่งกลับกันค่ะนะคะการจราจรก็รถมากเคลื่อนตัวได้นะคะสำหรับทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่มีอุบัติเหตุนะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะมีเรื่องของสุขภาพกันนะคะแล้วก็การดูแลการรักษากันนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้ยินชื่อนะคะของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะทีนี้เนี่ยภารกิจของทางมูลนิธินะคะเป็นการนะคะในการช่วยเหลือค่ะนะคะช่วยเหลือผู้ที่ป่วยโรคไตนะคะทางเดินปัสสาวะที่มีฐานะขัดสนนะคะทั่วประเทศค่ะนะคะซึ่งการช่วยเหลือของทางมูลนิธิโรคไตเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งโดยตรงแล้วก็ผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐนะคะซึ่งก็มีการช่วยกันเป็นประจำทุกๆปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรเงินให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดค่ะทั้งเป็นพวกค่ายาค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตนะคะผู้ป่วยที่เป็นทางเดินปัสสาวะนะคะที่ฐานะไม่ดีนะคะมีความขัดสนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะก็ยังมีโครงการหน่วยไตเทียมด้วยนะคะที่ได้รักษาผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,000 บาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีภารกิจที่ช่วยเหลือผู้ป่วยขัดสนในการผ่าตัดเปลี่ยนไตนะคะมีการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ทางมูลนิธินั้นทำมากันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะทางมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักดีองค์ประธานก่อตั้งและสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานได้ร่วมถวายความจงรักภักดีโดยดร.รัชนีเพิ่มพานิชค่ะซึ่งท่านเป็นกรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะจัดรายการพิเศษค่ะน้ำใจช่วยไตเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะก็จัดรายการพิเศษกันทางช่อง5นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ค่ะจัดขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะคะช่วงเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นค่ะก็เป็นการหารายได้นะคะที่สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศนะคะรายการพิเศษค่ะน้ำใจช่วยไตนะคะซึ่งจัดขึ้นทางช่อง5ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะคะ 14:35 จนถึงเวลา 16:30 ค่ะนะคะในรายการพิเศษในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการแสดงนะคะการแสดงนะคะมีเพลงค่ะนะคะเป็นการแสดงประกอบเพลงผ้าไทยอัญมณีนะคะของโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราเขตบางเขนค่ะนะคะก็จะมีเป็นอดีตศิลปินของกรมศิลปากรให้มาขับร้องเพลงกันนะคะแล้วก็มีการขับร้องเพลงใต้ร่มชลินธรค่ะโดยกรรมการสมาคมคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีบรรเลงดนตรีของวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรานะคะที่มีนักร้องนะคะจากเดอะโกลเด้นซองค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นพันตำรวจเอกภูริรัตน์บุญสุขยานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะมีนักร้องจากทางกรมศิลปากรด้วยนะคะที่มาขับร้องเพลงกันนะคะรวมทั้งมีนักร้องรับเชิญค่ะอย่างเช่นคุณโฉมฉายอรุณฉานนะคะคุณยืนชมสมบัติเทพหรือว่าเอ็มนะคะคุณเอ็มค่ะแล้วก็มีคุณกมลพรหุ่นเจริญค่ะรวมทั้งมีนักร้องกิจิมศักดิ์ด้วยนะคะอาทิเช่นคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์นะคะคุณสุรินทร์สุนทรสนานเป็นต้นค่ะนะคะเรียกว่ามีนักร้องกิตติมศักดิ์แล้วก็นักร้องรับเชิญหลายต่อหลายท่านค่ะที่มาในรายการพิเศษในครั้งนี้นะคะสำหรับรายการน้ำใจช่วยไตของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะเป็นการสมทบทุนกับมูลนิธินะคะเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่มีฐานะยากไร้นะคะมีฐานะยากจนนะคะมีความขัดสนนะคะที่อยู่กันทั่วประเทศแต่ว่ามีเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยทั้งโรคไตเรื่องของทางเดินปัสสาวะด้วยนะคะนะคะก็ติดตามชมกันได้นะคะรวมทั้งช่วยกันสมทบทุนของมูลนิธิโรคไตได้นะคะด้วยการชมรายการในครั้งนี้แล้วก็สมทบทุนกันค่ะเพราะว่ารายได้ที่ได้จัดขึ้นเนี่ยนะคะรายได้ก็จะไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ทั่วประเทศนะคะรวมทั้งเป็นการซื้อเครื่องมือนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะฝากติดตามกันนะคะในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะทางช่อง5ค่ะบ่าย 2:35 จนถึง 16:30 นะคะกับรายการพิเศษในครั้งนี้น้ำใจช่วยไตค่ะนะคะส่วนในตอนนี้นะคะที่ติดตามการเรื่องของอากาศนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ทางด้านของคุณธวัชบอกว่ามองไปทางธนบุรีนะคะมีกลุ่มฝนนะคะก็ดูล่าสุดเลยนะคะสำหรับในกลุ่มฝนในช่วงตอนนี้นะคะที่ทางภาพเรดาร์นะคะของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ตรวจกลุ่มฝนตอนนี้ในกรุงเทพก็ยังปลอดโปร่งดีนะคะแล้วก็อย่างที่คลองเตยที่จอดร้อยเองเนี่ยแดดอย่างแรงทีเดียวค่ะถ้าแดดแรงมากค่ะยังไม่พบกลุ่มฝนแต่ทีนี้โอกาสเกิดฝนนะคะอย่างที่ได้รายงานกันไปว่าวันนี้ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นโอกาสเกิดฝนอยู่ที่160ของพื้นที่แล้วก็โอกาสเกิดฝนนั้นอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำด้วยนะคะที่โอกาสเกิดฝนนะคะในวันนี้นะคะช่วงเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็แจ้งมาว่าบริเวณแยกราชประสงค์นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะของคนเสื้อแดงนะคะก็ตั้งแต่นะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันทางแยกราชประสงค์ตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มนะคะค ือเส้นทางแยกเฉลิมเผ่ามาทางประตูน้ำมาทางราชประสงค์นะคะก็แจ้งให้ทราบกันนะคะเผื่อว่าจะได้ใช้เส้นทางอื่นนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะที่ได้แจ้งเพิ่มเติมกันนะคะทางในซอยทองหล่อนะคะท้ายซอยทองหล่อคือฝั่งสุขุมวิทจะออกพิบรีค่ะบนสะพานข้ามคลองแสนแสบนะคะที่มีดินโคลนหล่นอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจของทางเขตนั้นได้กำลังเก็บกวาดกันนะคะไม่ทราบใกล้เสร็จหรือยังคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ทำให้การจราจรก็จะชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางที่กำลังจะผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมรถถึงดูแล้วเยอะนะคะก็จากที่มีดินโคลนหล่นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ดำเนินการเก็บกวาดกันอยู่นะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะนะคะในการเดินทางค่ะนะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะท่านที่ผ่านไปแล้วก็ไปพบเจอค่ะอะไรที่มันทำให้การเดินทางดูแล้วไม่ปลอดภัยนะคะก็รีบแจ้งเข้ามาต้องขอบคุณมากค่ะนะคะก็สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยเพราะว่าหมายเลขนี้เป็นเบอร์โทรฟรีนะคะจะได้แจ้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ไปแก้ไขอะไรให้เรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนะคะที่แจ้งผ่านจสร้อยเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับรถค่ะนะคะอะไรที่สามารถที่จะทำให้อุบัติเหตุนั้นลดลงได้ช่วยกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งในแต่ละวันนะคะบางครั้งนั้นรุนแรงมากค่ะนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากที่ความประมาทของคนขับนะคะก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะยังถือว่ายังตั้งอยู่บนความประมาทกันอยู่ค่ะนะคะไม่ได้ไปกันตามกฎจราจรคือเอาง่ายๆนะคะเรื่องของสัญญาณไฟจราจรค่ะนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะคือทุกคนที่ขับรถเห็นว่ารู้นะว่าไฟแดงก็ต้องหยุดนะคะไฟแดงก็ต้องหยุดเพราะว่าอีกด้านนึงเนี่ยเขาได้ไฟเขียวมานะคะแต่ถ้าหากว่าแยกนั้นนะคะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยกำกับนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่รถแบบโล่งๆอ่ะนะคะเกือบจะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีนะคะจะฝ่าสัญญาณไฟกันไปนะคะคือขับมาเนี่ยไม่ได้มีทีท่าเลยนะคะว่าจะชะลอนะคะคือดูแล้วด้วยความเคยชินนะคะอย่างในพื้นที่นะคะคนที่บ้านอยู่แถบไหนก็คงจะสังเกตกันได้ถ้าเป็นช่วงเวลาแบบตอนเช้าๆหรือว่าตอนกลางคืนนะคะพอผ่านแยกนั้นแล้วก็รถโล่งหน่อยนะคะอันนี้ก็ไม่สนเหมือนกันทางใครจะแดงจะเขียวนะฉันก็จะไปนะคะไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะตอนนี้รถเก๋งรถอะไรเนี่ยเอากับเขาด้วยค่ะนะคะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะนะคะก็เลยอยากจะให้ย้อนกลับไปว่าในการขับรถเนี่ยมันต้องอยู่บนกฎจราจรนะคะคือถ้ามีคนที่ไม่ไปตามกฎจราจรเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นความสับสนโอลหม่านนะคะรถก็ติดนะคะแล้วก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุด้วยนะคะนะคะแต่ละแยกนะคะมีท่านไหนผ่านแยกไหนแล้วก็บอกว่าเป็นแยกมารยาทดีแบบโหทุกคนนั้นเคารพกฎจราจรไฟแดงก็รอให้ไฟเขียวผ่านไปค่ะมาเล่าสู่กันฟังหน่อยอยากชื่นชมนะคะส่วนแยกไหนที่คนไม่เคารพกฎจราจรก็ยังไงดียังไงกันดีที่จะทำให้เขาเคารพกฎจราจรนะคะเพื่อเป็นความปลอดภัยนะคะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิธีไหนจะต้องบังคับใช้กฎหมายกันอย่างเข้มข้นเพิ่มโทษในการปรับกันให้มากขึ้นหรือเปล่านะคะถึงจะเกรงกลัวถึงจะเคารพกฎจราจรนะคะก็ลองเสนอความคิดเห็นกันเข้ามานะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆนะคะว่าคุณนั้นคือผู้ที่ช่วยทำให้อุบัติเหตุนั้นลดลงแล้วก็ช่วยทำให้การจราจรนั้นไม่ติดขัดเพราะว่าพอไม่มีอุบัติเหตุนั้นการจราจรมันก็จะไปกันได้ตามสภาพในช่วงเวลานั้นๆ นะคะซึ่งท่านที่ขับรถดีค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะนะคะหรือว่าท่านใดที่เป็นผู้ขับรถดีแล้วแบบอยากจะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่จสร้อยกับบริษัทเรียบประกันภัยจำกัดมหาชนที่เราทำโครงการนี้ค่ะเพราะว่า เราต้องการเนี่ยให้ทุกคนเป็นที่เป็นคนขับรถเนี่ยเป็นคนขับรถที่ดีช่วยกันลดอุบัติเหตุด้วยการเคารพกฎจราจรนะคะแล้วก็อย่างใช้ความเร็วก็เอาพอประมาณนะคะไม่ได้เร็วแบบจนเวอร์จนเกินไปหรือว่าไม่ได้ขับช้าจนช้ามากช้ามากก็ไม่ได้เป็นการขับที่ปลอดภัยคือเอาแบบพอดีนะคะเป็นการขับรถที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านใดมีการขับรถที่ดีแบบนี้ค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งในโครงการนี้ค่ะมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3ค่ะมีสิทธิประโยชน์นะคะที่นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่ว่าก็คือพอเป็นคนขับรถดีค่ะนะคะดูได้จากว่าพอสิ้นปีเนี่ยเขาจะไปดูว่าในแต่ละกลุ่มนะคะสินใหม่ในแต่ละกลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้ไปถ้าหากว่าไม่เกิน 70% ก็แสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นน้อยค่ะก็จะมีเงินกองทุนเนี่ยคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะสำหรับรถที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ในโครงการคนรักรถนี้นะคะได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะซึ่งเบี้ยประกันภัยประเภท3ค่ะผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะว่ารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสอบถามกันได้เลยนะคะที่หมายเลข02150888 02150088ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับหมายเลข02150888นะคะทีนี้นะคะเรื่องของพูดถึงเรื่องของการจราจรพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะยันก็ไปดูข่าวนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะนะคะก็มีข่าวที่เป็นรายละเอียดนะคะที่ประเทศอินเดียนะคะประเทศอินเดียเนี่ยที่เราได้เห็นผ่านข่าวเห็นผ่านในโซเชียลนะคะว่าสภาพการจราจรเขาเนี่ยชุลมุนวุ่นวายจริงๆค่ะคือมีบางทีมีวัวไปเดินบนถนนก็มีนะคะมีรถทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งอะไรชุลมุนนะคะโกลาหลค่ะนะคะไม่ต่างจากไทยค่ะแต่ว่าอินเดียเนี่ยกำลังมาใช้กล้อง AI อัจฉริยะนะคะเพื่อที่จะจับคนที่แหกกฎผิดกฎจราจรค่ะนะคะเขาใช้ AI เนี่ยตรวจจับแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าอันนี้มันชัดเจนด้วยหลักฐานว่ากล้องตรวจจับนะคะตรวจจับปุ๊บนะคะทะเบียนมาค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แค่บันทึกแล้วก็ส่งใบสั่งไปตอนนี้เนี่ยออกใบสั่งไปแล้วกว่า2ล้านใบเนี่ยเขาบอกว่าขนาดแม้แต่สสนะก็ไม่รอดโดนเหมือนกันนะคะจะมาใช้เป็นอภิสิทธิ์จะบอกว่าเป็น privilege นะไม่ได้นะคะกฎจราจรเนี่ยไม่มียกเว้นนะคะทุกคนนั้นต้องบังคับใช้เหมือนกันสสก็ไม่รอดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้สามารถที่ช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้จริงกว่า 50% นะคะซึ่งทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอันเนี้ยค่ะการที่เขาลดกฎจราจรมีวินัยจราจรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการแค่รณรงค์คือรณรงค์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งคือว่าต้องให้เห็นจริงๆว่าเมื่อคุณทำผิดก็ต้องถูกลงโทษแน่นอนชัดเจนค่ะไม่ว่าใครต้องโดนแบบนี้ค่ะนะคะวันนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจว่าเรื่องของการบังคับใช้นะคะที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ใช้จริงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมานะคะจะได้ลดปัญหาที่การปะทะกันด้วยนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ที่กระทำผิดเพราะว่าบางทีเนี่ยการปะทะกันซึ่งหน้าค่ะมันอาจจะทำให้เกิดอะไรที่รุนแรงไปมากกว่านั้นนะคะก็เพราะนั้นก็จะใช้ AI เนี่ยช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็ AI เนี่ยคือเขาไม่มีไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนนะคะสามารถที่จะทำงานกันได้แบบตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนกลางวันกลางคืนจะสว่างมากสว่างน้อยค่ะนะคะไม่รอดหมดเลยนะคะที่ทางอินเดียนั้นได้นำ AI เนี่ยเข้ามาใช้นะคะเพราะว่าตัวเลขของคนเสียชีวิตนะคะที่ผ่านมาในอินเดียเนี่ยคือในแต่ละปีเนี่ยสูงถึงเกือบ 200,000 คนนะคะคือเฉลี่ยเนี่ยเกือบ485คนต่อวันนะคะแล้วก็สภาพถนนของอินเดียที่เราได้เห็นกันว่าการจราจรนั้นคือซับซ้อนชุลมุนมากๆทุกอย่างอยู่บนนั้นนะคะ วัวก็มีนะคะที่ไปเดินนะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะรถยนต์แล้วก็ทุกคนนะคะคือเป็นทางใช้ทางได้ทุกช่องทางหมดนะคะวันนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แลดูวุ่นวายค่ะนะคะแต่ว่าตำรวจจราจรของอินเดียนะคะที่ได้นำกล้อง AI มาใช้นะคะเพื่อจัดการปัญหาอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดค่ะนะคะคือ AI เนี่ยมันทำได้หมดทุกอย่างนะคะว่าจะเป็นการตรวจจับการใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนะคะไม่คาดสำคัญนิรภัยนะคะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือ AI มีกล้องสามารถตรวจจับได้หมดเลยนะคะมันก็เป็นหลักฐานที่เชิงประจักษ์นะคะที่นำส่งถึงผู้กระทำผิดแนบหลักฐานไปไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเอ้ยไม่ใช่เรานู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยภาพมันชัดเจนค่ะนะคะก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงที่ได้นำมาใช้แล้วก็ใช้ได้จริงซึ่งในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้กันแบบนี้นะคะช่วยลดภาระของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งบอกว่าถ้าหากบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีไม่เพียงพอต้องไปปฏิบัติงานสายนู่นนี่นะคะไม่สามารถที่จะมาอำนวยการจราจรหรือว่ามาคอยนั่งเฝ้าแต่ละแยกกันได้นะคะก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาจัดการมาแก้ไขปัญหานะคะซึ่งสามารถทำได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านที่ดู YouTube ก็จะเห็นเป็นภาพประกอบใช่ไหมคะว่าคือถนนของอินเดียเนี่ยเหมือนกับไทยเลยค่ะนะคะมีรถสารพัดแล้วแต่ละคนก็มาหลายทิศทางมอเตอร์ไซค์ก็ขวามานะคะอันนี้ก็มาทางตรงอันนี้ก็มาอีกทางนึงอันนี้ก็ย้อนมานะคะวุ่นวายไปหมดเลยนะแต่เขาสามารถที่จะจัดการได้สามารถทำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีของ AI ที่เข้ามาช่วยในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะสำหรับข้อมูลอุบัติเหตุค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนเป็นกาญจนาภิเษกค่ะวงแหวนตะวันออกนะคะเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะมอเตอร์เวย์หมายเลข9ค่ะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงกิโลเมตรที่20+200นะคะก็จะเป็นช่วงก่อนถึงต่างระดับธัญบุรีนะคะเป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะก่อนถึงต่างระดับธัญบุรีค่ะกม20+200แจ้งว่ามีรถบรรทุก2คันชนกันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของกาญจนาภิเษกหัวตะวันออกนั้นอยู่ในระหว่างให้ความช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บติดอยู่ในรถบรรทุกคันที่พลิกตะแคงนะคะแล้วก็สภาพการจราจรในขณะนี้ก็จะชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เลยมาแล้วเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะมีรถชะลอดูก็ยิ่งต้องระวังกันมากขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ขับตามมานะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นอยู่ฝั่งมุ่งหน้าบางพลีนะคะแล้วก็รถอีกฝั่งหนึ่งอาจจะมีชะลอดูกันในจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็ฝากเอาด้วยสำหรับกรณีนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาติดเจอท้าก
6: ลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้

0: งชาติทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่ง

0: เพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางต่างระดับพนัสนิคมมาทางต่างระดับหนองไม้แดงนะคะที่ข้ามสุขุมวิทนี้จุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงบนต่างระดับหนองไม้แดงเลยค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีชนกัน8คันนะคะรถชนกัน8คันค่ะในฝั่งขาเข้ามานะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยการจราจรท้ายแถวสะสมมากกว่า3กิโลเมตรแล้วนะคะจุดนี้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเป็นถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาเข้ามากรุงเทพนะคะเข้ามาทางบางนาตรานี้นะคะแล้วก็จุดนั้นอยู่บนต่างระดับหนองไม้แดงค่ะนะคะชนกัน8คันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะมีทั้งเป็นรถบรรทุกนะคะรถปิกอัพแบบตู้ทึบนะคะแล้วก็รถตู้นะคะที่ชนกันรวมทั้งหมดนั้น8คันค่ะนะคะตอนนี้ในการจราจรในฝั่งขาเข้ามาก็ติดขัดนะคะท้ายเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรแล้วตอนนี้ก็น่าจะมากกว่านั้นเพราะว่าเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่รถบรรทุกใช้กันค่อนข้างเยอะมากนะคะเพื่อเดินทางทำให้จะออกจากกรุงเทพไปเข้ากรุงเทพมานะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะเป็นอุบัติเหตุที่รายล่าสุดนั้นได้รับแจ้งเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็ในเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะสำหรับท่านที่เดินทางจุดไหนมีอุบัติเหตุก็แจ้งเพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของอุบัติเหตุจราจรแล้วนะคะก็ใช้เบอร์ดอกจัน1808นี้แจ้งได้นะเรื่องของของหายนะคะหรือว่าไปเจอคนที่พลัดหลงนะคะก็ใช้หมายเลขนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะทางด้านของอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาเข้าเมื่อช่วงก่อน11โมงก็มีอุบัติเหตุนะคะเป็นบนสะพานอรุณอมรินทร์ค่ะนะคะก่อน11โมงเป็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุก็มีคนเจ็บนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนั้นนำส่งไปที่โรงพยาบาลวิชัยเวชแล้วนะคะในตอนนี้การจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของการขับรถนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมนะคะรถราก็จะเยอะกันในชั่วโมงเร่งด่วนค่ะนะคะบางทีต้องทำเวลากันว่าบางคนอาจจะแบบออกจากบ้านช้ามานิดนึงไปเจอรถติดแล้วก็บางทีรีบๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้ก็ฝากกันเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะส่วนสภาพอากาศนะคะยังไม่มีฝนแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอกาสเกิดฝน160ของพื้นที่นะคะในช่วงของบ่ายถึงค่ำนะคะท้องฟ้าก็แบบดูไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ถึงจะมีแดดแต่ว่ามันเจือไปด้วยเมฆฝนนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะในพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ทางด้านนอกค่ะจุดไหนมีเรื่องของการจราจรที่เป็นปัญหานะคะอันนี้ก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่จสร้อยนะคะคุณเนทค่ะเป็นอยู่ตรงช่วงของที่เกิดอุบัติเหตุนะคะที่เป็นไรเดอร์ซึ่งข้ามไปยืนฉี่ริมทางตรงกำแพงเพชร7นะคะแล้วก็ถูกรถไฟเฉี่ยวชนคุณเน็ตพอจะทราบเหตุการณ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพอดีว่าเหมือนเขาเป็นไรเดอร์ครับผมน
0: ่
1: าจะแบบมาอยู่ตรงแถวตรงข้ามโรงแรมพอดีครับผมเหมือนเขาน่าจะใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วน่าจะฟังหูฟังมาครับเลยไม่ได้ยินตัวรถไฟครับผมเรามายืนปัสสาวะตรงริมทางรถไฟก็เดินโดนเฉียวชนเข้าไป
0: ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเขาได้กระโดดข้ามไอ้แบรีเออร์ไปแล้ว
1: ใช่ครับผมไม่ชัวร์ว่าเขามาจากฝั่งที่อยู่ด้านในหรือว่าเดินข้ามถนนไปเหมือนกันครับเพราะว่ามีทั้งไดรเวอร์ที่มาจอดริมแบรีเออร์ครับแล้วก็ข้ามเข้าไปแล้วก็มีทั้งไดรเวอร์ที่อยู่ที่ขับเข้ามาเหมือนมารวมกลุ่มกันตรงแถวๆนั้นนะครับผมที่เขาชอบมานั่งพักกันนะครับเดินออกมาที่ปัสสาวะตรงแถวนั้นเหมือนกันครับ
0: โอ้จะเป็นจุดที่แบบเขาจะมาอยู่กันเพื่อแบบรอออเดอร์มาก็จะไปกัน
1: ครับผมแต่บางทีก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เลยครับผมเหมือนเขามาอยู่กันแบบค่อนข้างใช้คำว่าดูเป็นพวกสุ่มก็ไม่น่าจะเกินนะครับผม
0: คือหลายจับหลายค่ายก็มาอยู่ตรงนี้กันมา
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะ แต่ว่าพูดถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะที่ข้ามบาริเออร์มาจากกำแพงเพชร7ไปมันก็จะเป็นทางรถไฟแต่ว่าก่อนถึงรางรถไฟมันก็จะมีเหมือนกับเป็นไหล่ทางเล็กน้อยที่แบบมีหญ้าขึ้น
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: มันน่าจะพ้นระยะรถไฟไหมคะ
1: ถ้าถามพื้นพ้นระยะรถไฟนะครับผมคือเขาต้องเดินไปใกล้พอสมควรเลยอะครับผ
0: ม
1: เขาถึงจะโดนชนใช่เพราะมันจะมีพื้นที่ระหว่างตัวรางรถไฟกับตัวแบรีเออร์อยู่พอสมควรทั้งสองฝั่งครับตัวแบรีเออร์แล้วก็ตัวที่ด้านถัดเข้าไปตรงส่วนรถไฟตรงนั้นนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหญ้าอยู่ก็ห่างจากตัวรางรถไฟพอสมควร
0: ค่ะคือพอข้ามรางรถไฟไปมันก็จะเป็นใต้ตอม่อไอ้ตรงนั้นมันเป็นอะไรอะตอม่อของ
1: เสาของแอร์พอร์ตลิงก์ครับ
0: แอร์พอร์ตเรลลิงก์นะคะ
1: ใช
0: ่ไม่รู้ว่าเขาข้ามไปถึงตรงช่วงตอม่อแอร์พอร์ตเรลลิงก์หรือเปล่านะจังหวะนั้นหรือเปล่าที่ถูกรถไฟเฉี่ยวชน
1: ครับผม
0: ก็แล้วหลังพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยยังมีไรเดอร์เนี่ยมาจอดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไหมคะคุณเน็ต
1: เหมือนเดิมเลยครับผมก็ณตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มไรเดอร์อยู่กันเหมือนเดิมครับผมเพิ่งประสานไปทาง191ด้วยเหมือนกันว่าแบบให้เข้ามาดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ค่ะแต่มันก็เป็นทางสาธารณะเนาะพูดถึงแบบจะมาห้ามให้เขาไม่มาอยู่กันก็ไม่ได้นะแต่ว่า มาแล้วก็คือเขาจะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเลยเหรอคะแบบเจ้านู้นไปเจ้านี้มารอ
1: ใช่ครับผมเห็นเหมือนแบบมาอยู่กันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรได้นะครับผมตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าจนถึงบ่ายครับผมก็จับกลุ่มกันอยู่พอสมควรเหมือนกันครับผม
0: เพราะว่าตรงนั้นมันร่มเหรอคะ
1: เป็นร่มเป็นช่วงร่มอะครับเพราะว่าอยู่ใต้ตัวใต้สถานีของใต้ทางเดินของตัวแอร์พอร์ตเรลลิงอะครับผม
0: อ๋อ
1: ใช่ครับแล้วมันติดกับฝั่งส่วนที่ของฝั่งทางรถไฟเขาซึ่งเป็นเหมือนเกือบเป็นที่รกร้างตอนนี้
0: อืมแต่ว่ามันก็แบบมีหญ้าขึ้นเขียวๆอะไรแบบนี้มันไม่ถึง
1: ก็ถ้าคนทั่วไปเดินผ่านก็จะดูไม่ค่อยปลอดภัยอะครับผมอื
0: มค่ะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วมันเคยเกิดเหตุร้ายที่ไม่ใช่อุบัติเหตุไหมคะแบบว่าเกิดเป็นคล้ายๆแบบอาชญากรรมจี้ชิงวิ่งราวอะไรแบบนี้มีไหมคะ
1: ก็เหมือนมีถ้าแถบโซนข้างใต้นั้นนะครับผมก็มีเหมือนน้องพนักงานก็เคยมีเหมือนคนวิกลจริตนะครับวิ่งไล่อยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบกว้างค่อนข้างรกร้างครับไม่ค่อยมีคนมาตรวจสอบเท่าไหร่ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ถนนกลางคืนตอนกลางคืนนะครับก็ค่อนข้างมืด
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีเหมือนบางวันก็ไฟถนนตรงกำแพงเพชร7ก็จะดับทั้งเส้นเลยเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นฝั่งรับผิดชอบของใครเหมือนกันครับ
0: ผมเห็นกำแพงเพชร7นี่น่าจะเป็นการรถไฟไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ด้วยตัวถนนนะครับผมมันไม่มีตัวฟุตบาททางเท้าครับผมผู้คนเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยครับผมก็จะค่อนข้างอันตรายรถเหมือนกันอย
0: ่
1: างเพราะว่าตรงถนนเส้นนี้เราจะมีทั้งโรงเรียนดอนซุปดอนบอสโก
0: ้
1: มีทั้งโบสถ์เชิร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นตัวโรงแรมเมืองเขียวมักกะสันของเราแล้วก็ยังจะมีตัวที่เป็นคอนโดรีเซอร์เคิลที่อยู่ใกล้ๆด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างมีผู้ใช้สัญจรไปมาพอสมควรครับเพราะว่าจะคอนเน็กจากตัวแอร์พอร์ตลิง
0: ค
1: ์เขาสามารถเดินลงมาตรงนี้ได้แล้วคนที่อยู่ระแวกแถวนี้เขาก็จะมีสัญจรไปมาเพราะว่ามันไม่มีทางเท้าไงครับเวลาเขาเดินเขาก็ต้องแฉลบกันมาบนถนนแล้วถ้ากลางคืนมันมืดก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควร
0: คือกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วงเช้าไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ารถใช้กันเยอะมากนะคะที่ไปแบบทะลุออกทางอโศกดินแดงกันได้ไปทำศูนย์วิจัยได้ค่ะก็คงต้องจะมันไม่มีเป็นจุดตู้แดงให้ทางสน.มาแล้วก็เวียนมาตรวจอะไรกัน
1: ตอนนี้เราทางโรงแรมครับเราตั้งจุดตู้แดงให้ทางสน.เขามาวนดูอยู่ครับผมแต่ก็ถ้าจะพึ่งพี่ตำรวจเขาวนมาดูอย่างเดียวก็ไม่น่าจะไหวครับผมมันก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับผมถ้าถามผมมันเพราะเวลาคือถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็คืออยากให้หน่วยงาน ที่สามารถเกี่ยวข้องครับผมช่วยดูแลตรงนี้เพิ่มขึ้นหน่อยก็จะดีมากเลย
0: ค่ะเพิ่มไฟเพิ่มอะไรให้แบบมันสว่างสวัยหน่อยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะช่วย
1: ถ้ามีโอกาสทำทางเท้าก็จะดีมากเลยครับ
0: แต่ดูแล้วน่าจะขยายยากไหมเพราะว่าทางมันก็มีอยู่นิดนึงตรงนั้นเองแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับผมจริงๆมันจะมีเป็นตัวถนนนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบคลองส่งน้ำอะครับผมที่เขาเรียบตรงนั้นอยู่ถ้าทำเป็นทางเท้าเพิ่มขึ้นมาผมว่ามันน่าจะทำได้นะครับผม แต่นี่ความคิดเห็นส่วนตัวครับผมไม่รู้ว่าเขาติดเรื่องอะไรกันหรือเปล่า
0: ค่ะก็ฝากไว้นะคะขอบพระคุณคุณเน็ตมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันอันตรายในช่วงกลางคืนเพราะมันเงียบมากนะตรงช่วงของกำแพงเพชร7ตรงนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวหลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมรัตน์ขันทวินหูค่ะสุภมาแจงเหตุสอเขาพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026เหตุราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้ชี้เทียบกับต่างประเทศแพงกว่า 10-20 เท่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าอย่างที่ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีอยากให้คนไทยมีความสุขและได้ดูบอลโลกในช่วงเดือนหน้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงกสทช.แต่หลังจากคุยแล้วพบว่ามีหลายสถานการณ์เป็นตัวแปรซึ่งราคาค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมานั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของฟีฟ่าแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากหากคิดเป็นรายหัวราคาก็จะห่างกับประเทศอื่นประมาณ 10-20 เท่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญแต่ตัวเลขที่มีการเสนอมาค่อนข้างสูงขณะเดียวกันก็ไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนเพราะช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดไม่ได้เหมาะสมรวมถึงการขายโฆษณาก็ไม่เหมือนในอดีตโดยขายได้ยากกว่าส่วนจะมีช่องทางอื่นให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกอย่างใดบ้างนางสาวสุภมาศระบุว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่าเพราะมีกระแสข่าวว่าทางฟีฟ่ามีช่องทางการรับชมที่ต้องเสียเงินเองทั้งนี้ประชาชนถอดใจได้เลยหรือไม่ว่ารัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนางสาวสุภมาศระบุว่ายังต้องรอว่ามีเอกชนรายใดที่อาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ทั้งนี้จะถือว่าตอนนี้รัฐบาลพับโครงการเลยหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องฟุตบอลโลกรัฐก็อยากจะสนับสนุนเพราะเป็นเรื่องของการปลูกฝังให้กับเยาวชนแต่การช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยในขณะนี้มีหลายช่องทางและการลงทุนในเวลานี้ก็อาจจะไม่คุ้มค่าพอจึงต้องดูเป็นรายกรณีพร้อมย้ำว่าหลังจากนี้ขอให้รอดูผลการประชุมครม.ว่าเป็นอย่างไรศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเดินหน้าเคลียร์พื้นที่อันตรายชายแดนจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถกู้ระเบิดเพิ่มได้อีก3ทุ่นมุ่งเป้าคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านเต็ม 100% คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้ลงพื้นที่ปูพรมตรวจค้นระเบิดที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยล่าสุดสามารถเคลียร์พื้นที่อันตรายเพิ่มได้อีก150ตารางเมตรพร้อมขุดพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน3ทุ่นสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอด6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเจ้าที่สามารถกู้ระเบิดและสัมภาระต่างๆไปได้แล้วกว่า320รายการเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย 72,000 ตารางเมตรหรือคิดเป็นแล้วละ 72 ของพื้นที่ทั้งหมดเป้าหมายสูงสุดของภารกิจนี้คือการขจัดภัยคุกคามจากกับระเบิดที่ตกค้างให้หมดไปเพื่อคืนความปลอดภัยและรอยยิ้มในการทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างยั่งยืนวิริยะจันทราในงาน
7: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะน้ำมนต์รัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: ท่านเนี่ยต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสําหรับสอนเด็กๆให้ทําเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อ่ะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันอังคาร19พฤษภาคมนะคะก็วันที่2ของการเปิดเทอมที่เต็มรูปแบบนะคะวันนี้เนี่ยภาพรวมการจราจรดิฉันว่าดีกว่าเมื่อวานนะคะไม่ใช่รถไม่ติดแต่ว่าคือก็ติดเฉพาะหน้าโรงเรียนค่ะไม่ได้แบบติดเบอร์ยาวอะไรเหมือนเมื่อวานนะคะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยมีแจ้งเป็นรถยางแตกค่ะอยู่บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมานิดหนึ่งค่ะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนเป็น6ล้อเขาบรรทุกปูนซีเมนที่เป็นถุงๆมานะคะจะไปส่งที่ราชบุรณะแล้วก็เกิดยางแตกตรงนี้ค่ะแต่นี่ดูจากสภาพในภาพที่เห็นเนี่ยคือล้อเนี่ยมันเบี้ยวเลยนะแล้วก็ยางแบบเหมือนกับฉีกเป็นเส้นๆเลยค่ะนะคะก็เข้าใจว่ายางนั้นเสื่อมสภาพไหมอะไรไหมนะคะสอบถามไปทางสภ.ชัยพฤกษ์นะคะผู้หมู่ที่อยู่ในจุดตรงนี้เนี่ยบอกว่าคือยางเนี่ยดูจากสภาพมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าปี2025นะคะก็คงอาจจะเหมือนกับขับมาไกลทำให้มันร้อนแล้วก็เกิดยางแตกได้ตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนอยู่นะคะน่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้วล่ะนะคะในจุดตรงนี้นะคะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าลงสะพานข้ามคลองบางบัวทองมาในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะนะคะแล้วก็มีรับแจ้งค่ะคุณฉลองเกียรติเมื่อเช้าเนี่ยช่วงประมาณสักหกโมงครึ่งคุณฉลองเกียรติเนี่ยไปทำงานนะคะไปธุระแล้วก็ไปขึ้นรถตรงแจ้งวัฒนะใกล้ๆกับทางศูนย์ราชการนะคะทีนี้ก็เจอคุณลุงคนหนึ่งค่ะทราบชื่อในบัตรประชาชนเนี่ยชื่อคุณชันรงค์วงจำปาอายุ74ปีนะคะบ้านในบัตรประชาชนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเพราะว่าถามเนี่ยดูเหมือนจะมีอาการหลงลืมบ้างนะคะจสร้อยก็ประสานงานกับสน.ทุ่งสองห้องไปเจ้าหน้าที่ก็สายตรวจก็ไปแล้วก็พาคุณลุงเนี่ยมาไว้ที่โรงพักนะคะในตัวนอกจากบัตรประชาชนแล้วนะคะยังมีเป็นตั๋วรถทัวร์ด้วยนะคะซึ่งเดินทางจากร้อยเอ็ดมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งเป็นขากลับนะคะตั๋วเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งที่จะเดินทางกลับจากกรุงเทพไปร้อยเอ็ดนะคะโดยคุณลุงบอกว่าจะมาหาญาติชื่อแบงค์ซึ่งอยู่แถวหลักสี่ก็ไม่รู้ว่าแบงค์นี่เป็นใครนะคะหลักสี่อยู่ตรงไหนยังไงตอนนี้ทางสน.ทุ่งสองห้องก็กำลังดูในระบบของทะเบียนราษฎร์แล้วก็พยายามที่จะติดต่อญาติที่ทางร้อยเอ็ดอยู่นะคะเพื่อว่าจะได้สอบถามอะไรเพิ่มเติมว่ามายังไงตกลงว่าจะไปหาใครกันแน่นะคะตอนนี้อยู่ที่สน.ทุ่งสองห้องค่ะก็ขอบคุณทางสน.ที่จะสื่อสารไปแล้วก็ช่วยพาคุณลุงไปดูแลรวมทั้งคุณฉลองเกียรติด้วยค่ะที่แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้เองค่ะนะคะก่อน11โมงรับแจ้งว่ามีเหตุเป็นรถไฟขบวนโดยสารนะคะจากทางมักกะสันไปทางคลองตันค่ะชนคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจุดนั้นอยู่ตรงถนนกำแพงเพชร7ตรงใกล้ๆกับโรงแรมเมอร์เคียวนะคะพอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าคนที่ถูกรถไฟชนเนี่ยเป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์ก็ใส่ชุดอะไรของค่ายเรียบร้อยดีแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยกระโดดข้ามแบรีเออร์เพราะว่าจากกำแพงเพชร7ไปถัดไปก็จะเป็นรางรถไฟถัดไปอีกหน่อยจะเป็นต่อหม้อของแอร์พอร์ตเรลลิงค์นะคะทีนี้เนี่ยจุดตรงที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะทางโรงแรมเมอร์เคียวที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยบอกว่าก็มักจะเป็นจุดที่มีแบบไรเดอร์เนี่ยมารอตรงนี้เยอะเพื่อรอรับออเดอร์กันแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุไรเดอร์คนนี้กระโดดข้ามบารีเออร์ไปนะคะคงจะไปฉี่นะคะทีนี้ไม่รู้ว่าข้ามตรงรางรถไฟไปที่ตรงช่วงของต่อหม้อใต้ต่อหม้อแอร์พอร์ตเรลลิงค์ไหมนะคะหรือว่าอยู่แค่ข้ามบารีเออร์มาแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่รถไฟควรโดยสารมาก็เลยพุ่งชนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคือขนาดใส่หมวกกันน็อกแต่ว่ามีบาดแผลชะกันมากที่ศีรษะนะคะทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ย่านนี้ก็บอกว่าบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มักจะมีแบบไรเดอร์แบบมาเยอะมากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็บางทีก็มาฉี่กันอะไรกันหรือว่ามันจะบอกว่ามั่วสุมคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่สำหรับคนที่จะผ่านไปช่วงนั้นแล้วก็ยิ่งถ้าหากเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างเปรี่ยวด้วยก็อยากให้ทาง หน่วยงานที่ดูแลตรงนี้เนี่ยมาเพิ่มไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อน11โมงค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้คุยกับทางอาจารย์หมอนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะซึ่งคุณหมอนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกค่ะนะคะก็คุยกันถึงเรื่องของอีโบลานะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีการระบาดอยู่ในพื้นที่ของคองโกแล้วก็มาที่อูกันดาด้วยนะที่แอฟริกานะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นไวรัสที่ไม่ได้เพิ่งเกิดคือเกิดขึ้นมานานมากแล้วแล้วก็เคยมีการระบาดครั้งใหญ่มีผู้ที่ติดแล้วก็ได้รับเชื้อกันเป็นหมื่นคนนะคะแล้วก็การเกิดในครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพร่มาในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงเขาก็คงไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะมันก็จะต่างกับถ้าหากว่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงเนี่ยเขายังไปนู่นมานี่เนี่ยทำให้มีการแพร่ระบาดกันได้ค่ะนะคะซึ่งอาจารย์หมอยงเนี่ยมองว่าเราควรห่วงตรงนี้มากกว่าคือไวรัสที่อย่างในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเปิดเทอมนะอย่างเรื่องของมือเท้าปากที่แบบในเด็กๆแบบเนี้ยนะคะอันนี้น่าจะดูแลกันมากกว่าหรือว่าเรื่องของไวรัสโนโรใช่ไหมคะที่ท้องเสียนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะดูแลอันนี้มากกว่าด้วยการป้องกันนะคะการถูกสุขอนามัยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ล้างมือเนี่ยต้องล้างแบบว่าให้สะอาดใช้สบู่ด้วยนะล้างด้วยน้ำเปล่าเนี่ยมันอาจจะทำให้ไวรัสเนี่ยยังอยู่ที่มือของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ฝากเอาไว้ค่ะนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะนะคะส่วนสภาพอากาศในวันนี้นะคะโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะนะคะก็ฝากคุณเสมาเอาไว้อ้ออีกอันหนึ่งนะคะมีที่แจ้งมาว่าช่วงเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะแหมนานเหลือเกินก็แยกราชประสงค์ทางตำรวจบอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมของคนเสื้อแดงนะคะที่จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังจะผ่านไปในจุดนั้นนะคะฝากคุณเสมาเอาไว้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับคุณเสมาค่ะช่วงนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับผมเสมาบุญนาคครับอยู่ด้วยกันนะตลอดการเดินทางเลยจนถึง 18:00 นเสร็จของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทักทายสวัสดีใน YouTube ทุกท่านนะครับคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณ AB คุณวัญญุมาคุณจิรทิพย์ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำทักทายช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับทางคุณวัชรพรวัชรปุรภากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะในช่วงเที่ยงกันค่ะวันนี้วันอังคารนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยก่อนการประชุมเนี่ยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้บอกว่าวันนี้จะมีการพิจารณาวาระโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทที่ปรับรูปแบบมาจากโครงการคนละครึ่งเดิมมาเป็นการสนับสนุนแบบรัฐจ่าย 60% แล้วก็ประชาชนจ่าย 40% นะคะมุ่งเป้ากระจายรายได้กระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและก็ SME ในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อพยุงกำลังซื้อแล้วก็ดูแลปากท้องของประชาชนรวมถึงเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเป้าหมายรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็หลังประชุมครม.รัฐบาลก็จะแถลงเรื่องนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็การประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะนำผลการหารือข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง10กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกนะคะเข้าไปแจ้งในที่ประชุมครม.ให้รับทราบแล้วก็ให้ทราบแนวทางในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องที่คุณอาจจะสนใจก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้านะคะ
0: ครับอันนี้ไม่สนใจแล้วไม่ดูบอลละเลิกดูบอลละ
2: โอเคค่ะจบนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ได้เตรียมหารือในที่ประชุมครม.ค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะที่ประชุมได้ให้ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นแกนนำในการเจรจากับภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องของการเจรจาซื้อการถ่ายทอดสดนะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าแล้วก็บอกว่าหลังจากไปคุยมาแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาถ่ายทอดก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเหรอคะคุณเสมา
0: ก็ถ้าเกิดว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมาตรงกับทางบ้านเราประมาณช่วงเกือบเช้าตรู่อ่ะคือมันดึกกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ยุโรป
2: เวลาไม่ดีไม่ต้องดู
0: โซนเวลามันไม่ได้กัน
2: ค่ะที่สำคัญอันนี้นอกจากเวลาไม่ดีแล้วที่สำคัญราคาที่ซื้อก็อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้อันนี้คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศบอกนะคะก็เลยจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ไปหามาเนี่ยมาชี้แจงในที่ประชุมเพื่อขอความเห็นกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเสนอเรื่องของยกเลิกวีซ่านะคะแล้วก็ปรับปรุงโครงการฟรีวีซ่า60วันก็ให้เหลือ30วันนะคะก็โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้แล้วก็ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอแนวทางชี้แจงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนะคะของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดนะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะให้ครม.หลังจากนั้นที่ศาลรับไปแล้วเนี่ยก็ให้ครม.ชี้แจงภายใน7วันก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก็ซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากประชุมเสร็จอย่างที่บอกนะคะก็รอท่านนายกแถลงนะคะในช่วงในหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จว่าจะคุยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีรายละเอียดชัดเจนอย่างไรนะคะอีกเรื่องนึงนะคะทางพลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการไปประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและก็เครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในเมืองพัทยาชลบุรีนะคะก็บอกว่าจะมีการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พัทยาก็ดังขึ้นมาในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆเรื่องราวต่างๆเยอะเลยนะคะโด ัวแทนของหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมค่ะมีฟินแลนด์นะคะเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรอเมริกาอินเดียมองโกเลียและสหพันธรัฐรัสเซียนะคะรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติกว่า20ประเทศในพื้นที่พัทยาก็มาร่วมประชุมกันโดยที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวและก็หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีนะคะการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและก็การอยู่เกินกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์เนี่ยนะคะรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดตลอดจนเรื่องของแก๊งนะคะการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์นะคะแล้วก็ส่งผลถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสและการให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรนะคะเพราะว่าเราก็เห็นชาวต่างชาติก็ไปขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตไทยเนี่ยนะคะก็ฝ่าฝืนเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะหรือว่าไม่มีใบขับขี่สากลก็มาขับกันเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะก็จะได้มีการร่วมมือนะคะช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหานอมินีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องโอ้โหฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจเพราะเมื่อวานเพิ่งไปเติมน้ำมันมาเองนะคะคุณกรค่ะคุณกรจติกวณิชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะฝ่ายเศรษฐกิจและประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคค่ะได้มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์นะคะการจัดการปัญหาราคาน้ำมันของรัฐบาลค่ะโดยชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนตาดำๆแบบเรานะคะกับกำไรมหาศาลของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นนะคะโดยคุณกรเนี่ยได้ระบุว่ารายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี่ไม่เรียกว่าก้าวกระโดดคุณเสมาฟังมันไม่ใช่ก้าวกระโดดธรรมดานะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเช่นไทยออยล
0: ์
2: กำไรพุ่งสูงถึง 456% IRPC เพิ่มขึ้น700กำไรนะคะ 754% SPRC พุ่งทะยานไปถึงกำไรไปถึงนะคะ930%แน่ซึ่งสวนทางกับราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยนะคะขณะที่มาตรการการลดราคาน้ำมัน3บาทของรัฐบาลก็ถึงกำหนดสุดสิ้นสุดวันลงวันนี้พอดีนะคะประเด็นหลักที่คุณกรตั้งคำถามถึงการทำงานและความจริงใจของรัฐบาลก็คือเมินมาตรการภาษีคือรัฐบาลยังคงจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรเต็มอัตราคือ7บาทต่อลิตรนะคะโดยไม่มีการปรับลดและก็ไม่มีท่าทีที่จะมีการพิจารณาเก็บภาษีลาภลอยจากกลุ่มธุรกิจที่ฟันกำไรจากวิกฤตพลังงานนะคะที่เขาได้กำไรกันเนี่ยค่ะ700-800 ล้าน 900 ล้านเนี่ยค่ะแล้วก็ข้อที่2คือการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างหนี้รัฐบาลอ้างว่าเห็นใจความเดือดร้อนของประชาชนแต่กลับเลือกออกพรก.กู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายใช้แจกจ่ายแล้วก็อุดหนุนโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดซึ่งตามหลักการแล้วควรดึงมาจากงบประมาณปกติไม่ใช่การกู้หนี้นะคะแล้วก็3คือความล้มเหลวในการตัดลดงบประมาณนโยบายหั่นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อโอนมาแก้วิกฤตซึ่งเดิมรัฐบาลเคยรับปากไว้ที่ 100,000 ล้านบาทก่อนที่จะหดไปเหลือ 20,000 ล้านบาทล่าสุดประเด็นนี้ก็ถูกปล่อยให้เงียบหายไปคุณกรทิ้งท้ายนะคะถึงแนวทางบริหารจัดการงบประมาณที่บิดเบี้ยวของรัฐบาลไว้อย่างดุเดือดว่ารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ไขด้วยการออกพรก.กู้เงินแล้วก็ลงท้ายด้วย question mark แล้วก็ตัวตกใจหรือว่าตัวอัศเจรีย์ค่ะนะคะโอ้โหเห็นกำไรแล้ว
0: อึ้งเลยนะ
2: เมื่อคืนดิฉันก็ไปเพิ่งไปเติมมาแล้วน้ำมันมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะทองคำในประเทศค่ะเปิดตลาดวันนี้นะคะครั้งแรกบวกไป150บาทนะคะแล้วก็ณขณะนี้ครึ่งวันเช้าเนี่ยนะคะปรับไปแล้วทั้งหมด9ครั้งค่ะลบอยู่100บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,600 69,900หายไป 9,000 นะฮะ 69,950 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,150 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,553.52 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ79,50 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,537 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 32.65 บาทค่ะทางหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY แล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีมีการย่อตัวลงในขณะที่อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอฉบับใหม่14ข้อนะคะสำหรับยุติสงครามกับสหรัฐโดยผ่านตัวกลางคือปากีสถานนะคะโดยแผนดังกล่าวมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเจรจาเพื่อยุติสงครามรวมทั้งมาตรการการสร้างความไว้วางใจต่อสหรัฐซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลจากภาวะสงครามได้ชั่วคราวนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐในทำเนียบขาวระบุว่าข้อเสนอฉบับปรับปรุงล่าสุดจากอิหร่านยังไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพและทางประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่กับอิหร่านจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปยังต้องจับตาดูว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีท่าทีต่อไปอย่างไรนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan ค่ะได้มีการปรับลดคาดการราคาทองคำเฉลี่ยในปี2026ลงสู่ระดับ 5,243 ดอลลาร์ต่อออนจากตัวเลขที่คาดการเดิมที่ระดับ 5,708 ดอลลาร์ต่อออนนะคะทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำนะคะ 1.43 ตันค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบตลาดน้ำมันนะคะตลาดโลกนะคะทางเวสเท็กซัสค่ะคุณเสมานะคะเวสเท็กซัสปรับลดลงนะคะโดยล่าสุดนะคะเวสเท็กซัสปรับลดลงไป1เหรียญ76เซนต์นะคะราคาอยู่ที่ 106.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไป1เหรียญ60เซนต์ค่ะราคาอยู่ที่110นะคะ .50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าล่าสุดนะคะอยู่ที่1,515.43 จุดนะคะลดลงไป 2.31 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 27,430.77 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแถลงผ่านวิดีโอในวันนี้ก่อนที่จะเขาจะเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนได้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแท้จริงเป็นกลไกสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการผลักดันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุกมิติเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดร่วมกันปูตินกล่าวว่าความสัมพันธ์ความพิเศษของความสัมพันธ์รัสเซียจีนสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากบรรยากาศของความเข้าใจและเชื่อใจกันความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือที่เท่าเทียมและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายการพูดคุยด้วยความเคารพตลอดจนการยืนหยัดเคียงข้างกันในประเด็นที่ผลประโยชน์หลักของประเทศนะของความเข้าใจและเชื่อใจกันความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือที่เท่าเทียมและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายการพูดคุยด้วยความเคารพตลอดจนการ

0: ในแง่ของเศรษฐกิจปูตินเชื่อว่ามูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียกับจีนจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งทะลุเป้า200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สำคัญระบบการชำระเงินระหว่าง2 ประเทศในขณะนี้เกือบทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลรูเบิลแล้วก็เงินหยวนเรียบร้อยไปแล้วนะคะไม่ใช้ดอลลาร์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นเรือหลายลำของกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมในน่านน้ำนอกชายฝั่งไซปรัสเมื่อวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดของกลุ่มในการท้าทายการปิดล้อมฉนวนกาซาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรือกว่า50 ลำออกเดินทางจากท่าเรือมามาลิสในตุรกีนะคะในนามกลุ่มโกโบซูมุตฟอร์ทิล่านะคะนักกิจกรรมมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ขณะที่เรือของอิสราเอลเข้ามาใกล้ๆจากนั้นนะคะเจ้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งขึ้นเรือแล้วก็สั่งให้ทุกคนรวมกลุ่มอยู่ด้านหน้าของเรือจากนั้นการถ่ายทอดสดก็จบลงต่อมาทั้งกลุ่มนะคะเพิ่มเติมว่ามีเรืออย่างน้อย17 ลำถูกสกัดกั้นในช่วง3 ชั่วโมงทั้งยังเป็นครั้งแรกที่การสกัดกั้นเรือเกิดขึ้นในเวลากลางวันต่างจากครั้งก่อนๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนโดย1 ชั่วโมงก่อนการสกัดกั้นกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลเรียกร้องให้นักเคลื่อนไหวเปลี่ยนเส้นทางและเดินทางกลับทันทีโดยระบุว่าเป็นการยั่วยุนะคะเพราะกระบวนเรือที่อ้างว่าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกลับไม่มีวัตถุสิ่งของใดๆที่บ่งชี้ว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่เลยนะคะ
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: แอมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02

0: 2-708-7501-10
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกัน8คันที่เลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับเป็นฝั่งขาเข้ามาจากพนัสนิคมที่จะมุ่งหน้าตัดสุขุมวิทนะครับบริเวณช่วงต่างระดับดอกไม้แดงก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเร่งดำเนินการเห็นบอกว่าติดนะแล้วก็ท้ายแถวประมาณ3กิโลเมตรนะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ถ้าจำเป็นจริงๆนะก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับมีข้อมูลจากทางด้านของรฟท.นะครับเขาออกมาชี้แจงกรณีอุบัติเหตุเมื่อช่วงสายที่เกิดขึ้นนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะครับก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชายนะครับที่บอกว่าเป็นไรเดอร์เนี่ยแหละนะถูกขบวนรถเนี่ยเฉี่ยวชนก็ยืนยันนะครับว่าเกิดจากผู้บาดเจ็บเนี่ยลักลอบฝ่าแนวเบรีเออร์รุกเขตทางรถไฟกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนคนบริเวณเสาโทรเลขที่6ทับ3ขีด4ระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา10นาฬิกา40นาทีของวันนี้นะครับเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานี่แหละนะฮะซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟท.เนี่ยเขาก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนี้นะครับรถไฟวิ่งอยู่บนรางตามปกติโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวเบรีเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดรวมทั้งขบวนรถไฟเปิดบูดเตือนเมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนนะครับการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบการเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่าพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบรีเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองและป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศนี่ก็เป็นข้อมูลชี้แจงจากทางด้านของรฟท.นะฮะที่เขาชี้แจงมาจากกรณีเมื่อช่วงสายๆของวันนี้นะครับที่มีไรเดอร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าข้ามรั้วเข้าไปข้างในเพื่อไปยืนปัสสาวะนะฮะแล้วรถไฟก็เครื่องขบวนผ่านบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะก็มีการเปิดบูดเสียงเตือนแล้วนะครับมันระยะกระชั้นชิดนะฮะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะนี่เกิดขึ้นคุณดารารัตน์นะเห็นบอกว่าตามหาลูกชายสวัสดีครับคุณดารารัตน์ครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับคุณแม
1: ่ตอนนี้น่าจะ26 27นะคะราวๆ26อะค
0: ่
1: ะ
0: ลูกชายหายไปได้ยังไงฮะคุณแม่
1: เขาอยู่คนละบ้านนะคะ
0: อยู่คนละบ้านลูกชายอยู่ที่ไหน
1: บ้านแม่อยู่ซอย46
0: แล้วลูกชายอยู่กับใครที่ไหนครับคุณแม
1: ่อยู่กับยายอะค่ะอยู่กับยายอยู่กับน้องสาวค่ะอ
0: ยู่กับยายอยู่กับน้องสาวอยู่กับน้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่กับน้า
0: บ้านเขาอยู่ที่ไหนฮะ
1: อยู่เคหะคลอง6ค่ะซอย47
0: เคหะคลอง6แล้วไปหายที่ไหนครับ
1: หายอยู่ที่เคหะเนี่ยแหละค่ะแต่คราวนี้ว่าเขาเดินไปอะค่ะมีพลเมืองดีเขาโทรมาบอกอะค่ะว่าได้เจอน้องแล้วก็ แม่น่ะเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่เสื้อค่ะ
0: ฮะ
1: วันนี้น้องใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีเขียว
0: เป็นเสื้ออะไรครับคุณแม
1: ่เสื้อสีชมพูเขาเสื้อคอกลม
0: เสื้อคอกลมกางเกงสีเขียวเหรอ
1: เสื้อยืดคอกลมนะคะสีชมพู
0: เดี๋ยวไปคุยกับคุณนัทกันพลเมืองดีที่ขอนันนี่เขาเจอน้องนะคุณนัทสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณนัทไปเจอน้องที่ไหนฮะ
2: ฮัลโหลค่ะ
0: คุณนัทไปเจอน้องที่ไหนครับ
2: คือเอาที่หนูตามที่หนูจำได้ล่าสุดก็คือเขาเดินข้ามจากตลาดดีดีมาเช่คลองสามค่ะแล้วก็เขาก็เดินข้ามสะพานไปที่ซอยสะอาด
0: ตรงนั้นคืออะไรลำลูกกาลังสิตนครนายกหรืออะไร
2: ใช่ค่ะเป็นถนนเส้นลังสิตนครนายกค่ะ
0: ลังสิตนครนายกเนอะตอนกี่โมงอะที่เห็นน่ะ
2: ประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงที่แล้วอะค่ะ
0: ประมาณเที่ยงเนาะโดยประมาณ
2: ใช่ค่ะประมาณเที่ยงประมาณเที่ยง
0: คุณแม่ไปหาดูยังคุณแม
1: ่ตอนนี้อยู่บางพีอะค่ะทำงานอยู่อะค่ะ
0: อ๋อ
1: สร้าง
0: ค่ะเราให้ใครไปหาไปบนหาไหมคุณแม่แถวนั้นอะ
1: ตอนได้โทรหาเมื่อมีพี่กระจกเงาอะค่ะแล้วเขาก็ไม่รับสายแล้วก็เลยติดต่อจสร้อยอะค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วคุณแม่แจ้งความหรือยัง
1: หนูยังไม่ได้แจ้งเลยค่ะเพราะว่ามาทำงานก่อนอะค่ะมาตั้งแต่เช้าแล้วอะ แปดโมงอะค่ะ
0: คุณนัทแล้วตอนที่เห็นน้องเขาทำอะไรอยู่อะ
2: คือคือเขาจะเดินไปเรื่อยอะค่ะเขาจะเดินไปเรื่อยเลย
0: แล้วเขาถือของอะไรในตัวไห
2: มมีเหมือนเป็นของกินกับถุงสักอย่างอะค่ะ
0: ถือถุง
1: พลาสติกเป็นหนังสืออะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นถุงลักษณะยังไงฮะคุณนัทที่เห็น
2: อ
0: ะ
2: อาจจะเป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็มีไก่ปิ้งหรือเปล่าใช่ค่ะมีของกิน
1: หนังสือพิมพ์
2: หนังสือพิมพ์ไม่ก็M110อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถือหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็เหมือนมีของทานอยู่แล้วก็เดินถือไปอย่างงี้
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเดินมุ่งหน้าไปทางไหนฮะ
2: เขาเปลี่ยนไปเรื่อยอะ
0: หรอ
2: เขาเปลี่ยนทางไปเรื่อยหนูกลับไม่ได้เลย
0: เดือนเหมือนไม่มีจุดหมาย
2: ไม่มีค่ะ
0: ใช่ไหมแวะตรงนู้นทีแวะตรงนี้ทีอย่าง
2: น
0: ี้เหรอ
2: ใช่ค่ะเหมือนเขาจะเลี้ยวเข้ามาไหนเขาก็เลี้ยวแล้วก็พออะไรไม่มีอะไรก็ออกมาก็ไปหยุดพักที่นึงก็เดินต่อ
0: คุณแม่น้องนี่มีอาการเป็นยังไงฮะเป็นเด็กพิเศษหรือยังไงน้องเนี่ย
1: ใช่ค่ะเขาเป็นออทิสติกค่ะ
0: แล้วเขาสื่อสารได้ไหม
1: สื่อสารถ้าเกิดเวลาเจอเขาค่ะคุยทองคำเขาก็จะบอกครับผม
0: ชื่ออะไรนะ
1: ค่ะทองคำค่ะ
0: ทองคำ
1: ค่ะเขาจะครับผม
0: อ๋อแล้วเขาบอกได้ไหมว่าเขาบ้านอยู่ไหน
1: บอกไม่ได้ค่ะ
0: เขามีอะไรติดตัวบ้างคะคุณแม่เขามีอะไรติดตัวบ้าง
1: มีน่าจะสร้อยคอนะคะสร้อยคอแล้วเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่ะค่ะ
0: อ๋อหมายถึงเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่สร้อยคอเขาเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อห้อยติดอยู่กับที่คอเขานะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่นะ
1: คะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็จะเบอร์เสื้อจะติดอยู่ข้างหลังข้างหน้าเลยค่ะ
0: หมายถึงสกรีนในเสื้อเลยเหรอตรงบนเสื้อเลยเหรอ
1: ค่ะเขียนด้วยปากกาเมจิอะค่ะที่เสื้อ
0: เขียนที่เสื้อ
1: ข้างหน้าข้างหลังเลยค่ะใช่ค่ะ
0: อยู่บริเวณตรงไหนฮะหน้าอกชายเสื้อตรงไหน
1: อยู่ท้ายทอยคอค่ะ
0: ตรงที่คอ
1: แล้วก็ตรงหน้าอกค่ะข้างหน้า
0: อ๋อเขียนเป็นเบอร์ของคุณแม่ไว้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขียนเบอร์โทรศัพท์คุณแม่ไว้แล้วก็เขียนว่าพบเห็นน้องทองคำแจ้ง
0: เห็นไหมคุณนัทคุณนัทตอนนั้นคุณนัทเห็นเบอร์ที่เขาบอก
2: ใช่ค่ะมีทั้งมีเขียนเบอร์เป็นแม่แมวทั้งมีเบอร์ก็มีชื่อว่าถ้าเกิดพบเห็นให้แจ้งเบอร์ทั้งเสื้อด้านหน้าก็ด้านหลังค่ะ
0: โอ้โหแล้วคุณแม่ไม่ได้บอกให้กับทางบ้านให้ทางน้าให้ใครไปดูหน่อยหรอตรงนั้นน่ะได้บอก
1: มันคือน้องสาวออกไปทำงานกับตีสี่อะค่ะเขาทำงานก็ดีอะค่ะ
0: หรอน้องกลับมาถูกไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูก
1: ไปรับทุกครั้งเลยค่ะ
0: โอ้แล้วก่อน
1: ครั้งเลย
0: ก่อนหน้านี้
1: เมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้เขียนเบอร์เสื้อเบอร์อะไรไว้คือหายตลอดเลยค่ะนั่นคือประมาณราวๆ3เดือนเนี่ยเขาก็จะหายทุกครั้งเลยค่ะ
0: แล้วเขากลับมาได้ยังไงคุณแม
1: ่
0: กลับมาได้ยังไง
1: ก็คือบางคนเขาไปไหว้พระอย่างเงี้ยเขาเจอแล้วเขาก็จะเขาเจอเพราะว่าคนในเคหะเขาเห็นเขาก็จะมาบอกแต่บอกก็น่าจะหลายวันแล้วอ่ะ เราไปตามน้องเจอค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้าออกไปทำงานแล้วอย่างนี้สังเกตว่าทองคำต้องอยู่กับยายสองคนอย่างนี้เหรอเวลาเขาอยู่บ้าน
1: ใช่ค่ะใช
0: ่โ
1: อ
0: ้
1: เอาเลยนะ
0: แล้วยายอายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ย
1: ประมาณ70กว่าแล้วค่ะแม่หนูเขาตามองไม่เห็น
0: โอ้ยโอ้ทองคำเขาก็เลยออกมาจากบ้านเองได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่อยู
0: ่
1: หนูกักขังเขาไว้ก็ไม่ได้ก็ตัวใหญ่แล้วเคยบอกเขาแล้วห้ามเขาแล้วเขาก
0: ็เอาไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวยังไงช่วยกันตามหาอย่าพึ่งโทษตัวเองน้องสูงประมาณเท่าไหร
1: ่ร้อย165
0: 167อ่ะค่ะ167รูปร่างเป็นไงอ้วน
1: 167ค่ะ
0: ท้วม
1: ท้วมใหญ่สูงตัดผมเงาทรงสูงนักเรียนอะค่ะ
0: ผมทรงนักเรียนอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาพูดคุยรู้เรื่องนะ
1: แบบติดจักรแล้วค่ะเขาจะปุ๊บติดจักรแล้วนะคะแม่จักรแล้วไว้
0: เขามีจุดเด่น
1: แล้วเขาเรียกทองคำเดี๋ยวเขาก็จะหันมา
0: เป็นเสื้อยืดสีชมพูนะ
1: ใช่ค่ะเสื้อยืดสีชมพูกางเกงสีเขียวประมาณกางเกงเขาเรียกกางเกงขาสามส่วนนะคะ
0: กางเกงสามส่วนสีเขียว
1: รองเท้าแบบสวมสีดำค่ะ
0: รองเท้าสวมสีดำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณน
1: ะแล้วที่คอเขาก็จะมีสร้อยคอค่ะสร้อยคอแล้วก็จะมีไอ้ที่เขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้อะค่ะในกลมๆแล้วก็มีพระ
0: ใช่เลยใช่ไหมคุณนัทที่เราเจอนี่คือใช่คนเดียวกันเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะคนเดียวเลยค่ะ
0: เดี๋ยวยังไงลองประสานเจ้าหน้าที่ไปดูให้ขอบคุณมากไปกำลังใจให้คุณแม่อย่าเพิ่งโทษตัวเองนะเดี๋ยวยังไงช่วยกันตามหาน้องก่อน
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากคุณ
1: น
0: ัท
1: ย
0: ินดีครับยินดีขอบคุณนะคุณนัทพลเมืองดีนะ
2: ค่ะ
0: เอาใจช่วยคุณแม่สวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวคุณแม่ดารารัตน์นะฮะเนื่องจากว่าทำงานนะครับก่อสร้างแล้วก็อยู่คนละบ้านกับทางลูกชายที่หายไปเขาอายุ26ย่าง27ปีแต่เขามีอาการออทิสติกนะฮะใครพบเห็นนะครับล่าสุดบอกว่าอยู่แถวคลอง3รังสิตนครนายกช่วยกรุณารีบแจ้งกับจส.100หน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะประธานวิฝ่ายค้านมองข้อเสนอไม่ให้รถไฟวิ่งเข้าเมืองผลักภาระให้ประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสโซซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: รีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: ประธานวิปฝ่ายค้านมองข้อเสนอของรองนายกพิพัฒน์ไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟอาจผลักภาระให้ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดออกแบบเส้นทางสะดวกต่อการสัญจรคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายพลิศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงประเด็นที่วิปรัฐบาลจะยื่นยติด่วนเพื่อให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดมักกะสันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลเห็นตรงกันและมีหลายประเด็นที่จะต้องเสนอแนะไปยังรัฐบาลสำหรับท่าทีของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เสนอทางออกว่าจะไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองนั้นคิดว่าอาจจะเป็นแนวคิดที่ตื้นเกินไปและไม่รอบด้านและจะกลายเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟซึ่งทางออกนั้นควรจะมีการหารือที่รอบคอบกว่านี้และมีหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ต้องเพิ่มภาระในลักษณะดังกล่าวเช่นการเอาจริงเอาจังและบังคับใช้กฎหมายหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้อาจจะมีการพยายามออกแบบเส้นทางการใช้รถใช้ถนนที่สะดวกต่อการสัญจรไปมามากขึ้นซึ่งจะต้องมาทบทวนในทุกจุดที่ยังเป็นปัญหารวมทั้งเห็นว่าควรจะเร่งโครงการแก้ปัญหากรณีจุดเชื่อมที่หายไปหรือ missing link เพื่อลดจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับรถยนต์เพราะฉะนั้นทางออกในเรื่องนี้ต้องมีความรอบคอบรอบด้านและทำอย่างรวดเร็วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: น้ำป่าทะลักท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ในอำเภอพบพระจังหวัดตากหลังเกิดฝนตกหนักจนต้องสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าหลากซ้ำอย่างใกล้ชิดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: แต่ช่วงนี้คณะครูนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างต้องมีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังวันนี้น้ำป่าจากภูเขาสูงไหลหลากมาอย่างรวดเร็วก่อนทะลักเข้าท่วมบริเวณโรงเรียนโดยเฉพาะอาคารเรียนชั้นล่างซึ่งเป็นห้องเรียนของเด็กเล็กถูกกระแสน้ำไหลท่วมอย่างรุนแรงท่ามกลางความแตกตื่นของคณะครูนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ต้องเร่งย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงอย่างโกลาหลก่อนมีการปิดเรียนชั่วคราววันนี้ก่อนที่วันนี้น้ำป่าจะลดลงสู่สภาวะปกติซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายด้านนายทองแดงจันทเสนผู้ใหญ่บ้านบ้านทหารผ่านศึกเปิดเผยว่าน้ำป่าไหลหลากในวันนี้มาอย่างรวดเร็วและแรงผิดปกติหลายครัวเรือนต้องมีการอพยพสิ่งของไว้บนที่สูงทั้งนี้ต้องมีการเร่งหาแนวทางป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างจริงจังทั้งการขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขินการไม่ทิ้งขยะปิดทางน้ำเนื่องจากฤดูฝนมากเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันอยู่เป็นประจำไปดูสุขแว่นรายงานจากจุบตะครับ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยหลายจุดบนเส้นทาง1194เส้นทางแม่สามแลบแม่เสลียงนอกจากนี้ยังมีดินสไลด์อีกหลายจุดต่อมานายพงพิพัฒน์มีเบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่กำลังจะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวงดการใช้เส้นทางนี้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้มีการประสานกับปกครองอำเภอศพเมยแจ้งหมวดทางหลวงแม่เสลียงเข้าดำเนินการเคลียร์เส้นทางในวันนี้
5: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าร้อนขนาดนี้ต้องกินผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นหรือเครื่องดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็นจะช่วยลดอาการกระหายน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นลดการสูญเสียน้ำในร่างกายได้โดยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับอยู่กับจสร้อยในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลจากทางด้านของธนาคารออมสินกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเป็นข้อมูลจากทางด้านของทางธนาคารออมสินกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายสบายเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.thและธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับเมื่อสักครู่รับแจ้งจากคุณธานินนะครับมีรถจอดเสียรัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาออกปากซอยรัชดาท่าพระ9เป็นรถเมย์สีครีมแดงนะครับจอดเสียอยู่เลนซ้ายส่งผลให้การจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝากระวังด้วยนะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณดารานีเสรีไทยฝั่งขาเข้าแยกนิด้ามุ่งหน้าบางกะปิกลางสะพานข้ามแยกบางกะปิมีรถกระบะบรรทุกน้ำจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานสนลาดพร้าวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้2ฝั่งครับคุณชัยรัตน์งามวงวานเป็นฝั่งขาออกนะครับพงเพชรมุ่งหน้าแครายยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีแจ้งลูกชายหายน้องทองคำที่บอกว่าเป็นออทิสติกนะฮะกับทางด้านของท่านดาบตำรวจณัฐทีนะฮะเจ้าหน้าที่สายตรวจจากสภ.ธัญบุรีดาบสวัสดีครับดาบครับดาบโทรสายอยู่เอางั้นโทรสายดาบคืนไปบ้างเอานะเอาโฮไว้เอาโฮสายดาบคืนไปบ้างดาบให้ฟังเพลงนะฮะอ่ะก็เราประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่สายตรวจสภ.ธัญบุรีในพื้นที่ที่เมื่อสักครู่ตามที่พลเมืองดีเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าเจอบุคคลดังกล่าวเนี่ยที่เรากำลังประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่เนี่ยน้องเขาเป็นออทิสติกนะฮะอายุ26เข้า27ปีสูงประมาณ176นะสูงประมาณ176เซนติเมตรรูปร่างท้วมนะครับผมสั้นทรงนักเรียนเลยนะผมเกลียนๆแบบทรงนักเรียนเลยนะน้องรู้ว่าตัวเองชื่อทองคำนะฮะลองเรียกทองคำดูเขาจะบอกว่าครับผมนะตามที่คุณแม่คุณดารารัตน์เนี่ยให้ข้อมูลไว้เมื่อช่วงที่แล้วสวมเสื้อยืดสีชมพูแล้วตรงคอเสื้อนะฮะด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ของเขานะฮะเขาก็จะเขียนประมาณว่าหากพบเห็นโปรดโทรอะไรเงี้ยนะกางเกงขา3ส่วนสีเขียวแล้วก็รองเท้าสวมสีดำล่าสุดเบาะแสพลเมืองดีเขาบอกว่าไปเจอที่รังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาเข้าเขาเดินมาแถวๆตลาดดีๆแถวๆซอยสะอาดแล้วลักษณะเหมือนเดินแบบไม่มีทิศไม่มีทางอ่ะนะฮะเราก็เลยรีบแจ้งไปทางด้านของเจ้าหน้าที่สายตรวจสภ.ธัญบุรีในพื้นที่นะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูให้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังลงพื้นที่อยู่ที่ซอยสะอาดพัฒนาที่ทางพลเมืองดีบอกว่าพบเห็นน้องเนี่ยปรากฏว่ายังไม่เจอนะฮะดาบณัฐทีสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ดาบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับลงพื้นที่เจอไม่เจอยังไงครับดาบครับ
2: ไม่เจอครับไม่เจอเลยครับใช่ครับตอนแรกเห็นเดินผ่านทางคาเทคขึ้นมาแล้วพอเข้าไปในซอยวนดูในซอยวัดเขียนแต่ตอนนี้กำลังวนหาแถวห้างรถตัดกองสีครับ
1: ซอยมันตันไหมฮะซอยมันตันไหมฮะดาบ
2: ซอยวัดเขียนทะลุครับ
1: โอ้โหมันไปทะลุไหนได้ครับเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะเดินทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยไหม
2: ทะลุคลองหลวงผมว่าในหน้าทะลุถ้าเขาเดินคงเดินย้อนขึ้นมาข้างบนในแหละบ้านเขาเนี่ยแหละสงสัยว่าจะเป็นบ้านเขาอยู่เคหะ ันนี้ก็ยังไม่แน่ใจใช่ครับอาจจะเดินมาบ้านแล้วเพราะคนเนี้ยเขาก็เดินไปเดินมาแบบนี้อยู่แล้วครับ
1: เอ้าเหรอฮะในพื้นที่รับแจ้งบ่อยเหรอครับดาบ
2: ใช่ครับปกติผมเห็นเขาอยู่ตลาดนะตลาดอะหน้ามอ
1: แล้วเขาเดินไปทำอะไรอะครับเดินไปเดินมาทำอะไรอะ
2: คือเขาสติไม่เชิงว่าสติไม่ดี
1: เขาเป็นออทิสติก
2: เหมือนใช่ครับประมาณนั้นเขาก็ไปนั่งเล่นตลาดก็เดินไปเดินมาภายในซอยฟอนติสานครับก็เห็นเป็นประจำเห็นทุกวันนั่นแหละถ้าไปตลาดก็เจอประจำ
1: แล้วเขาคุยรู้เรื่องไหมครับ
2: พูดไม่เคยคุยครับแต่เหมือนนั่งชอบนั่งอ่านหนังสือคนเดียวประมาณนั้นครับ
1: อ๋อแต่เขากลับบ้านถูกเหรอฮะถูกไหม
2: ก็น่าจะกลับถูกนะเพราะว่าเขาก็ออกมาที่ตลาดทุกวัน
1: อ
2: ะบ้านเขาก็อยู่คลอง6
1: ก็
2: จะมีนานๆครั้งที่ว่าแม่ไปแจ้งหายครับก็นานๆครั้งเขากลับบ้านเขา
1: เราก็คือคุ้นในพื้นที่อยู่แล้วกับเด็กคนนี
2: ้
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เห็นพฤติกรรมเขามานานหรือยังอะดาบครับในพื้นที่ลักษณะอย่างเงี้ย
2: ก็ถ้าไปตลาดก็เห็นเกือบทุกวันนั่งอยู่แถวหน้าเซเว่นนะครับนั่งแถวหน้าเซเว่นเห็นหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็นั่งเล่นนะฮะแต่เราก็ไม่เคยไปทักทายหรอกเราก็เพราะว่าบางทีตรงนั้นมันก็เป็นเจดพื้นที่ของห้าง
1: ครับครับ
2: เราไม่ได้เข้าเวรเราไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยก็เจอประจำ
1: อ่ะก็เดี๋ยวถ้าพบเห็นยังไงรบกวนดาบด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยหาอีกแรงหนึ่งด้วยใช่ไหมครับในพื้นที่ของเรา
2: ใช่ใช่ครับก็จะวนหาเดี๋ยวเข้าไปดูในโรตัสด้วยครับเดี๋ยวจะวนเผื่อทองเข้าไปในห้างโรตัสทองสีจะวนคนในพื้นที่ดูครับ
1: ยังไงขอบคุณครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าทางคนแจ้งเขาแจ้งมาแล้วเขาก็ไม่ได้ติดตามครับเขาก็แจ้งมาแล้วเขาก็ไปทำธุระของเขาครับพอเราวนมาเราไม่เจอแล้วครับ
1: หมายถึงพลเมืองดีใช่ไหมครับที่เขาแจ้งเรามา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: เพ
2: ราะเราก็ติดเหตุหนึ่งอยู่ครับ
1: ครับครับยังไงขอบคุณมากนะครับดาบนาทีที่ช่วยไปดูให้นะครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ถ้าเจอน้องยังไงรบกวนแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ใช่ครับใช่
1: ขอบคุณมากเลยครับดาบขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีครับขอบคุณดาบตำรวจนัททีเจ้าหน้าที่สายตรวจสภ.ธัญบุรีนะครับก็บอกว่าเห็นพฤติกรรมลักษณะนี้เห็นบ่อยเห็นเป็นประจำในพื้นที่นะครับแต่ว่าพอเขาเริ่มไม่กลับบ้านเนี่ยทางคุณแม่เขาซึ่งอยู่คนละบ้านกันเพราะว่าคุณแม่เขาต้องทำงานนะก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะเขาตัวทองคำเองเนี่ยตัวคนหายเนี่ยจะอยู่กับคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะแล้วก็น้าก็คือน้องสาวของคุณแม่นี่แหละนะแต่ว่าจังหวะที่น้องสาวของคุณแม่น้าเขาเนี่ยไปทำงานแล้วคุณยายเขาก็มองไม่เห็นนะนะทองคำก็เลยออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็เดินไปนะไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยแม่เขาก็เลยต้องแจ้งกับทางตสร.ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ใครพบเจอนะว่าอยู่แถวไหนรังสิตนครนายกนะครับคลอง3คลอง4นะบ้านเขาอยู่คลอง6อยู่เคหะคลอง6นะฮะเห็นล่าสุดบอกว่าพลเมืองดีไปเจอแถวซอยสะอาดพัฒนาเนี่ยแหละเราก็เลยประสานงานท้องที่ไปตรวจสอบปรากฏไม่เจอนะไม่พบนะฮะไม่รู้ว่าเขาเดินเข้าโลตัสคลอง4ไปหรือเปล่าก็ดาบบอกว่าเดี๋ยวดาบเข้าไปดูให้นะฮะขอบคุณดาบตำรวจนาทีมากๆนะครับสายตรวจจากสภ.ธัญบุรีนะคุณวิรัตสวัสดีครับคุณละพีคุณวันยุมาคุณไก่โต้งสวัสดีนะครับคุณไก่โต้งบอกว่าราชพฤกษ์ทั้งเข้าและออกรถน้อยคล่องตัวนะครับขอบคุณคุณไก่โต้งด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้พี่สุวรรณทองนะบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกค่อนข้างร้อนขอบคุณพี่สุวรรณทองด้วยนะฮะคุณ AA พี่จิรทีพคุณ AB นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีทางคุณกระปุกแดงที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะขอบคุณทุกข้อมูลนะมีรับแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากคุณสำรวยเป็นถนนอิสรภาพเขาบอกว่าตรงกลางแยกโพ3ต้นเลยมีรถจักรยานปั่นชนคนข้ามถนนอยู่เลนซ้ายแต่ว่าเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไปกลับรับแจ้งจากท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขานะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากมีเสาไฟฟ้าลักษณะล้มนะอยู่ภายในซอยรามคำแหง24นะครับบริเวณช่วงใกล้ร้านติดมันรามคำแหงท่านรองสารวัตรเนี่ยบอกว่ามีเหตุรถเครนไปเกี่ยวสายไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้เสาไฟบริเวณถนนถาวรทวัตล้มจำนวน5ต้นนะฮะ จ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอำนวยการจราจรมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวและเปิดช่องทางเดินรถพิเศษฝั่งตรงข้าม1ช่องทางมีการประสานงานกับทางการไฟฟ้าเข้าซ่อมแซมเราก็เลยสอบถามไปทางการไฟฟ้านะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าจะซ่อมแซมเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณเที่ยงคืนของวันนี้นะครับ24นาฬิกานะฮะอันนี้ก็ขอบคุณทั้งการไฟฟ้าขอบคุณทั้งท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สน.หัวหมากด้วยนะครับสำหรับเหตุที่บอกว่ามีเสาไฟฟ้าล้มนะภายในซอยรามคำแหง24นะครับตอนนี้เนี่ยเปิดเลนพิเศษนะเปิดช่องทางพิเศษกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน์
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
1: วันนี้อยู่ที่ไหนครับ
3: เมื่อสักครู่ออกมาตั้งแต่11โมงก็ใช้ถนนประดิษฐ์มนูธรรมแล้วก็ต่อเนื่องประเสริฐมนูกิจนะครับผม
1: ครับ
3: หน้างามวงวานแล้วก็มาแคลายวันนี้การจราจรถือว่าใช้การได้ดีครับผม
1: ครับ
3: ปัจจุบันนี้อยู่นครอินทร์ก็มาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มุ่งหน้ามานครอินทร์ไปยูเทิร์นตรงเซ็นทรัลเวสต์วิวมาแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็ออกมาทางนครอินเกือบจะถึงกาญจนาก็เลยยูเทิร์นกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: เราวิ่งเป็นวงกลมเหรอ
3: ขับชมวิวครับ
1: ขับชมวิว
3: ใช้การได้ดีทุกด้านไม่มีปัญหานะครับผม
1: ครับ
3: ส่วนเรื่องอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะครั้งเดียวเมื่อหลายปีก่อนถ้าคุณเสมามาจัดจอสอร้อยก็น่าจะทราบก็มีแท็กซี่คันหนึ่งท่านก็ขับไปจอดตรงเรียบทางรถไฟมักกะสันนะครับผม
1: ครับ
3: ที่เป็นเส้นทางลัดที่จะไปออกแยกพอดีท่านปวดฉี่ก็เลยจริงๆก็ฉี่แถวกำแพงก็ได้แต่ว่าจอดรถด้วยความที่ว่าอายหรือเปล่าผมไม่ทราบมันประมาณสักสองสามทุ่มครับจอดรถไม่ได้ดับเครื่องก็เลยข้ามแท่งบาริเออร์ไปก็ไปฉี่ครับผมปรากฏขากลับในรถเหมือนรถสินค้าแหละเขาถอยมาก็เลยชนเสียชีวิตเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีสัญลักษณ์บอกถ้ารถไฟถอยหนึ่งจะไม่มีไฟเลยอาจจะมาเงียบๆนะครับผม
1: อันนั้นมาตอนกลางคืนใช่ไหม
3: กลางคืนนะกลางคืนรถไฟตอนนั้นก็จอสอร้อยรายงานอยู่แต่ปีไหนผมจำไม่ได้แต่ไม่นานนะเมื่อไม่กี่ปีนี่แหละแล้วก็ตอนที่ผมขับรถให้เจ้านายนั้นก็เคยเจอกับตาก็คือไอ้นี่แหละรถส่งสินค้าแต่ว่านี่ก็ถอยหลังมา
1: ครับ
3: ตรงมักกะสันเนี่ยฮะตรงที่จุดเกิดเหตุก็คือรถไฟนี่เขาวิ่งไปขาเข้าแต่เขาไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบทีนี้พวกผมก็มาติดไฟแดงอยู่ทีนี้รถเก๋งหลายคันกับรถกระบะเขาก็จอดทับทางรถไฟอยู
1: ่
3: อยู่ดูอยู่ดีๆรถไฟนี่ก็ถอยกลับมาครับผม
1: อ๋อครับ
3: ถอยมาแบบเหมือนกับที่ชนคนขับรถแท็กซี่ตอนนั้นน่ะนี่เขาก็ดันรถที่อยู่บนทางรถไฟอ่ะแต่ทีนี้การชนของเขามันไม่ได้ชนแรงคือมันดันไปรถมันก็เอียงไปแบบระเกะระกะไปเลยคือไม่ได้แบบชนแบบกระแทกแบบแรงแรงรถมันก็ไหลมาครับคุณเสมา
1: ครับครับ
3: ไม่มีวิทยุสั่งการด้านหลังว่าพ่อนี้ไม่ได้มีเลย
1: ซึ่ง
3: เราเห็นเราก็บาดเสียวก็ทางที่ดีก็คือติดไฟดงไฟแดงก็คืออย่าไปทับทางรถไฟอันนี้ปลอดภัยที่สุดครับผม
1: คร
3: ับเห็นได้หน่อยฮะไม่ต้องรีบครับผมเดี๋ยวไฟเขียวแล้วค่อยไปนะ
1: ครับ
3: ฝากไว้นิดนึงตอนนี้แดดหายแล้วคุยกับคุณเสมานานแดดหายแล้วฝากคิดถึงคุณปีชาด้วยนะผู้พันด้วยหลายท่านนะหลายท่าน
1: ครับผมครับผม
3: ฟังอยู่นะ
1: ครับ
3: รายงานแถววงเวียนบางหินกองขอบคุณและสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับนครอินทร์นะครับตัดกาญจนาตะวันตกต่อเนื่องมาวงเวียนบางหินกองนะก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าแดดเนี่ยเริ่มหุบแล้วระหว่างที่ให้ข้อมูลนะครับส่วนสภาพการจราจรก็ยังใช้การได้สภาพอากาศยังไม่มีฝนแต่ว่าครึ้มๆเหมือนกันนะครับก็คงจะเหมือนกับหลายพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้มีแสงแดดนะครับแต่ว่าพอบ่ายโมงเกือบๆจะครึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าแดดอยู่ดีก็หายไปเฉยๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับทางโครงการคนรักรถนะครับเขามีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3ครับประเภทที่1เนี่ยท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและท่านเป็นฝ่ายถูก ทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้นะครับแล้วก็ผ่อนได้สำหรับประเภทที่1ผ่อนชำระได้นะครับ 0% 6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3เงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์พวกนี้สามารถเข้าร่วมประเภทที่3ได้ทั้งหมดเลยนะครับที่บอกไปสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สิ่งที่แตกต่างกันประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่3ก็ผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับขอบคุณทางวิริยะด้วยครับวันนี้เนี่ยดูแล้วเรื่องฝนในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งนะครับในหลายพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่เขาบอกว่าไม่มีแดดแล้วก็ดูฟ้าจะอึมครึมแต่ฝนก็ยังไม่ลงมานะครับตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับกลุ่มฝนเนี่ยจะอยู่แถวๆภาชีนะครับแล้วก็ทางด้านของอุทัยพระนครศรีอยุธยาแต่ดูแล้วเป็นกลุ่มไม่ใหญ่ลักษณะเป็นเหมือนฝนกระจายตัวนะครับส่วนใกล้เคียงกรุงเทพปริมณฑลยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วง 13:00 น.ที่ผ่านมายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับมีเล็กน้อยครับกระจายตัวเบาบางนะครับอยู่โซนแถวสวนผึ้งบ้านคาปากท่อจอมบึงราชบุรีนะครับแล้วก็กระจายตัวอีกเล็กน้อยเหมือนกันนะครับบริเวณช่วงแถวห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีนะครับเป็นลักษณะฝนกระจายตัวนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณสมใจนะครับเจ้าหน้าที่ห้องเวรแก้ไฟการไฟฟ้าบางกะปินะครับสวัสดีครับคุณสมใจคุณสมใจครับคุณสมใจครับคุณสมใจครับ
4: ครับเมื่อกี้คุณชาวัดเขาจองประตับด้วยไหม
1: คุณสมใจครับ
4: ค่ะโอเคโอเคตัดสีด้วยนะครับ
1: คุณสมใจครับอ่ะเดี๋ยวโหสายคุณสมใจไว้ก่อนละกันนะฮะเห็นบอกว่ากรณีไฟดับบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุซอยหัวหมาก24นะครับเป็นเสาไฟฟ้าล้มทั้งหมดเนี่ย6ต้นด้วยกันนะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบละนะอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่เถมาคร
1: ับพี่กอล์ฟอยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้
5: อยู่ตรงวังหลังครับกำลังรับลูกค้าไปสามพันครับ
1: อ้าวเอาอีกแล้วแล้วจะหลงไหมเนี่ย
5: ฮะ
1: แล้วจะหลงไหมเนี่ยไปสามพันอีกแล้วรอบนั้นก็ไปหลงที่สามพันไม่ใช่เหรอ
5: ก็อันนี้แบบอันนี้น่าจะไม่หลงแล้วครับ
1: แล้วเป็นยังไงวังหลังรถติดไม่ติดมีฝนมีอะไรไหมล่ะ
5: รถติดครับไม่เสียมาก็ติดจากมีประชาชนไปใช้บริการโรงพยาบาลเยอะครับ
1: อ๋อครับผม
5: ใช
1: ่
5: ก็รถแท็กซี่ที่เปิดไฟว่างที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลศิริราชเขาไม่ให้เข้านะครับ
1: ครับ
5: เนื่องจากการจราจรด้านในโรงพยาบาลหนาแน่นครับ
1: หรอ
5: ต้องเป็นรถที่มีผู้โดยสารที่จะเข้าไปได้ถึงแม้คุณจะปิดไฟว่างเข้าไปเขาก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีครับ
1: อ๋อคือเขากั้นไว้เลยหรอใช่ไหมไม่สามารถเลี้ยวเข้าไปได้
5: ใช่ครับใช
1: ่
5: คร
1: ับ ครับคร
5: ับ กั้นไว้เลยก็ตอนนี้ผู้โดยสารเขาก็รับผู้โดยสารไปสามบานก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคอยเขียนใบสั่งถ้าปฏิเสธลูกค้าก็โดนตรงถนนวังหลังหน้าตรงท่าน้ำศรีราชอ่ะ
1: แต่ไม่หลงนะคราวนี้ไม่หลงแน่นอนนะสัมพันธ์นะ
5: ไม่หลงครับไม่หลงก็คือก็อยากจะแจ้งเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าไปทางท่าน้ำวังหลังหรือในศรีราชเนี่ยรบกวนนิดนึงอย่าปฏิเสธนะครับเพราะตำรวจเขาพูดง่ายว่าคอยสังเกตการอยู่ครับเพราะทางผู้โดยสารเขาบอกว่าโดนปฏิเสธบ่อยก็คือ เขาร้องเรียนไปทางที่สน.เขาเลยมาจัดการให
1: ้เขาก็เลยมาดูแลใช่ไหมล่ะ
5: ใช่ครับก็มีพี่น้องแท็กซี่ด้วยกันโดนไป3คันแล้วปฏิเสธผู้โดยสาร
1: แล้วนี่ล่าสุดถึงไหนแล้วครับเนี่ยออกมาทางไหนเนี่ย
5: ตอนนี้ผมบอกไว้นี่นะครับไอ้ซอยวัดดงมูลเหล็กแล้ว
1: ครับ
5: ก็จะออกจันรันออกแล้วจะปึกเข้าบรม
1: ได้เดินทางปลอดภัยรถไม่ค่อยติดวันนี้ใช้ได้อยู
5: ่แต่ตรงนี้แต่ที่นี่มันคึมๆเหรอพี่เสียมา
1: แต่ฝนยังไม่ลงใช่ไหม
5: ยังไม่ลงครับ
1: แต่แดดแดดนี่ไม่มีละแดดหุบไปละใช่ไหม
5: แดดหมดไปแล้วครับ
1: ครับหลายที่อะรับแจ้งอย่างเงี้ยว่าแดดเริ่มไม่มีละแต่ฝนยังไม่มา
5: ก็ฝากความคิดถึงพี่พันธ์ด้วยครับ
1: ถ้าหลงก็โทรมาแล้วกันถ้าหลงก็โทรมาเดี๋ยวถามพี่พันธ์ให
5: ้ก็ฝากถึงพี่พันธ์ด้วยครับก็ไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่า
1: ชนะ 1-0 นัดสุดท้ายอะสนุกแน
5: ่โอเค
1: ขอบคุณครับ
5: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อฟยมราชนี่เพิ่งรู้นะนี่เจ้าทะเลาะนี่เขารายงานผลบอลด้วยนะเมื่อก่อนนี่ไม่มีเขารายงานแต่ข้อมูลนะครับข่าวสารแล้วก็จราจรนะนี่ล่าสุดนี่จสร้อยรายงานผลบอลละนะอ้าวตามยุคตามสมัยนะก็การจราจรยังใช้ได้นะครับเมื่อสักครู่ที่ทางคุณก๊อฟยมราชให้ข้อมูลแถววังหลังนะก็บอกว่าแดดไม่มีแล้วเหมือนกันนะแถวนั้นน่ะการจราจรรถเยอะนะเข้าออกโรงพยาบาลศิริราชนะฮะรถค่อนข้างเยอะนะฮะก็บอกว่าคนมาเข้าออกตรงโรงพยาบาลใช้บริการเนี่ยค่อนข้างหนาตานะวันนี้การจราจรก็มีชะลอตัวบริเวณตรงจุดดังกล่าวนั่นแหละแต่พอออกมาได้ก็ไม่ติดละนะครับรอบนอกก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ฝนยังไม่ตกแต่ว่าแดดไม่มีแล้วนะแถวนั้นนะฮะแล้วก็ล่าสุดพูดถึงพี่พันธ์ก็มานะพี่พันธ์ก็ฝากข้อมูลไว้เมื่อสักครู่นี้รัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาเข้านะครับช่วงประชานุกูลที่จะมุ่งหน้าไปรัชวิภาพี่พันธ์บอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับซอยรามคำแหง24เอาเปิดคลิปไหมเปิดคลิปให้ดูกันไหมว่าที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรามคำแหง24ที่บอกว่ามีเหตุนะครับรถเครนไปเกี่ยวกับสายสื่อสารก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เสาไฟเนี่ยล้มลงมาหลายต้นเลยภายในซอยรามคำแหง24ช่วงตัดศรีนครินทร์ที่จะไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงจุดเกิดเหตุจะเห็นได้ว่าอยู่บริเวณช่วงหน้าปั๊มเชลเลยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องปิดการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็เปิดช่องทางเดินรถพิเศษฝั่งตรงข้ามให้1ช่องทางก็มีการประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนของการไฟฟ้าเข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะล่าสุดเมื่อสักครู่คุณสมใจนะครับเป็นห้องเวรแก้ไฟฟ้าบางกะปิ เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเสาไฟนะครับที่มันล้มเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6ต้นด้วยกันตอนนี้มีการเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุคือเคลียร์เอาเสาออกจากถนนละแล้วก็เดี๋ยวรอมาปักเสาให้ใหม่ก็จะมีการดับไฟในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุบริเวณตั้งแต่ช่วงร้านติดมันไปจนถึงปั๊มน้ำมันเชลไฟจะจ่ายให้ได้เนี่ยประมาณ15นาฬิกานะฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมในพื้นที่กันดีกว่าท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีครับท่านรอง
6: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เชิญเลยครับท่านรองสารวัตร
6: ครับตอนนี้ก็เราเปิดช่องทางรีเวิร์สนะครับให้นึกภาพตามนิดนึงนะครับ
1: ครับ
6: จากปากซอยรามคำแหง24เข้ามาในซอยนะครับเลี้ยวไปหลังรามใช่ไหมครับ
1: ครับ
6: ตรงแยกปั๊มน้ำมันเชลตรงนี้จะมีสามแยกไฟแดงอยู่เขาเรียกว่าแยกถาวรธวัชนะครับซึ่งถ้าเราตรงไปมันจะลงอุโมงคลองตันนะ
1: ครับ
6: แล้วอีกฝั่งหนึ่งจากแยกศรีพัฒนะที่ลอดอุโมงคลองตันเนี่ยก็จะมาสามแยกตรงนี้นะครับ
1: ครับ
6: ซึ่งเรายังมีพอมีช่องทางให้เปิดช่องทางรีเวิร์สอยู่ตอนนี้ถ้ารถมาจากหลังมร.นะครับจะเลี้ยวซ้ายไปอุโมงค์แยกพัฒนามุ่งหน้าอุโมงค์คลองตันน่ะนะครับ
1: ครับ
6: ก็ให้เลยไปนิดนึงเราเปิดช่องทางรีเวิร์สให้นะครับสำหรับรถที่มาจากปากซอยรามคำแหง24ก็เข้าช่องทางรีเวิร์สได้เลยนะครับไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปรามคำแหง24ก็เลี้ยวซ้ายได้ตามปกติ
1: ครับ
6: นะครับตอนนี้เสาไฟที่นับได้ที่หักนะครับ1 2 3 4ต้นนะครับต้นที่5ต้นที่6เนี่ยยอรอรถค้ำยันอยู่นะครับค้ำยันไว้ต้นนึงอีกต้นนึงสายไฟยังดึงไว้อยู
1: ่
6: นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอยู่ระหว่างรอรถค้ำยันนะครับพอค้ำยันเสร็จก็จะตัดสายไฟด้านบนนี่ลงนะครับก็จะเก็บเข้ามาขอบทางมาที่ขอบทางไว้นะครับ
1: ครับ
6: แล้วก็จะเอาเสาไฟต้นที่หักนี่ลงนะครับก็จะเคลื่อนย้ายเสาไฟต้นที่หักนี่ลงมันจะเสาไฟที่หักมันจะหนักๆเลยนะครับก็จะมี4ต้นนะครับ
1: ครับ
6: แต่ไอ้เสาไฟที่ยังไม่ล้มที่ยังมีการดึงกันไว้อยู่เนี่ยก็มีอยู่2ต้น
1: ครับ
6: นะครับผมก็คาดว่าใช้เวลาอีกแป๊บนึงนะครับเพราะตอนนี้รอรถค้ำยันอยู
1: ่
6: นะครับเพิ่งได้คุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตะกี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
6: เพราะว่างานค่อนข้างงานหยาบอยู่เหมือนกันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ฮะอ๋อ
6: เพราะตรงนั้นติดมันเนี่ยเข้าไม่ได้เลยครับหม้อแปลงก็หล่นลงมากระแทก
1: โอ้โห
6: ค่าเสียหายก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
1: ครับ
6: เพราะว่าเสา8เมตรก็แทบทุกต้นเลยนะครับ
1: โอ้ฮะ
6: ครับผม
1: ก็การจราจรได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงบ้างฮะถ้าลองสำหรับในพื้นที่ของเราณเวลานี้ครับ
6: ตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับ
1: ไม่มีนะ
6: ครับผมมาเจ้าที่ตำรวจจราจรสน.หัวหมากนะครับท่านสารวัตรจราจรรองสารวัตรและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตอนนี้ใช้กำลังอยู่ในแยกตรงนี้ก็ประมาณ 6-7 นายนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับรถก็เคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าถนนเส้นนี้ที่มุ่งหน้าลุงอุโมงค์ไปทางคลองตันเนี่ยเราไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับโดยเส้นหลักของมันนะครับถ้าเราตัดสายไฟตรงนี้เสร็จก็จะสามารถเปิดใช้ช่องทางได้ตามปกตินะครับ
1: คาดว่าจะเปิดได้ประมาณสักกี่โมงได้ครับท่านรอง
6: ตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าทางเจ้าที่ก็รอรถค้ำยันที่จะมายันเสาไฟที่ล้มอยู
1: ่ครับ
6: นะครับเพื่อที่จะนำสายไฟนี้ออกนะครับ
1: เปิดได้ประมาณสักกี่โมงได้ครับท่านรอง
6: ตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าทางเจ้าที่ก็รอรถค้ำยันที่จะมายันเสาไฟที่ล้ม

0: ครับก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาวางกลวยอย่าไปเปิดกลวยอย่าฝ่าฝืนเข้ามานะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายแก่ท่านได้นะครับ
1: ครับ
0: ยังไงฝากพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับท่านรองสารวัตร
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวนะครับท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.หัวหมากนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลจากทางด้านของ MEA นะรับแจ้งเหตุรถบรรทุกเกี่ยวสายสื่อสารทำให้เสาไฟฟ้าล้มจำนวน7ต้นบริเวณถนนถาวรทวัฒน์จ่ายไฟบริเวณดังกล่าวแล้วเมื่อเวลา 12:45 น. MEA เร่งระดมเจ้าหน้าที่ปักเสาคาดดำเนินการแล้วเสร็จวันนี้และมีการปิดการจราจรชั่วคราว MEA ขออภัยในความไม่สะดวกนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

เอ้ยรอให้จบท่อนอีกนิดนึงก็ไม่ได้นะฮะจะรักหรือว่าจะร้ายครับนะฮะอีกนิดเดียวจะจบท่อนฮุกอยู่ละนะติดตามจะสอนกันต่อนะครับคุณวันยุมาบอกว่าไซม้านนทบุรีเริ่มแล้วครับเริ่มอะไรครับเริ่มมีฝนเริ่มไม่มีแดดเริ่มแดดออกเริ่มฟ้ามืดหรือว่าฝนเริ่มตกนะเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับมีรับแจ้งทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณเก๋มิเตอร์นะครับบอกว่าวงสว่างเป็นฝั่งขาออกนะครับด้านบนสะพานพระราม7มีอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบชนกับรถ SUV กีดขวางช่องทางซ้ายครับจุดนี้เราประสานงานในพื้นที่รับทราบนะครับก็บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอถนนวัฒนธรรมจากผังเมืองนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของศูนย์วัฒนธรรมนะก็บอกว่ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของพิพันธ์เมื่อสักครู่รัชดาประชานุกูลรัชวิภารถมากเหมือนกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่ากรณีอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าล้มนะครับ 6-7 ต้นนะนะฮะอยู่ภายในซอยรามคำแหง24นะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เปิดช่องทางพิเศษ1ช่องทางเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากเจ้าของพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื่อในข่าวด้วยนะครับท่านรองสารวัตรบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีท้ายเท่าไหร่นะก็โดยรวมถือว่าในซอย24ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็มีการปิดการจราจรแล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษฝั่งตรงข้าม1ช่องทางจุดนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับก็ไฟเนี่ยจะจ่ายได้ตอนประมาณ 15:00 นจากช่วงร้านติดมันไปจนถึงปั๊มน้ำมันเชลนะฮะเขาบอกว่ามีไฟดับในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็เนื่องจากว่ารถเครนนะไปเกี่ยวสายสื่อสารแล้วสายก็รั้งเสาไฟฟ้าล้มลงมานะครับ 6-7 ต้นน่ะสำหรับในพื้นที่นะนะครับการจราจรก็ยังพอผ่านได้บริเวณจุดดังกล่าวเนื่องจากว่าก็มีการเปิดช่องทางพิเศษกันยังไม่ค่อยมีท้ายสะสมสักเท่าไหร่นะฮะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนด้านฝั่งรามคำแหงไม่มีปัญหาด้านฝั่งพัฒนาการไม่มีปัญหาด้านฝั่งศรีนครินทร์จะมีสีพัดขาเข้าแล้วก็ขาออกบริเวณช่วงข้ามทางรถไฟมาจากศรีกรีฑานะแล้วก็เข้าไปลำสาลีบางกะปิเป็นฝั่งขาเข้าที่รถจะมากกว่าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนฝั่งกลับการขาออกใช้การได้นะครับ เห็นบอกว่ามีกรณีคืบหน้าน้องทองคำนะที่เป็นออทิสติกแล้วคุณแม่เนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ตามหามาล่าสุดนะครับทางดาบณัฐทีเนี่ยเจ้าหน้าที่สายตรวจสภ.ธัญบุรีเนี่ยนะครับบอกว่าจะไปดูตรวจสอบด้านในโลตัสตรงคลอง4ให้ไม่แน่ใจว่าเขาเดินเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทางพลเมืองดีเขาเห็นนะเขาเห็นว่าชานรงค์หรือว่าทองคำเนี่ยเดินอยู่แถวแถวช่วงตลาดดีๆซอยสะอาดพัฒนานะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบก็ตอนที่ไปถึงเนี่ยไม่เจอเขาละไม่รู้ว่าเขาเดินเลี้ยวไปทางไหนนะฮะเห็นเขาบอกว่าลักษณะการเดินเนี่ยคือเดินแบบไม่มีจุดหมายนะครับนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตามหาให้อยู่นะเพราะว่าคุณแม่ก็ทำงานอยู่นะก็บอกติดงานทำงานอยู่อีกที่หนึ่งส่วนตัวลูกชายทองคำเนี่ยอยู่กับน้องสาวนะอยู่กับน้าน้าของทองคำแล้วก็อยู่กับคุณยายแต่คุณยายเนี่ยท่านมองไม่เห็นนะแล้วก็อายุเยอะแล้วนะฮะก็หายออกจากบ้านไปแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาบอกว่าเห็นทองคำเนี่ยคือพฤติกรรมเขาเนี่ยก็จะชอบเดินแล้วก็มานั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงตลาดนะอ่านหนังสืออ่านเสร็จก็จะเดินไปเดินมานะอยู่แถวจุดดังกล่าวแต่ถ้าออกมาจากบ้านนานเกินไปเนี่ยคุณแม่ก็จะเป็นห่วงนะเพราะไม่ยอมกลับเข้าบ้านสักทีก็เลยแจ้งจสร.ประชาสัมพันธ์ตามหาเคยหายมาแล้วนะแล้วก็เคยแจ้งมากับทางจสร.แล้วด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละก็คือมีพลเมืองดีแจ้งตามกันมาสุดท้ายก็ไปจบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็ดำเนินการพาส่ง
ส่งตัวคนหายเนี่ยกลับบ้านนะครับและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทองคำเขาเดินออกมาจากบ้านนะฮะใครพบเห็นนะครับจุดสังเกตก็สูงประมาณ176รูปร่างท้วมผมสั้นเกรียนเลยแบบทรงนักเรียนเลยใส่เสื้อยืดสีชมพูนะแล้วก็มีเบอร์คุณแม่ติดอยู่นะเขาก็จะเขียนข้อความประมาณว่าเป็นบุคคลพัดหลงถ้าใครพบเจอให้ติดต่อกลับเบอร์นี้เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับที่เสื้อของเขานะเป็นเสื้อยืดสีชมพูกางเกงขาสามส่วนสีเขียวแล้วก็รองเท้าแบบสวมสีดำนะบ้านเขาอยู่ที่เคหะคลอง6นะครับแต่ว่าเขาชอบเดินมาแถวๆคลอง3คลอง4เนี่ยเขาจะเดินมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยนะครับใครพบเห็นก็สามารถติดต่อกับทางจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะฮะเห็นบอกว่าเบาะแสล่าสุดเนี่ยไปอยู่แถวๆโลตัสคลอง4รังสิตนครนายกนะไม่แน่ใจว่าเขาเดินเข้าไปในโลตัสหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะขอบคุณทุกเบาะแสข้อมูลเลยส่วนสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุอันนี้คนละกรณีนะเมื่อสักครู่เนี่ยทองคำเขาเป็นออทิสติกแต่ว่าถ้าท่านมีอาการเรื่องของอัลไซเมอร์มีปัญหาเรื่องของความจำนะหลงลืมแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลถ้ามีผู้สูงอายุท่านเริ่มมีอาการแบบนี้นะหลงลืมแบบนี้โทรเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีนะครับเรามีโครงการ Forget Me Not ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลเข็มกลัดกับสติ๊กเกอร์ที่เราประชาสัมพันธ์บ่อยๆไม่ต้องเดินทางมารับเราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ถึงที่บ้านเลยนะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้เบอร์ดอกจัน1808กดผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็นระบบ AIS True Detect กดดอกจันแล้วก็1808แล้วกดโทรออกเบอร์เนี้ยโทรฟรีก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายได้เลยนะถ้าชื่อโครงการจำยากก็บอกว่าลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะบอกทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายท่านนะลงทะเบียนหลงลืมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามข้อมูลแป๊บเดียวนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้เสร็จส่วนเข็มกลัดส่วนสติ๊กเกอร์ที่บอกว่าจะจัดส่งให้ก็เดี๋ยวส่งให้ทางไปรษณีย์ส่งตามหลังไปหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จนะครับสอบถามข้อมูลหรือว่าต้องการเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยโทรมาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมง1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีคุณ A นะครับที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุรัชดาพิเศษขาเข้าหน้าปั๊มเชลก่อนถึงอุโมงค์รัชโยธินเล็กน้อยเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทางสนพหลโยธินเขาบอกว่ามาแล้วนะรถติดแล้วก็ท้ายแถวยาวอยู่บริเวณช่วงต่างระดับรัชวิภานะสำหรับจุดเนี้ยนะฮะจักรยานยนต์ชนกันนะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่สน.พหลโยธินมาในที่เกิดเหตุแล้วเห็นบอกว่าท้ายแถวยาวอยู่บริเวณช่วงต่างระดับรัชวิภาเลยนะครับเป็นจักรยานยนต์2คันนะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาแล้วนะเป็นจักรยานยนต์2คันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพหลโยธินเนี่ยมาที่เกิดเหตุแล้วนะฮะท้ายแถวอยู่ต่างระดับรัชวิภานะนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อ่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าครองชีพ4เดือนเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเผยยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่น
1: เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 17:00 น.โดยจุดคัดกรองเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ประกอบด้วยปากซอยเจริญราษฎร์2ทางเข้าชุมชนบ้านแบบ2และโรงเรียนโกศลพัฒน์วิทย์สำหรับอาคารศาลเจ้าใต้หงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมใต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทย
2: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้าน

0: รัฐบาลส่วนมากจะปาลัญจาครับไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่รัฐบาลที่ไม่มาปาไหนส่วนมากจะปาทางงามที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
1: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่ยังเจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
1: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับทำให้ YouTube ในจอสล็อตของเราก็เลยต้องรีสตาร์ทใหม่นะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่หลุดไปต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้เข้ามารับชมได้เป็นปกติแล้วนะครับผ่านช่องทาง JS100 Radio Official นะครับผ่านช่องทาง YouTube กับทางจอสล็อตของเรานะตอนนี้เจ้าหน้าที่แก้ไขเป็นปกติแล้วนะสามารถรับชมรับฟังได้ผ่านช่องทาง YouTube ได้ตามปกตินะครับส่วน FM 100ทางวิทยุยังคงเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาขัดข้องแต่อย่างใดนะฮะมีเพิ่มเติมนะครับคุณนำพลแจ้งไว้หลังไมค์เมื่อต้นชั่วโมง 14:00 น.ที่ผ่านมาครับมีน้ำปูนซีเมนต์คือมันหกเป็นคราบเลยนะฮะเขาบอกว่าอยู่เลนกลางเลยอ่ะถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกนะครับหน้าศูนย์ไอออนมินบุรีมีคราบน้ำปูนอยู่เลนกลางแล้วก็มีเศษพวกหินพวกทรายเนี่ยมันหล่นมาเยอะมากเราประสานงานศูนย์อมรินทร์รับทราบแล้วนะครับการจราจรก็ชะลอตัวสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกนะครับจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับวันนี้หลายท่านทราบข่าวแล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับกับเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะคือแต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงลึกในรายละเอียดเนี่ยนะสรุปแล้วจะได้ดูไม่ได้ดูมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างสามารถออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีถ้าใครที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แล้วนะฮะต้องรู้จักนะพี่คนนี้อย่างแน่นอนขออนุญาตเรียกพี่นะเพราะว่าผมติดตามเขามาตั้งแต่สมัยผมอยู่ประถมอ่ะนะฮะดีใจมากๆที่วันนี้ได้คุยนะฮะพี่แจ็คกี้อดิศรพึ่งยาครับสวัสดีครับพี่แจ็คกี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับโอ้ดูผมมีอายุเลยนะ
0: ฮะ ผมรู้จักพี่แจ็คกี้ตั้งแต่สมัยผมเรียนประถมผมเริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลครั้งแรกนะแล้วผมก็รู้จักว่าพี่แจ็คกี้เนี่ยเป็นตัวพ่อหงแดงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เลยดีใจมากๆที่วันนี้ได้คุยกับพี่แจ็คกี้นะครับ
1: ครับยินดีคร
0: ับครับวันนี้เรามาคุยเรื่องฟุตบอลโลกกันนิดนึงครับพี่แจ็คกี้ครับเรื่องลิเวอร์พูลเราไม่คุยดีกว่าเนอะช่วงนี้เนอะเดี๋ยว
1: ไม่สมควรนะคุยปีหน้าแล้วกัน
0: แล้วถามพี่แจ็คกี้นิดนึงว่าเป็นไรไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูบอลโลกอ่ะในฐานะที่พี่แจ็คกี้นี่ข้างบอดในวงการกีฬาเป็นอย่างมากเลยประสบการณ์สูงมากพี่แจ็คกี้มีความคิดเห็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับก็ถ้าเป็นพวกเราคนที่ชอบกีฬาชอบฟุตบอลแล้วก็สื่อกีฬาอะไรเงี้ยก็เป็นไรแน่ก็คือถ้าไม่ได้ชมเนี่ยนะฮะแล้วขาดข่าวขาดคอนเทนต์แน่นอนนะฮะอันนี้แต่ว่าในส่วนของคนทั่วไปที่เขาอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือไม่ได้สนใจฟุตบอลมันก็มีนะครับในสังคมไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนชอบฟุตบอล 100% ใช่ไหมฮะอย่างนั้นเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับ
0: แล้วเรื่องของค่าลิขสิทธิ์แต่ละประเทศอ่ะเขาวัดจากอะไรพี่แจ็คกี้เห็นเขามีปัญหาเรื่องเนี้ยมันต้องดูยังไงอะไรยังไงหรอ
1: ก็สัดส่วนประชากรอันนี้มันชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูจากเทียบเคียงกับครั้งก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับค่าลิขสิทธิ์มันจะมีทั้งค่าลิขสิทธิ์มีภาษีค่าดำเนินงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รวมๆมันก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงในแต่ละประเทศนะซึ่งเอาล่าสุดเนี่ยอย่างที่เราเห็นข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปจีนไปพบปะกับท่านผู้นำท่านประธานสีจิ้นผิงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็จีนน่าจะสรุปเรียบร้อยกับราคาลิขสิทธิ์ประมาณ 1,950 ล้านบาทแต่เขาเป็นการซื้อแบบลดราคานะครับแล้วก็อินเดียนี่ก็น่าจะมีโอกาสนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลดราคาแต่ลดราคาแล้วก็ยังสูงอยู่ดีนะ 1,950 ล้านบาทของเราที่เป็นตัวเลข1,300 ล้านบาทเนี่ยก็ต้องใช้คำว่ายังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับแต่ก็ประมาณนี้แต่ถ้าบวกค่าดำเนินการบวกภาษีมันก็จะไปถึง 1,700 ล้านบาทโดยประมาณนั่นแหละครับตามมูลค่าของเงินที่ต่อจากซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับค่อนข้างสูงอยู
0: ่คุ้มไม่คุ้มยังไงพี่แจ็คกี
1: ้คือถ้าตรงเนี้ยมาณเวลานี้มันผมว่าแผนการตลาดต่างๆเนี่ยมันทำได้ยากแล้วมันจะชันแล้วด้วยเวลาแข่งซึ่งก็แต่อิงเวลายุโรปเป็นหลักอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: เพราะบ้านเรามันก็จะประมาณ
0: ชาตุ
1: เที่ยงคืนตีสองตีสามตีห้าหกโมงเช้า
0: ใช่จะไปถึงชาตุเลย
1: มันเป็นช่วงเวลาเรานอนแล้วก็กำลังจะตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ไปทำงานเนี่ยนะใช่ไหมมันจะเป็นช่วงเวลาที่จ ังหวะของการดูฟุตบอลมันไม่ดีอ่ะผ
0: ม
1: ว่าตรงเนี้ยถ้าถามว่าคุ้มการลงทุนไหมเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับ
0: เพราะเวลามันไม่ได้ด้วยสำหรับประเทศไทยเราเอง
1: ใช่
0: มันไม่ได
1: ้ก็เกิดพวกนักมาร์เก็ตติ้งเขาก็คงทำงานยากอ่ะใช่ไห
0: ม
1: อ
0: ัน
1: นี้ชัดเลยใช่ไหมคุณจะทำยกตัวอย่างก็คุณจะทำอีเวนต์กิจกรรมออนกราวด์เนี่ยคุณจะทำยังไงอ่ะค
0: ุ
1: ณไปจัดดูบอลสมมติอะไรเนี่ยซ
0: ึ่
1: งเมื่อก่อนเราก็มีจัดดูบอลกันอยู่แถวฟุตบอลโลก
0: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้มันจะทำไงตอนตีสองเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เรื่อง
0: ละตีสี่ตีห้าตีห้าเช้าตู่อย่างนี
1: ้เออแล้วก็เราไม่ได้ไปบอลโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ถูกไหมล่ะเออผมนึกถึงภาพกิจกรรมที่ออสเตรเลียเนี่ยตอนที่ฟุตบอลโลกแต่ปี2006ก็เขาดูฟุตบอลโลกตอน6โมงเช้ากันอะไรเงี้ยแล
0: ้
1: วเหมือนกับร้านค้าก็จัดจำหน่ายในช่วงเวลานั้นอะไรเนี่ยพวกผับพวกอะไรเพราะทีมชาติเขาแข่งไงเขาก็สามารถถูกไห
0: ม
1: เอออะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเรามันไม่ใช่ด้วยแล้วก็คนจะทำกิจกรรมนี่เป็นส่วนเล็กๆนะยังไม่นับเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยเรื่องงบโฆษณาต่างๆแผนการออกแบรนด์ของสินค้าในแต่ละช่องทางเนี่ยมันโอ้โหมันบอลมันจะเตะแล้วเนี่ย11มิถุนายนเนี่ยม
0: ัน
1: ไม่คุ้มแน่นอนนะอันนี้พูดตรง
0: ๆ
1: ไม่คุ้มแน่นอน
0: แล้วสำหรับคอบอลล่ะพี่แจ็คกี้แนะนำยังไงดีหรือว่าควรจะทำตัวอย่างจริง
1: คือณเวลานี้อย่างล่าสุดที่ผมเช็คข่าวเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณสุภมาศใช่ไหมอิสระพันธ์ดีเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ท่านก็ได้แถลงเบื้องต้นแล้วว่าก็ถ้าดูฟรีเนี่ยน่าจะยากแล้วน่าจะยากเพราะรัฐบาลก็คงจะไม่กล้าเสี่ยงที่จะนำเงินภาษีประชาชนไปซื้อบอลโลกนะฮะบางคนไม่ดูก็มี
0: มันเหมือนเป็นเฉพาะกลุ่มด้วยเนาะราคา
1: เฉพาะกล
0: ุ
1: ่มใช่ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเฉพาะกลุ่
0: ม
1: ไม่ได้กลุ่มใหญ่มากนะ
0: ครับ
1: ขนาดอินเดียเนี่ยแฟนฟุตบอลของเขาทั้งประเทศเนี่ย80ล้านคนนะเทียบกับประชากรก็น้
0: อ
1: ยสู้คริกเก็ตไม่ได้คริกเก็ตเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของอินเดียถูกไหมเพราะนั้นมันก็แต่เขาก็ยังซื้อนะแต่เขาซื้อในราคาถูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีคนมาลงทุนเป็นบริษัทเอกชนเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้แฟนบอลอาจจะดูต้องเสียเงินดูแล้วถ้ามีภาคเอกชนลงทุนซึ่งณเวลานี้ก็ยังไม่มี
0: คือเขาก็มองว่าม
1: ัน
0: ไม่คุ้มอ่ะพี่แจ็คกี้ใช่ไหม
1: ใช่ไม่คุ้มแน่นอนครับหนึ่งเดือนเต็มๆอย่างเงี้ยไม่มีคุ้มแน
0: ่
1: ต่อให้คุณบอกรับสมาชิกจ่ายเงินเพื่อดูบอลโลกเดือนนี้ขอพันหนึ่งโหละพันนะยังไม่คุ้มเลยอ่ะใช่ไหมไม่คุ้มเลยไม่มีใครซื้อดูทุกคนอยู่แล้วจริงไหมคร
0: ับ
1: ถ้าเทียบสัดส่วนประชากรนะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนด้วยนะแล้วก็รัฐบาลด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจากกสทช. อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้มันรูปแบบนี้มันยังไม่เห็นภาพอ่ะนะครับไม่เห็นภาพนั้นเลยว่าเอกชนเนี่ยเขาสนใจจะลงทุน
0: แล้ว
1: ทุกคนตอนนี้รอรัฐบาลอย่างเดียวเพื่อหรือว่าท่านนายกว่าจะยับยั้งยังไงเพราะส่วนใหญ่สองลำทั้งหลังเนี่ยสองทั้งหลังเนี่ยก็เป็นผู้นำประเทศที่มีส่วนตัดสินใจในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับ
0: นะฮะ
1: อย่างที่เราทราบกันดี
0: ครับคราวนี้มันมีเรื่องของกฎหมาย must have อ่ะพี่แจ็คกี้มันมีข้อบังคับยังไงบ้างอ่ะอยากให้พี่แจ็คกี้เล่าถึงตรงนี้หน่อย
1: คือกฎหมาย must have และ must carry เนี่ยของกสช.ที่ออกมาเนี่ยเป็นอีเวนต์กีฬาที่คนใดต้องชมฟรี
0: ครับ
1: ซึ่งฟุตบอลโลกเนี่ยถูกออกจาก must have ไปปี2025ก็ปีแล้วนะเรียบร้อยไปแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกไม่จะเป็นต้องดูฟรีละคุณต้องเสียเงินยกเว้นกีฬาอีเวนต์กีฬาที่ทีมชาติเราแข่งพวกโอลิมปิกเช่นเกมซีเกมอะไรพาราลิมปิกอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยดูฟรีมัสแฮฟนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกไม่ใช่เพราะฟุตบอลโลกไม่ใช่เนี่ยคุณต้องดูเสียเงินใช่ไหมง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้ดูฟรีแต่ถ้าจะดูฟรีนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพแต่รัฐบาลก็คงจะกักอยู่ตอนนี้ไม่รู้อยากจะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าหรือเป็นผู้ร่วมลงทุนด้วยคนละครึ่งอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ คนละครึ่ง
0: หรือว่าพี่แจ็คกี้พอจะมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีทางออกสำหรับเรื่องนี้แนะนำทางรัฐบาลเผื่อเขาฟังอยู่ได้เลยนะ
1: โอ้ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเขาประชุมงานค่อนข้างละเอียดที่ผมดูจากรายละเอียดต่างๆแต
0: ่
1: ว่าเพียงแต่ปัญหามันมีเรื่องเดียวละครับเรื่องการจัดการการซื้ออะไรเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรไม่ใช่ปัญหาแน
0: ่
1: ปัญหาก็คือเรื่องเดียวเรื่องเงินเนี่ยแหละก็ประมาณเนี่ยจะเอาจากไหนแล้วถ้ารัฐบาลจะใช้เงินภาษีประชาชนก็ต้องตอบสังคมให้ได
0: ้
1: ว่ามันได้หรือคุ้มเสียหรือเปล่าซ
0: ึ่
1: งตอนนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องต่างด้วยค่าของชีพอะไรต่างๆตรงนี้ ต้องตอบประชาชนได้ตอนนี้นะถ้าจะเป็นเจ้าภาพแต่เรียนรู้เดี่ยวนะแล้วถ้าให้ประชาชนได้ดูฟรีเรียกว่าสร้างความสุขอะไรให้ประชาชน
0: วันนี้พอได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยตั้งแต่ช่วงต้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยใน YouTube ของจอสลอยก็ออกอากาศควบคู่กันไปด้วยนะครับนอกจากใน FM 100ของเราพี่แจ็คกี้หลายท่านเขาก็อยากจะให้พี่แจ็คกี้เนี่ยแสดงทัศนะทิ้งท้ายเรื่องของลิเวอร์พูลเพราะว่าหลายท่านก็จะติดภาพจำว่าพี่แจ็คกี้เป็นตัวพ่อหงส์แดงอยู่แล้ว
1: ก็อย่างที่เห็นนะมันจะมีแต่ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็คือเข้าใจกับแฟนบอลตอนนี้ก็มีความรู้สึกคือไม่ค่อยดีมากๆต่อโพสต์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อยากให้เปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคนทำทีมเจ้าของทีมเนี่ย
0: uh-huh.
1: เขาก็ทำงานแบบไปบริษัทใหญ่มีแบบแผนในการทำธุรกิจนะใช่ไหมมีโครงสร้างในการทำงานมีแนวนโยบายของเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะยังยึดมั่นต่อโพสต์แล้วก็ให้โอกาสดูคือพูดแบบว่าเราก็อาจจะวัด KPI แล้วโอเคไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกไม่น่าเปลี่ยนเพราะหลังเดิมมึงอยู่ที่แชมเปี้ยนส์ลีกเพราะนั้นทำงานต่อแต่ก็จะต้องทำงานต่อด้วยความกดดันค่อนข้างสูงแหละเพราะนั้นในถ้าในฤดูกาลหน้าหรือในช่วงซัมเมอร์คือต้องเตะมาเติมมาเสริมแล้วฤดูกาลหน้าออกสตาร์ทสัก2เดือนไม่ได้เรื่องไม่ดีเนี่ยก็คงอยู่ยากมันก็จะเป็นแนวทางของเจ้าของทีม FSG เขาเป็นอย่างนั้นนะอาจจะไม่ถูกใจแฟนนะ
0: ก็แต่อลองโซเขาไปเชลซีแล้วนะพี่แจ็คกี
1: ้มีวิถีทาง
0: พี่แจ็คกี้คิดว่ามีคนไหนที่เหมาะกับลิเวอร์พูลถ้าหากว่าสล็อตไม่อยู่แล้วบ้าง
1: ก็ตอนนี้มันก็ต้องหาโค้ชที่มีประสบการณ์เคยทำทีมเป็นแชมป์
0: อ
1: ่ะมันถึงจะตามในสิ่งที่แฟนต้องการแล้วด้วยรูปแบบการเล่นคืออย่างจริงผมก็มองอย่างลิเซอร์เก้นะแต่เขาจะมาหรือเปล่าเพราะอยู่เบสเชเขาน่าจะได้รายได้เยอะอยู่เพราะทีมก็มีตังค์ใช่ไห
0: ม
1: มีตังค์จ้างระดับนั้นเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างพวกอิราโอล่าพวกใครต่อไปที่ยังไม่เคยได้แชมป์เนี่ยเราก็มีข้อสงสัยอยู่นะเพราะว่าคนที่ทำให้ทีมที่คุณได้แชมป์คือเจเกนคอปถูกไหมรอมา30 ปีอ่ะกว่าจะเจอ
0: มีคอป 2.0 พี่แจ็คกี้ที่เขาแซวกันอะคอป 2.0 อะไรเฮอร์เนสอะไรใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิด
1: เซบาสเตียนเฮอร์เนสของสุดการ
0: ์ใช่ใช่
1: แต่เขาก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรมากแต่ว่าฟุตบอลเขาสนุกได้อาจจะถูกใจแฟนลิเวอร์พูล
0: มีใน YouTube เขาแซวมาบอกว่าจ้างเจอหลาดดีไหมอันนี้เขาสอบถามพี
1: ่ก็มันดีแต่มันต้องเสี่ยงหน่อยนะได้ดีก็เสี่ยง
0: เ
1: พราะจะหลายเขาก็ลุ้งหลักเขาไม่ได้ฟังเป็นเพลงเขากับโค้ดแล้วไงเขาออกงานอยู่เรื่องนึงเดียว
0: ใช่เหมือนไปเป็น
1: แบบไทยด้วย
0: เหมือนคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนอะเหมือนเป็นพิธีกรเป็นอะไรกันไปละ
1: ใช่
0: ครับ
1: เขาไปทำซาอุมันก็ล้มเหลว
0: ครับอ่ะคำถามสุดท้ายครับพี่แจ็คกี
1: ้
0: คิดว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลจะจบอันดับที่เท่าไหร่ครับ
1: น่าจะมีโอกาสขึ้นได้ที่4นะถ้าชนะเบนฟอร์ดเพราะดูแล้ววิลล่าน่าจะไม่รอด
0: ไม่รอด
1: น่าจะแพ้แมนซิตี
0: ้
1: ชิงอันดับที่4
0: แล้วสำหรับมุมมองพี่แจ็คกี้นี่คิดว่าแมนซีหรืออาร์เซนอลในปีนี้พี่เมลี
1: โอ้ต้องเป็นอาร์เซนอลครับ
0: อาร์เซนอลใช่ไหม
1: ใช่ทางมันมาให้อาร์เซนอล
0: ครับครับสำหรับใครที่ติดตามพี่แจ็คกี้อยู่สามารถติดตามพี่แจ็คกี้ได้ช่องทางไหนบ้างครับณตอนนี้ครับปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ก็หลักๆตรงนี้ก็มีของสยามสปอร์ตอยู่นะฮะเป็น YouTubeก็มีรายการอะไรเงี้ยแล้วก็ของช่องตัวเองก็เป็นเพจแจ็คกี้ทาง YouTube แล้วก็มีเพจอะไรนะครับ TikTok ใน X จะอยู่ประจำที่ X
0: ก็สามารถติดตามพี่แจ็คกี้ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับหลายจริงจริงจริงคำถามยังไม่หมดนะแต่ว่าไม่อยากรบกวนเวลาพี่แจ็คกี้แล้ว
1: ได้คร
0: ับ ต้องเก่งใจได้ขอบคุณมากนะครับพี่แจ็คกี้
1: ครับยินดีครับด้วยความยินดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณพี่แจ็คกี้นะครับคุณอดิศรพึ่งยานะครับเป็นที่ทราบกันในแวดวงกีฬานะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกได้หมดเลยนะฮะสำหรับพี่แจ็คกี้ของเรานะฮะหลายท่านก็โอ้แซวเข้ามาคำถามเยอะมากนะฮะต้องขออภัยนะพอดีพี่แจ็คกี้เขาก็ติดงานด้วยนะฮะก็เอาเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยก็แล้วกันนะฮะขอบคุณหลายๆท่านนะครับแสดงความคิดเห็นกันมานะคุณระพีคุณ 3M คุณสมศักดิ์นะครับพี่ภคอินนะฮะคุณเล็กนะพี่พัชนีคุณกระปุกแดงคุณปลั๊กนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทุกๆท่านเลยที่ร่วมพูดคุยกันนะครับคุณเล็กเอกชัยครับบอกว่าประชาอุทิศฝั่งทนขาออกนะแยกใต้ทางด่วน มีรถจักรยานยนต์ชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอครับคือพี่เล็กเอกชัยบอกว่าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์เนี่ยชนได้รับบาดเจ็บ1รายกีดขวางอยู่ช่องทางกลางเลยครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งบุ๋มแหวนต้องมาตกขาออกช่วงสะพานข้ามคลองพระอุดมเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อชนกับรถบรรทุก6ล้อกีดขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ์นะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับ
2: คือผมร้อนใจนิดนึงอะครับผมลงจากสภาสาทรมานะฝั่งสาทรนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ถึงสถานี PTS ธนบุรี
0: ครับ
2: ขึ้นไปบนสะพานลอยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุหน่อยน่าจะ40แต่ไม่ใส่ชุดนอนสีขาว
0: ครับ
2: แกเอาขาไขว้ที่ราวสะพานลอยอะครับสะพานลอยคนข้ามนะ
0: อ่าฮะฮะ
2: อยู่คนเดียวเลยอะครับไม่เห็นมีใครอยู่จากตรงนั้นเลยครับพอดีผมอยู่เลนกลางลงมาเร็วอะครับ
0: เขานั่งห้อยขาลงมาเหรอพี่
2: ใช่เขาเอาขาข้างนึงค่อมราวบันไดไอ้ราว
0: สะพานนะ
2: ใช่เราสะพานลอยอะครับ
0: โอ้
2: ท่านมีใครขึ้นไปดูหรือยัง
0: เราประสานงานสน.ปากคลองสานไปแล้ว
2: ครับยังไงผมขอทราบผลนิดนึงว่ามีคนช่วยแกหรือเปล่า
0: อายุประมาณเท่าไหร่แล้วแต่งกายยังไงอ่ะคุณสมศักด
2: ิ์40แต่งกายชุดนอนสีขาวเลยครับ
0: ชุดนอนสีขาวนะ
2: กางเกงขายาวเสื้อสีขาวเหมือนกับผ้าแพรครับ
0: โอเคเดี๋ยวยังไงเราตามต่อ
2: ครับ
0: แล้วรถเป็นยังไงรถยังวิ่งได้ปกติเหรอฮะ
2: รถวิ่งเร็วเลยผมยิ่งกลัวแกจะโดดลงมารถวิ่งเร็วมากเลยครับแต่ละคันมันก็วิ่งกันเร็วเพราะว่าโรงเรียนยังไม่เลิกครับ
0: โอ้
2: วิ่งจากสาทรลงมามันก็ใช้ความเร็วกันทั้งนั้นนะครับผมเขาเสียวแกโดดลงมาตรงกลางถนนนะครับแกอยู่ตรงกลางถนนเลยขาที่มาฝั่งคนนะ
0: อ่าฮะขาออกเนาะอยู่กลางอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมกลางสะพานเลย
2: ใช่กลางสะพานเลยครับเสียวมากเลยครับวนใจจะพ้าลงมาคร
0: ับ ได้เดี๋ยวยังไงประสานงานไปละเดี๋ยวรอติดตามผลความคืบหน้าให้
2: ได้ขอบคุณนะครับคุณเสนาคร
0: ับ ขอบคุณครับยินดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับขอบคุณคุณสมศักดิ์นะครับใครที่ใช้ถนนกรุงธนบุรีอยู่นะครับใกล้เคียงกับทางด้านของ BTS กรุงธนบุรีนะฮะเป็นถนนกรุงธนบุรีฝั่งขาออกนะลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านที่จะมุ่งหน้าไปแยกตากสินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสะพานลอยคนข้ามใกล้เคียงกับ BTS กรุงธนบุรีนะเราประสานงานเจ้าหน้าที่พื้นที่ให้แล้วนะครับแจ้งไปทางปากคลองสานแจ้งไปทางสำเลแจ้งไปทาง2ที่เลยนะฮะก็บอกว่ามีผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวกางเกงขายาวอายุประมาณ40ไปนั่งลักษณะว่าขาข้างนึงเนี่ยเขาค่อมตัวราวเหล็กตรงกลางสะพานเลยนะครับใครผ่านทางจุดนี้นะรบกวนเพิ่มเติมนิดนึงฮะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงหรือยังแล้วก็ดูแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้คุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
3: สวัสดีครับพี่เสมา
0: ครับเชิญเลยครับพี่เล็กอยู่ไหนครับเนี่ย
3: อยู่ประชาธิปไตยทุ่งทุกครับพี
0: ่ครับเป็นไงบ้าง
3: การจราจรชั่วโมงนี้ก็เข้าออกจากแยกนาหลวงมุ่งหน้าแยกกม.9ก็ชะลอตัวตรงเชตุพล
0: ครับ
3: นะชะลอตัวตรงเชตุพลแบบชะลอตัวแบบเยอะๆเลย
0: พี่เล็กแล้วก่อนหน้านี้ที่อุบัติเหตุที่บอกเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนตำรวจตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่เล็ก
3: ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับผม
0: อ้าวเจ็บไม่เยอะเหรอครับหรือยังไง
3: พอเจ็บเครื่องขาครับน่าจะนำส่งรอพอแล้วตอนนี้ผมไม่เห็นรถแล้วไง
0: อ๋อโอเคเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วใช่ไหมครับทั้งคนเจ็บทั้งรถ
3: ใช่ตอนที่ผมเข้ามาทีแรกมันก็ประมาณสัก20กว่านาทีแต่ละนับที่ผมผ่านเข้ามาในช่วงแรกที่แรงคุยหลังไมค์กับคุณวรพันธ์นะ
0: ครับครับ
3: ก็พอดีช่วงนั้นกำลังทำแผลเบื้องต้นอยู่แล้วจะมีเห็น ช้ผ้าดามดามที่ช่วงหัวเข่านะของตำรวจนายนั้นนะแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ยืนแบบเหมือนกับประกบผู้ชายวัยรุ่นน่ะคนหนึ่งไว้อยู
0: ่
3: แล้วก็มันคือมันเป็นช่วงเวลานี้จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาวอร์กิ่งงานตรงจุดนี้เนี่ยเยอะหลายนายเนี่ยทีก็กวดขันวินัยจราจรอย่างด้วยแล้วก็ช่วยโบกรถที่มาจากใต้ทางด่วนที่มาจากทางพระราม2ที่เสียมา
0: ครับ
3: ที่มาจากซอย26บ้างไอ้สุขสวัสดิ์26อ่ะนะรอดใต้ทางด่วนมาน่ะแล้วก็จะมาขึ้นด่วนตรงกม9เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ช่วยจัดการจราจรอยู่แล้วมีการไปกวดขันวินัยการจราจรโดยก็น่าจะแบบเจอแบบลักษณะอาจจะตกใจหรือเปล่านะ
0: แต่ดูแล้วไม่น่าเป็นอะไรมากใช่ไหมครับ
3: อะไรนะ
0: ดูแล้วไม่น่าเป็นอะไรมากใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นน่ะ
3: ก็น่าจะเป็นที่ขานะฮะต้องลองสอบถามที่สน.ตรงนี้อะไรเนี่ยสน.อะไรสน.ภาพเรือนะหรือว่าเกศนี่นะสน.อะไรผมก็ไม่แน่ใจ
0: ทุ่งครุ
3: แต่ประเจ็บนะเจ็บเห็นมีดามช่วงหัวเข่าอ
0: ๋อส่งโรงพยาบาลไปแล้วเขาบอกว่ากู้ชีพราชบุรณะนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วโอเค
3: ใช่ใช่ครับ
0: ได้
3: คร
0: ับ ได้หลังไมค์ถามให้แล้วสน.ราชบุรณะ
3: ครับครับสน.ราชบุรณะครับผม
0: แต่ไม่มีฝนนะพี่เล็กแถวนั้นนะมีไหม
3: ฝนไม่มีพี่เสนามีแดดแล้วก็มีครึ้มประปรายปนกันเป็นตามช่วงจังหวะเวลานะพี
0: ่
3: ครับผม
0: ครับ
3: ส่วนการจราจรก็ชั่วโมงนี้ขาที่จากแยกกม.9มุ่งหน้าชาวทิศทุ่งคู่นาหลวงเนี่ยได้ดีนะคร
0: ับ
3: แต่ก็จะมาชะลอตัวช่วงที่มาจากแยกนาหลวงมุ่งหน้ากม.9เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวตรงเชตุพลเนี่ย
0: ครับ
3: ครับผม
0: ได้ขอบคุณมากพี่เล็ก
3: ครับผมอดดูบอลโลกแล้วพี่เสมาปีนี
0: ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามไปปีหน้าดูพรีเมียร์ลีกกันใหม่ยังจะดูอยู่ไหม
3: มีกว่านะ
0: ยังจะดูอยู่ไหมหงแดงเนี่ยยังจะดูอยู่ไหมโอเคขอบคุณมาก
3: โอเคครับผมไว้ตรงแยกลาดบัวนะครับพี่เสือมา
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยด้วยนะก็เพิ่มเติมเราสอบถามไปทางท้องที่สน.ลาดบัวนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งด่านแล้วรถจักรยานยนต์คันนี้คือวิ่งมาชนนะครับได้รับบาดเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอาใจช่วยด้วยนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
3: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
4: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติดตามข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.กันนะครับในช่วงเวลานี้ครับรฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรชิดฟุตบาทบริเวณร้านปังไว้เฮ้ยถึงโรงพยาบาล IMH ธนบุรีระยะทางประมาณ650เมตรครับเพื่องานติดตั้งเสาไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่1มีนาคมถึง30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรชิดฟุตบาทบริเวณร้านปังเฟ้ยเฮ้ยถึงโรงพยาบาล IMH ธนบุรีระยะทางประมาณ650เมตรครับเพื่องานติดตั้งเสาไฟฟ้าในวันที่1มีนาคมถึง30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4โดยมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ครับ www.mrta.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับติดตามเงื่อนไขลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus กันนะครับกับทางคุณบุษบงบุษปาวณิชครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
1: ก็สมกับการรอคอยหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูนะ
0: สัปดาห์หน้าแล้วไหม
1: ลงทะเบียนให้ทันนะคะลงให้ทันนะคะคุณ
0: เราต้องลงใช่ไหม
1: เราต้องลงใหม่25ถึง29พฤษภาคม
0: ครับ
1: นะคะก็ที่สุดแล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีมติอนุมัติโครงการมันไม่ใช่เป็นคนละครึ่งแล้วนะเขาเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ค
0: ่
1: ะ
0: ไทยช่วยไทย plus
1: ไทยช่วยไทย plus สองไว้สองไว้เดี๋ยวเผื่อได้ไปลงสปอตเพิ่มเติม
0: หางานเก่งจังเลย
1: เราต้องหารายได้กันสักนิดนึงเพื่อจะมากระตุ้นคนละค่อนของเราไม่คนละครึ่งนะคือเขาต้องจ่ายให้เราเยอะขึ้นอ่ะ
0: 60-40
1: รัฐบาลจ่าย60-40อันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปนะนะคะผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนค่ะโดยมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคมด้วยแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐนะคะก็คือที่ผ่านมาก็คือคนละครึ่งเฟส 1-5 แล้วก็คนละครึ่งพาสนะคะโดยก็ลงทะเบียนกันนะคะวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้แต่ว่าไม่ได้ให้เฉพาะแต่ว่ากลุ่มคนทั่วไปนะซึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่าย60เราจ่ายเอง40นะแล้วก็ให้เดือนละพันนะคะ4เดือนเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้เป็นต้นไประยะเวลา4เดือนนะคะซึ่งปลัดกระทรวงการคลังในรัฐวรนแสงสนิทค่ะบอกว่าการใช้วงเงินทั้งหมด 1,175,000 ล้านบาทเป็นการทยอยกู้ในระยะ4เดือนตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ใช่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดค่ะนอกจากพวกเราเอง 60-40 แต่ว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรัฐสนับสนุน 100% ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใช้สิทธิ์ได้โดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าซึ่งปกติจะซื้อได้300บาทก็จะเพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาท นะคะแล้วก็จะมีวงเงินส่วนลดการซื้อก๊าซสูงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาค่าสาธารณูปโภคก็ต่อนะคะเพิ่มเติมค่าน้ำประปาก็100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟฟ้าก็315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะถ้าเป็นผู้พิการก็ได้เบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะอีก200บาทต่อเดือนให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับบัตรนั้นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในมาตรการในการช่วยบรรเทาความผลกระทบจากเศรษฐกิจนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ลงให้ทันนะ
0: แต่จะตื่นแต่เช้ามาลงเลย
1: จริงๆนะแนะนำว่าไม่ต้องรีบหรอก
0: แ
1: ต่ถ้ารีบแล้วมันจะไปชนกันไงระบบมันจะล่ม แต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องใช้ผ่านเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะใช้ผ่านเป๋าตังค์ค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: แต่ในเป๋าตังค์ไม่มีตังค์ได้ไหมใช้ได้ไหม
1: ก็ไปเติมสิก็ไปเติม40บาทเนี้ยแล้วก็ไปซื้อของรัฐก็จ่ายให้60แล้วก็จ่ายเองแค่40ถ้าเติมต้อง100เดียวนะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันพันเดือนละพันใช่ไหมล่ะก็เติม400เงินเดือนออกก็เติม400แล้วก็เริ่มใช้ก็ให้รัฐช่วยออกแนะนำดีมากเลยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่คนละครึ่งมาจนถึงไทยช่วยไทยพาสค่ะ
0: เดี๋ยววันจันทร์เจอกันเดี๋ยววันจันทร์ลงเลย
1: มาลงเลยนะค่ะเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันดิตนะครับก็เปิดเงื่อนไขเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะฮะกลุ่มคนทั่วไปที่เริ่มลงทะเบียนวันจันทร์หน้านะ25ถึง29พฤษภาคมนะครับบุรณะ10เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่ได้รับบาดเจ็บขณะตั้งด่านเหรอฮะ
2: ใช่ครับตั้งด่านอยู
0: ่โอ
2: ้ตำรวจนะแต่ด่วนคร
0: ับ แล้วเป็นอะไรมากไหมคร
2: ับมีมอเตอร์ไซค์มาแหกโค้งชนครับ
0: โอ้บาดเจ็บตรงไหนบ้างครับ
2: ที่ขาที่มือขาเราถลอกครับ
0: โอ้เป็นอะไรเยอะไหมครับเป็นอะไรมากไหมครับคนเจ็บ
2: เป็นอะไรเยอะไหมตอนนี้ตอนผมส่งยังไม่แน่ใจว่าขาเขามีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับ
0: โอ้
2: ขาบวม
0: แล้วคนที่ขับมอไซค์เขาไม่เห็นเหรอหรือว่ามันเป็นยังไงถึงชนเจ้าหน้าที่ได้
2: ผมไม่แน่ใจรถอะไรชนน่าจะเป็นมอไซค์ไปแล้วเขาหนีไปเลยตั้งด่านอยู
0: ่เอาหนีด้วยคนชน
2: หนีไปแล้วครับ
0: รอแล้วเจ้าหน้าที่มีสกัดจับไหมครับเนี่ย
2: ก็น่าจะใส่สกัดจับครับ
0: อ๋อดูตอนที่ส่งแล้วเจ้าหน้าที่ท่านนั้นที่โดนชนนี่เยอะไหมอาการหนักไหม
2: ก็เข็มที่ขาปวดอะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะขาจะหักหรือเปล่าแล้วมือที่ถลอก
0: แต่ตอนนำส่งยังมีสติอะไรดีใช่ไหมครับ
2: ได้ถามตอบรู้เรื่องครับ
0: ครับอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: จ่าสิบตำรวจที่สั่งเดี๋ยวดูให้จ่าสิบตำรวจ
0: ได้ครับ
2: โทษนะพี
0: ่ครับ
2: พี่ชัยเหลืองสาธิตครับจ่าสิบตำรวจชัยเหลืองสาธิตครับ
0: จ่าสิบตำรวจพี่ชัยเหลืองสาธิต
2: พี่ชัยครับผม
0: ได้ครับ
2: รับหมูสายตาจรตรวจสอนอราชบุรณะครับ
0: ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะฮะ
2: ครับถึงโรงพยาบาลหมดแล้วครับ
0: ได้ครับท่านเดียวนะฮะมีท่านเดียวใช่ไหมที่โดนชน
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับบริเวณนั้น10ครับ
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่บุรณะ10อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะครับก็ช่วยเหลือกรณีคุณเล็กเอกชัยที่แจ้งเข้ามานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังตั้งด่านตรวจอยู่แล้วก็กดโมไซค์คันนี้นะแหกโค้งมาแล้วก็มาชนกับเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขานะครับช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่าหลบหนีไปนะฮะขับมาด้วยความเร็วเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวหลัง15นาฬิกานะครับมีเพิ่มเติมกรณีเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะครับเรื่องของผลการตรวจ DNA แล้วก็จะมีการส่งคืนร่างได้ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าทางสถาบันนิติเวชวิทยาเนี่ยก็มีการเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับเรื่องของเหยื่อโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์จากอุบัติเหตุนะครับที่เป็นรถไฟเนี่ยไปพุ่งชนรถประจำทางที่อโศกดินแดงนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย8รายซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีความคืบหน้าเข้ามานะครับบอกว่าทางครอบครัวผู้สูญเสียนี่ก็เดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลแล้วจำนวน7ครอบครัวด้วยกันนะครับก็เป็น ครอบครัวชาวไทยเนี่ย6รายแล้วก็เมียนมา1รายนะครับโดยยังคงเหลืออีก1รายที่อยู่ระหว่างประสานงานให้เข้ามาตรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างเพิ่มเติมอยู่นะครับเดี๋ยวหลัง15 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมรัฐขันธวินหุค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางได้แล้ว4ร่างสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยถึงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้4ร่างแล้วซึ่งสามารถยืนยันรายชื่อได้แล้วและได้ส่งรายชื่อไปยังสน.มักกะสันเพื่อให้สน.มักกะสันพูดคุยรายละเอียดกับญาติก่อนส่วนที่เหลืออีก4ร่างกำลังดำเนินการตรวจพิสูจน์ขณะที่การตรวจเก็บ DNA พลตำรวจตรีวิรุณระบุว่ายังไม่ครบโดยมีญาติเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมย้ำว่าญาติต้องเป็นผู้ติดต่อมาตรวจเก็บ DNA เพื่อตรวจสอบทั้งนี้ญาติทั้ง4ครอบครัวของผู้ที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้วนั้นยังไม่ได้มีการติดต่อขอเข้ามารับศพซึ่งสน.มักกะสันจะเป็นคนส่งข้อมูลให้ญาติเพื่อเข้ามาทำเอกสารและหลังจากนั้นญาติจะนำเอกสารจากสน.มาติดต่อที่นิติเวชเพื่อขอรับศพต่อไปตำรวจสอบปากคำพนักงานรักษารถรฟท.ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทยอยติดต่อขอเอกสารจากสน.มักกะสันเพื่อดำเนินการรับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: ตำรวจฝ่ายสืบสวนและสอบสวนประชุมติดตามคดีตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้เชิญพนักงานรักษารถการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่บนหัวรถจากขบวนที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำส่วนญาติผู้เสียชีวิตได้ทยอยเดินทางมาที่สน.มักกะสันเพื่อขอเอกสารรับรองการเสียชีวิตสำหรับนำไปติดต่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากการตรวจพันธุกรรมยืนยันตัวผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากทั้งหมด8คนโดยนางสาวศิริลักษณ์ญาติของนางเอี้ยงอายุ66ปีผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าครอบครัวยังอยู่ในความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอผู้ที่เสียชีวิตเป็นเสาหลักและผู้ใหญ่ที่ทุกคนเคารพพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยอีกส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ติดต่อเข้ามาดูแลเรื่องค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลศพแล้วขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแม้จะประกาศแนวทางการเยียวยาไว้ก่อนหน้านี้แต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาโดยตรงนายทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระบรมราชูปขออภัยค่ะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439โทรศัพท์023547391-2ต่อ112
6: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธ์เทวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการครับรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทครับประกอบด้วย1 PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ 2. PTT Digital Art 2026ครับการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ครับประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัล ณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณกู๊ดมิกซ์นะฮะคุณสุวรรณทองคุณกอล์ฟคุณต้นรักนะครับคุณ 3M คุณสมศักดิ์คุณรพีที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเข้ามาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะกับทางจสร้อยของเราเห็นบอกว่าเพชรเกษม54รถติดมากนะฮะบอกว่ารับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นะภายในซอยมีโรงเรียนอยู่นะครับที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาทาง YouTube กับทางคอมเมนต์จสร้อยของเรานะครับช่วงนี้ไปติดตามนะครับเรื่องของการตรวจ DNA แล้วก็เป็นการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์นะครับกับทางด้านของท่านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชานะครับท่านผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสวัสดีครับผู้การครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามีการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับสำหรับเรื่องของกรณีผู้เสียชีวิตนะครับ
3: ตอนนี้เนี่ยยืนยันชื่อกับญาติได้แล้ว6รายครับ
2: ครับจากทั้งหมด8รายใช่ไหมครับ
3: จากทั้งหมด8รายครับ
2: ครับยืนยันแล้ว6แล้วอีก2นี่ยังเหลือส่วนไหนอยู่ครับที่ไม่สามารถยืนยันได้เป็นเพราะอะไรครับ
3: อีก1รายเนี่ยกำลังตรวจเพราะว่าเพิ่งเก็บตัวอย่างครับแล้วก็รายสุดท้ายนี่ยังไม่มีญาติมาติดต่อครับ
2: อ๋อลายสุดท้ายนี่พอจะมีข้อมูลตรงไหนที่พอจะเปิดเผยหรือว่าเพิ่มเติมได้ไหมครับที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อเนี่ยครับ
3: ยังไม่ใช่เปิดคืออย่างนี้ฮะยังไม่มีญาติติดต่อแต่ด้วยความที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่ร่างเลยครับก็เลยไม่ทราบว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นส่วนไหนครับ
2: คือไม่สามารถตามหาญาติได้เหรอฮะลายสุดท้าย
3: ใช่ครับไม่มีญาติมาติดต่อครับมาติดต่อแค่6เอ้ย7รายครับที่ติดต่อมา
2: ครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางรายสุดท้ายนี่คือเราจะต้องทำยังไงต่อครับในเมื่อไม่มีใครมาแสดงว่าเป็นญาติเลยอะฮะเนี่ย
3: ตอนนี้เราก็เก็บตัวอย่าง DNA ของรายนี้เก็บไว้ที่ในระบบนะครับแล้วก็เก็บร่างไว้ที่นิติเวชอยู่เพื่อรอญาติครับ
2: เป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงพอจะบอกได้ไหมครับตรงนี
3: ้ เนื่องจากว่าที่ยังเหลืออยู่เป็นหญิง1คนชาย1คนนะครับก็เลยว่าต้องรอรายที่7เนี่ยเสร็จก่อนจะบอกว่าเป็นเพศไหนครับที่เหลืออยู่เป็นชาย1คนหญิง1คนครับ
2: อ๋อโอเคผมเข้าใจละคือต้องรอรายที่7ที่กำลังตรวจนะตอนเนี้ยเสร็จก่อนเราถึงจะระบุรายสุดท้ายได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ว่าเพศไหนครับพอดีเหลือเพศละคนครับ
2: ครับเป็นคนไทยกี่คนมีต่างชาติไหมครับ
3: ในที่พบแล้วมีต่างชาติหนึ่งรายครับ
2: ต่างชาตินี่เป็นชาวอะไรครับท่านผู้การ
3: เมียนมาครับ
2: อ๋ออันนี้แยกเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงครับทั้งหมด
3: คือทั้งหมดเนี่ยเป็นหญิง5คนชาย3คนครับ
2: แล้วเมียนมานี่เป็นหญิงหรือชายครับ
3: เป็นหญิงครับ
2: เป็นหญิงใช่ไหมครับอืมครับอ่ะตอนนี้ก็เหลือรายสุดท้ายตอนนี้คาดว่าผลตรวจนี่อีกนานไหมครับกว่าจะทราบรายที่7ก่อนที่จะมาระบุคนสุดท้ายได
3: ้ประมาณ 1-2 วันครับ
2: 1-2 วันตอนนี้เหลือขั้นตอนไหนความยากง่ายเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนี้ไปอะครับ
3: ไม่มีแล้วครับก็ตอนนี้เหลือแค่รอรายสุดท้ายที่มาเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบนี่แหละครับที่เปรียบเทียบได้แล้วก็พร้อมมอบร่างคืนให้ญาติเมื่อดำเนินการทางเอกสารกับทางสน.มักกะสันเรียบร้อยครับ
2: แต่ละร่างที่เราได้รับมานี่สภาพมันเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นชิ้นส่วนหรือว่าเป็นยังไงครับเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นยังไง
3: เป็นร่างแต่ถูกไฟไหม้ครับ
2: อ๋อเป็นร่างเพียงแต่ว่าถูกไฟคอก
3: ถูกต้องครับ
2: ขั้นตอนเรื่องของการตรวจพิเศษเห็นเขาบอกว่าตรวจพิเศษนี่คืออันยังไงครับท่านผู้การ
3: คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นพ่อหรือแม่มาหาลูกหรือลูกมาหาพ่อแม่เนี่ยก็เป็นการตรวจปกติเพราะว่าเขาส่งดีเอ็นเอถึงกันได้แต่ในกรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่ลูกเนี่ยเช่นพี่สาวน้องสาวหรือว่าพี่ชายน้องชายเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการหาดีเอ็นเอที่เป็นสายที่ต้องส่งทางบิดาส่งทางมารดาพวกนี้เป็นถือว่าเป็นการตรวจพิเศษซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น1วันครับ
2: เห็นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือมันมีลักษณะเหมือนเป็นก้อนเนื้อ3ก้อนอันนี้เราสามารถยืนยันได้ไหมครับแล้วก็ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับท่านผู้การ
3: อ๋อก็เป็นใช่เป็นชิ้นส่วนแต่ตอนนี้ชิ้นส่วนเนี่ยก็เป็นของทั้ง8คนนี่นะครับเราสามารถรวมเอามารวมกันได้แล้วครับ
2: เป็นของคนคนเดียวกันใช่ไหมคร
3: ับ ไม่คนละคน
2: คนละคน
3: แต่ทั้ง3ชิ้นส่วนนั้นเนี่ย
2: uh-huh.
3: เป็นมีเจ้าของอยู่ใน8คนนี่แหละครับ
2: อ๋อก็คือเจอเจ้าของแล้ว
3: ครับก็คือบางรายเขาก็มีขาขาดก็ไปต่ออย่างเงี้ยครับ
2: อันนี้ก็เดี๋ยวมีวิธีการดำเนินการนะฮะอีก 1-2 วันนี่ก็จะทราบผลรายที่7แล้วมีชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นเห็นบอกว่าจากเมื่อวานนี่ก็มีชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นอีกเหรอฮะยังหาเจอไหมครับ
3: มีมาเป็นชิ้นเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆ1ราย
2: อันนี้เจอ
3: ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับ
2: ก็เจอ
3: รวมได้หมดครับ
2: โอ้โห
3: ครับผม
2: ฮะตอนนี้ก็สรุปว่ายืนยันไปแล้ว6ส่วนอีก1เนี่ยวันนี้กำลังตรวจอยู่ก็เดี๋ยว1-2 วันถึงจะทราบผลนะฮะตามที่ท่านผู้การบอกแล้วส่วนรายสุดท้ายนี่เราถึงจะมาทราบหลังจากที่ทราบรายที่7ไปแล้ว
3: ใช่ครับทราบเพศนะครับ
2: มันถึงขนาดว่าสามารถระบุเป็นช่วงวัยช่วงอายุอะไรอย่างนี้ได้เลยไหมฮะจากสภาพศพที่เราเจอ
3: ไม่ได้ครับ
2: คือบอกได้แค่เพศ
3: ถ้าเกิดสภาพภายนอกบอกไม่ได้บอกได้แค่เพศครับ
2: ครับแล้วถ้ากรณีถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาติดต่อนี่เราจะมีวิธีการดำเนินการยังไงต่อครับ
3: เราก็เก็บไว้ในระบบก่อนครับถ้าเป็นเหมือนคนที่ไม่ทราบชื่อที่ส่งมานะครับ
2: แต่ก็คือยังคงไว้ในระบบก่อน
3: ถูกต้องครับรออยู่ที่ในระบบครับ
2: แล้วจะมีการเหมือนกับว่าเก็บรักษาร่างนั้นอยู่ไหมครับ
3: เก็บไว้รักษาไปครับ
2: อ๋ออันนี้จำนวนที่เราเก็บรักษานี่มันระยะเวลานานแค่ไหนอะครับท่านผู้การ
3: ยังเก็บไปตลอดครับ
2: ก็คือเก็บไปจนกว่าจะมีคนมาติดต่ออย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
2: ตรงนี้มีข้อมูลตรงไหนที่พอจะเป็นประโยชน์หรือว่าอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลให้กับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ในขนาดนี้เชิญได้เลยนะครับท่านผู้การครับ
3: ครับก็คิดว่าถ้าสงสัยว่าญาติของตัวเองเนี่ยจะอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่หรืออยู่ใน สียชีวิตในเหตุการณ์นี้หรือไม่ก็ให้ติดต่อที่สถานีตำรวจมักกะสันหรือโทรมาที่สถาบันนิติเวชก็ได้ครับ
2: ครับติดต่อทางสน.มักกะสันก็ได้หรือว่าแจ้งไปทางสถาบันนิติเวชก็ได้
3: เดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการที่จะดำเนินการต่อให้ครับ
2: ครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมให้นะครับท่านผู้การครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับท่านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชานะครับเพิ่มเติมกรณีร่างผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมดเนี่ย8รายด้วยกันนะครับยืนยันได้แล้วเนี่ย6รายส่วนอีก1รายเนี่ยกำลังตรวจคาดว่าน่าจะทราบผลเนี่ยภายใน 1-2 วันนะครับถ้าหลังจากระบุรายที่7ได้ถึงจะมาบอกนะครับข้อมูลของรายที่8รายสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่ายังไม่มีญาติมาติดต่อนะฮะรายสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีญาติมาติดต่อ7นะครับ7รายเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนไทยส่วนอีก1รายเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวเมียนมานะครับเป็นผู้ชายเนี่ย3ผู้หญิงเนี่ย5นะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหญิงหรือชายเดี๋ยวต้องรอผลรายที่7ก่อนนะครับซึ่งอีกไม่เกิน2วันเมื่อสักครู่ท่านผู้การบอกว่า 1-2 วันก็จะทราบผลนะฮะถ้าใครนะครับสงสัยนะว่าเป็นช่วงวันเวลาสถานที่นะครับที่ญาติคนรู้จักก็ได้นะเดินทางหรือเปล่านะครับใช้รถประจำทางสายนั้นหรือเปล่านะครับไปบริเวณจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุหรือเปล่าผ่านเส้นทางบริเวณช่วงวันและเวลาดังกล่าวหรือเปล่าก็สามารถแจ้งไปที่สถาบันนิติเวชก็ได้นะหรือว่าแจ้งไปที่สน.มักกะสันเจ้าของพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนเรื่องของล่างทั้งหมดเศษชิ้นส่วนก้อนเนื้อเมื่อสักครู่ท่านผู้การบอกว่าสรุปได้หมดแล้วนะฮะก็อยู่ใน1ใน8ทั้งหมดนี่แหละนะฮะก็สามารถรวบรวมได้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นญาติก็ติดต่อไปได้เลยนะทางสถาบันนิติเวชหรือว่าทางสน.มักกะสันก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นคุณพันธ์สีลมพี่พันธ์บอกว่าสีลมไม่มีปัญหาการจราจรยังใช้งานได้ดีครับนะครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะแล้วก็คุณกระปุกแดงมาเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่คุณสวรรค์ทองเรื่องของเพชรเกษม54รถติดมากเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานกันนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมข้อมูลทางหลังใหม่เมื่อครู่นี้นะครับกรณีของคุณพันธ์กำแพงเพชร2ขาเข้ารัชวิภาไปขนส่งก่อนที่จะไปถึงสีลมนะก่อนหน้านั้นก็บอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณคิวบาร์มีซ่อมถนนที่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าปากซอย18นะครับหน้าธนาคารกรุงเทพมีงานซ่อมผิวการจราจรลักษณะเป็นเทปูนอยู่เลนซ้ายคู่ขนานรถชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณสมศักดิ์ที่เมื่อสักครู่นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังฟังอยู่หรือเปล่านะพื้นที่สน.สำเลดำเนินการตรวจสอบมีทางเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูนะครับไปในที่เกิดเหตุด้วยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับสำเล19เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูกันสวัสดีครับสำเล19ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูเป็นอาสาผู้ที่ได้ร่วมกตัญญูสำเล19ค่ะ
2: ครับ
4: เมื่อกี้ได้แจ้งมาว่ามีกระโดดสะพานค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ใช่ใช
4: ่หนึ่งรายวันอายุค่ะวันอายุ14ปีค่ะเป
2: ็
4: นชาวพม่า
2: 14ปีเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ14ปีค่ะ
2: โอ้เป็นชาวเมียนมาเขาพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
4: พูดภาษาไทยได้ค่ะมีญาติค่ะมีพ่อแม่มีพี่สาวค่ะ
2: เขาว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างครับทำไมถึงไปปีนอยู่บน
4: บอกว่าน้องเมียมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเจริญกรุงมาเมื่อวานนี้แล้วก็เพิ่งจะได้รับยาโรคซึมเศร้าเมื่อวานนี้ค่ะคือวันนี้ก็คงยังไม่ได้ทานยาก็เลยมีอาการเครียดค่ะเหมือนครอบครัวมีปัญหาแล้วก็เครียดด้วยปัญหาส่วนตัวด้วยค่ะก็เลยตัดสินว่าเป็นโรคซึมเศร้า
2: แล้วพอเราไปถึงนี่เรามีการเกลี้ยกล่อมยังไงครับสำเร็จ19
4: ก็คือตอนที่หนูไปถึงแล้วเนี่ยคือตำรวจท้องที่สน.สำเร็จได้นำลงมาจากสะพานลอยแล้วค่ะคือมานั่งอยู่ตรงข้างล่างแล้วค่ะที่อาสาบุตรที่รอดอยู่ที่จะไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะที่จะไปตรวจสอบเอาลงมาข้างล่างแล้วพ่อแม่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกพี่สาวมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุยกันเกลี้ยกล่อมก็คือคนน้องหญิงดังกล่าวเนี่ยค่ะคือผู้จารู้เรื่องหมดนะคะผู้จารู้เรื่องหมดหนูก็ถามเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมทำไมถึงแบบนี้อะไรยังไงก็พยายามที่จะคุยเขาบอกว่าเขามีปัญหาเขาเครียดเครียดแต่ว่าเพราะหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วก็มีพ่อได้กินเหล้าหรืออะไรเงี้ยเหมือนทำนองว่ามันเด็กมีปัญหาค่ะก็เลยเกิดให้อาจารย์ว่าเป็นอาการซึมเศร้าค่ะ
2: เขาอยู่ไทยมานานหรือยังคะ
4: เพิ่งลงมาอยู่ไทยมา2 ปีแต่พ่อกับแม่อยู่มานานแล้วค่ะ
2: อ๋อครับครับก็เป็นคนแถวนั้นหรอปกติบ้านเขาอยู่แถวนั้นแล้ว
4: บ้านเขาอยู่เจริญนครนะคะทำงานอยู่ปทุมวันแต่เมื่อสักพักนี้คือจะไปอยู่กับเพื่อนที่มหาชัยพี่สาวรับดำเนินการไปส่งที่มหาชัยเรียบร้อยค่ะ
2: เป็นพี่แท้ๆของน้องเขาใช่ไหมฮะ
4: พี่แท้ๆของน้อง
2: อ๋อครับครับครับโอ้ในพื้นที่เรารับแจ้งเหตุลักษณะอย่างนี้บ่อยไหมครับเนี่ยช่วงนี้
4: มีค่ะมีแจ้งมาค่ะแต่ว่าพอดีว่าหนูอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์น่าจะรับกันไม่ถึงหรือเปล่าคะเพราะปกติหนูก็อยู่ในพื้นที่ค่ะเวลามีอะไรท้องที่ก็จะเรียกมาเรียกผู้ชี่ยวผู้ภัยอะไรเงี้ยเพราะเราฟังเครือข่ายจะรออยู่ค่ะ
2: ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ไปช่วยตรวจสอบจุดเกิดเหตุให้นะครับ
4: ยินดีค่ะยินดีค่ะยี่ต้าได้แจ้งมาที่สน.ได้เลยนะคะ
2: ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องจราจรใช่ไหมครับถนนก็ยังเคลื่อนตัวได้
4: ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเรื่องจราจรค่ะแต่ว่าของทุกวันก็คือทางขึ้นเชียงรายสาธรณ์เส้นจันทร์กรุงธนบุรีมุ่งหน้าสะพานสาธรณ์คือวอ 39ทุกวันหนาแน่นอยู่แล้วค่ะ
2: ในช่วงเย็นใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่ค่ะช่วงเย็นแล้วก็ช่วงคือเอาเป็นว่าตลอด24 ชั่วโมงยังได้เลยนะสาธรณ์แต่ว่าช่วงอย่างสี่ทุ่มไปแล้วก็ยังพอไปได้มาได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือหนาแน่นเลยค
2: ่
4: ะ
2: ได้ครับขอบคุณมากนะครับสำเร็จ19ครับ
4: ยินดีค่ะยินดี
2: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณสำเร็จ19นะครับเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับก็พอดีพอเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่สน.สำเร็จเนี่ยเขาเกลี้ยกล่อมแล้วก็พาตัวน้องผู้หญิงคนนี้อายุ14 ปีเท่านั้นเองนะฮะอายุ14 ปีเท่านั้นเองนะเขาบอกว่าเป็นชาวเมียนมานะครับมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าด้วยแล้วก็น้อยใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็พาตัวลงมาได้แล้วนะพอเจ้าหน้าที่สำเร็จ19เดินทางไปถึงก็ปรากฏว่าทางสน.สำเร็จเนี่ยพาตัวเขาลงมาจากสะพานลอยเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ทางคุณสมศักดิ์แจ้งเข้ามาก่อนหน้านั้นนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะแล้วเขาก็ประสงค์ที่จะไปอยู่กับพี่สาวแถวมหาชัยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปส่งให้นะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาไม่ได้มีผลเนี่ยเรื่องของการจราจรเพียงแต่ว่าอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเมื่อสักครู่คือกรุงธนบุรีฝั่งขาเข้าสะพานตากสินคือรถมันจะแน่นอยู่แล้วในช่วงเย็นนะครับอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกนะฮะฝั่งกลับกันนี่ใช้การได้ดีกว่าเลยขอบคุณทางสน.สำเร็จด้วยนะครับคุณหนุ่มล่มเก้านะครับวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกใต้ทางด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปสุทธิสารเคลื่อนตัวได้ครับในช่วงเวลานี้เห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะก็บอกว่าการจราจรยังใช้การได้บริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณวิชาญ93พุทธมณฑลสาย5บรมไปเพชรเกษมการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับพิพันธ์อยู่เยาวราชเฉลิมบุรีไปราชวงศ์เคลื่อนตัวได้นะครับสี่พญาก็ยังใช้การได้นะแยกมหานครก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่แล้วก็สีลมนะครับนราธิวาสแยกนราลมมเหศักดิ์อันนี้เคลื่อนตัวช้านะฝั่งกลับกันนี่บอกเคลื่อนตัวได้คุณวันวิสาบอกว่ากระเป๋าสะพายสีขาวนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่5205กทมนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่5205กทมนะครับถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขาบอกว่าขึ้นมาจาก RCA แล้วก็มาลงที่20มิถุนาแยก5ตอน 4:30 เช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับคุณจิระวรรณสวัสดีครับ
5: ค่ะ
2: คุณจิรวรรณเป็นหลานของคุณดารารัตน์เหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
2: อ๋อ แล้วไปเจอทองคำที่ไหนครับเนี่ย
5: คลองสามคลองหลวงอะค่ะ
2: โอ้นี่บังเอิญมากเลยนะคือเราไปหาเขาเหรอหรือยังไงทำไมถึงเจอเขาได้ฮะ
5: อ
2: ๋
5: อไม่ใช่ค่ะพอดีทำกำลังออกจากบ้านนะคะจะไปทำธุระแล้วก็เห็นเขา
2: โอ้บังเอิญมากแสดงว่า
5: ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาหายออกไปจากบ้านนะคะ
2: ก็คือก่อนหน้านี้ไม่ทราบเรื่องด้วยใช่ไหมฮะ
5: ไม่ทราบค่ะไม่รู้
2: เขามีศักดิ์เป็นอะไรเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราเหรอหรือไง
5: ใช่ค่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะ
2: โอ้ฮะแล้วบังเอิญไปเจอเขาแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงต่ออ่ะพอไปเจอเขาตกใจไหมอ่ะ
5: ก็คงคิดว่าหายออกมาจากบ้านแล้วก็เลยโทรหาป้า
2: อ๋อคือเรารู้เลยเออ
5: ค่ะ
2: แล้วยังไงต่อพอโทรหา
5: พอโทรหาป้าก็เลยบอกว่าเอาเขากลับบ้านหน่อยก็เลยเอาเขากลับบ้าน
2: โอ้โหนี่ปกติบังเอิญเจอกันอย่างนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
5: พอดีหนูไม่ค่อยเจอเขาหรอกค่ะ
2: เนาะแต่วันนี้โชคดีมากแล้วตอนที่เจอเขาไปเจอเขาที่ไหนอะยังไงเขาทำอะไรอยู
5: ่เขาก็นั่งอยู่ไปรถเมล์ที่เฉยปกติอะค
2: ่
5: ะ
2: เหรอแล้วเราเดินเข้าไปคุยกับเขาไหมเดินเข้าไปทักไหม
5: อ๋อไม่ค่ะตอนแรกที่เห็นเราโทรหาป้าก็เลยกำลังจะไปทำธุระพอดีแล้วทีนี้ป้าก็เลยบอกว่าเอากลับบ้านหน่อยก็เลยวนรถกลับไปแต่ว่าหนูมามอเตอร์ไซค์ก็ไม่สะดวกเอาเขากลับก็เลยนั่งแท็กซี่กลับมาค่ะ
2: อ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์เราอะไว้ที่ไหนอะ
5: มอเตอร์ไซค์แฟนขับมาค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อมากับแฟนแต่เรานั่งแท็กซี่กับทางทองคำใช่ไหม
5: ค่ะ
2: แล้วระหว่างทาง
5: เขาหายไปกี่วันแล้วอะคะ
2: เขาเพิ่งแจ้งมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกจากบ้านมานานแค่ไหนแล้วแล้วระหว่างทางทองคำเขาให้ข้อมูลอะไรไหมครับ
5: เขาไม่พูดอะไรค่ะ
2: ร
5: อ
2: ปกติเวลาก
5: ลับบ้านเขาก็ขึ้นรถกลับบ้าน
2: เอออุ้ยดีนะที่เขายังฟังเรานะ
5: อ๋อก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันเขาก็คงจะจำได้อะค่ะ
2: ปกติเขามาแถวนี้บ่อยไหมฮะ
5: หนูไม่ทราบอะค่ะ
2: หรออุ้ยโชคดีมากเลยอะที่วันนี้บังเอิญไปเจอจริงๆเนาะแล้วก็คือยังไงเราก็ขึ้นแท็กซี่ไปส่งเขาถึงบ้านเลย
5: ค่ะไปส่งบ้านตัวเองนะคะบ้านที่เขาชอบมานอนอยู่ไม่ใช่บ้านแม่เขานะคะบ้านแม่เขาอยู่ข้าง
2: อ๋อคือปกติบ้านหลังนั้นที่เขาอยู่ก็คืออยู่กับน้าอยู่กับยายใช่ไหมที่แม่เขาบอก
5: ค่ะใช่ค่ะ
2: อ้าวแล้วน้าเขาออกไปทำงานดิก็อยู่แค่คุณยายดิ
5: ใช่ค่ะยายตาบอดแล้วก็มีน้องชายหนูอยู่กับเมียเขาแล้วก็ลูกชายเขาค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อคือมีน้องชายอยู่อีกคนนึงด้วย
5: ค่ะ
2: อ๋อ
5: แต่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรอยู่แล้ว
2: แล้วตอนนี้ก็คือส่งเขาเข้าบ้านเรียบร้อย
5: ค่ะส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาอีกไหมฮะ
5: เขาคงน่าจะไม่อะค่ะเพราะว่าล็อกบ้านแล้ว
2: ล็อกบ้านแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่เขาแจ้งมาว่าเขาออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่แปดโมงเลยนะ
5: เหรอคะ
2: แล้วเนี่ยเพิ่งจะได้เข้าบ้านเนี่ยไปส่งถึงบ้านเขากี่โมงนะฮะเมื่อสักครู
5: ่ประมาณ3 โมงได้อะค่ะ
2: โอ้3 โมงเนาะนี่เขาออกมาตั้งแต่แปดโมงอะโอ้ยขอบคุณมาก
5: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
2: แล้วนี่ถึงที่ทำงานแล้วเนาะ
5: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณจิรวรรณสวัสดีครับนะฮะโอ้โหแบบบังเอิญมากนะไปเจอลูกพี่ลูกน้องตัวเองนะก็คุณจิรวรรณก็เลยโทรหาคุณดารารัตน์นะที่เป็นคุณแม่ของทองคำก็คือมีศักดิ์เป็นป้าของคุณจิรวรรณเนี่ยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทองคำคนหายเนี่ยก็พาไปส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้นี่บังเอิญมากนะฮะคุณเอกสวัสดีครับพี่เอก
6: สวัสดีครับคุณเสมา
2: โอ้ยไม่ได้คุยกันนานเลยพี่หายไปไหนมาเนี่ย
6: ปุ๊บหูวุ่นวายตอนนี้
2: ทำ
6: งานหนักเป็น3 เท่า
2: อุ้ยตายแล้วรวยไม่ไหวแล้วถ้าอย่าง
6: น
2: ี้
6: ไม่มันถึงจะได้เงินเท่าเดิมนะ
2: อ้าวทำไม
6: อ้าวคุณเสมาลองถามแม่ค้าดูก็ได
2: ้
6: เออของเขานี่ขายไม่ได้เลยก็มี
2: หรอ
6: เปิดร้านแต่ละวันเดี๋ยวนี้การค้าขายนะลำบากมากถ้าขายของกินเนี่ยนะยังพอได้นะแต่ถ้าขายของแห้งเนี่ยทุกชนิดเลย
2: ขายไม่ดีเลย
6: ตายสนิท
2: หรอมันไม่มีคนซื้อเหรอพี่หรือมันยังไง
6: มันไม่มีกำลังซื้อแต่กินเนี่ยพอได้อยู
2: ่
6: แต่ถ้าเกิดซื้อของซื้ออะไรแบบไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่เดินเที่ยว
2: แล้วพี่เอกไปส่งอะไรอ่ะที่ไปส่งสินค้า
6: อ๋อผมเป็นงานซ่อมตามบ้านลูกค้าม
2: ันเป็นเซอร์วิส
6: เซอร์วิสใช่เดี๋ยวนี้ก็ยังลำบากนะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาแบบว่างบน้อยใช่ไหม
2: ซ่อมเกี่ยวกับอะไรพี
6: ่ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: ได้หมดเลยเหรอ
6: ใช่ครับ
2: โอ้โห
6: แต่ก่อนทำแอร์ด้วยเดี๋ยวนี้เลิกทำแล้วอายุเยอะแล้วไม่ปีนละเลิกปีน
2: กลัวที่สูงอะตอนนี้
6: ไม่ใช่อายุมันเยอะขึ้นโอกาสพลาดมันเยอะไงแล้วก็เลยไม่เอาครับอ้าวรายงานสภาพการจราจรก่อน
2: เชิญครับเชิญครับ
6: นะถนนลำลูกกานะตอนนี้ผมเดินทางจากคลอง7นะกำลังมุ่งหน้าไปทางคลอง3
2: ครับ
6: ลำลูกกานะรถมากเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะฮะจะติดเฉพาะตรงบริเวณสี่แยกนิดหน่อย
2: ครับ
6: นะฮะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ฟังกับการเหมือนกันเลยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็จะติดตามสี่แยกนิดหน่อย
2: ครับ
6: นะฮะมองไปข้างหน้าทางนู้นทางกรุงเทพอ่ะนะ
2: ครับ
6: คึมคึมแล้ว
2: อ้าวแล้ว
6: เมฆมาเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ย
2: มาแล้ว
6: เมฆขาวๆเลยนะ
2: หรอลมแรง
6: ก็มีนะ
2: ลมแรงไหมลมแรง
6: ลมแรงไหมหรอไม่รู้แต่วันนี้อากาศไม่ร้อนแสดงว่ามีโอกาสเยอะ
2: เอาแล้ว
6: มีโอกาสเยอะช่วงเย็นนี่เพิ่งกี่โมงเองสี่สามโมงครึ่ง
2: สามโมงครึ่ง
6: เดี๋ยวดูตอนหกโมง
2: แล้วทำไมมันต้องมาตกตอนหกโมงเนี่ยพี่ถึงจะไปตกตอนสองทุ่มสามทุ่มไม่ได้เหรอ
6: นะแปลกดี
2: นั่นนั่นนั่นไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติอ่ะพี่เอกวันนี้นะ
6: ไม่มีเลยเงียบๆเลยวันนี
2: ้ครับ
6: น่าจะไม่มีเลยนะเพราะว่าเท่าที่มองแล้วตลอดทางเลยผมมาจากไซน้อยแล้วผมวิ่งกลับมาลำลูกกาคลอง7แล้วนี่ผมกำลังวิ่งไปคลอง3วิ่งไปวิ่งจากคลอง7แล้ววิ่งกลับไปคลอง3อีก
2: ครับ
6: ก็ขับรถก็ระวังกันหน่อยนะฮะรถพอคล่องตัวจะขับเร็วกัน
2: เออใช่ใช
6: ่ขับเร็วพอคล่องตัวอันนี้บางคันก็จี้ตูดไง
2: ครับ
6: เ
2: ดี๋ยวจะชนท้ายนะ
6: มันถ้าเกิดว่าเราเบรกฉุกเฉินข้างหลังก็ชนเราเลยอ่ะเนาะต้องระวังกันนิดนึงนะครับ
2: ครับ
6: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณเอกด้วยนะฮะคุณก๊อฟสอบถามมาว่าถ้าอกหักซ่อมได้ไหมครับพี่ไม่คุยกันเองล่ะนะฮะเดี๋ยวเขาต่อยผมทำไงล่ะพี่ก๊อฟจะให้ผมถามอะไรพี่เอกเขาเนี่ยนะคุณสมทรงบอกว่าบางยี่เรือครึ้มๆไม่มีแดดนะขอบคุณคุณสมทรงด้วยนะครับมีรับแจ้งจากคุณวิทย์เป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมนะก็บอกว่าแจ้งแทนชาวต่างชาติเป็นลูกครึ่งจีนสิงคโปร์ลืมหูฟัง AirPods ไม่ทราบรายละเอียดก็บอกว่าขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่โรงแรมไลท์สุขุมวิทสุขุมวิทซอย8แท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ7817กทมเหตุเกิดวันที่17วันอาทิตย์17ตอนบ่ายโมง40นาทีแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ7817กทมถ้าฟังอยู่รบกวนติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณสุนันทาลืมซองเอกสารข้างในเนี่ยเป็นเอกสารการกู้นะระบุชื่อคุณสุนันทานิ่มพยาเป็นซองสีน้ำตาลขึ้นมาจากธนาคารกรุงไทยสาขาปทุมธานีไปลงที่หมู่บ้านบีย่าทาวซอยเทคนิคปทุมธานีบนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่ายโมง45นาทีคุณวันสนิเหรอฮะอ่านผิดขออภัยนะครับลืมถุงกระดาษสีน้ำเงินขาวข้างในมีกางเกง1ตัวขึ้นมาจากเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ราชพฤกษ์ไปลงที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาประตู4แท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เหตุเกิดวันนี้ตอนบ่ายโมง40นาทีคุณยุทธชัยบอกว่าตนเองทำกระเป๋าสะพายสีดำตกหล่นขนาดขับรถจักรยานยนต์เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่าย2เป็นกระเป๋าสะพายสีดำข้างในมีสมุดบัญชี4เล่มของบริษัท S&D Industry จำกัดมีทั้งธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาติมีเช็คด้วยโอ้มีเงินสดด้วยโอ้โหเอกสารเยอะเลยฮะมีบัตรประชาชนผู้แจ้งด้วยระบุชื่อคุณยุทธชัยประสิทธิวงศ์ตกระหว่างขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเขาใช้เส้นทางจากเพชรเกษม116หรือว่า114เนี่ยโดยประมาณแถวๆเนี่ยแล้วก็วิ่งเพชรเกษมมา81บางบอน5พระราม2โอ้โหไกลเสียด้วยไม่แน่ใจว่าไปตกหล่นช่วงไหนนะครับก็คือเส้นทางใช้เพชรเกษม116 มาทางหนองแขมมาเจริญอ่ะแล้วก็ไปทะลุบางบอน5แล้วก็ไปตัดพระราม2เนี่ยค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยตอนบ่าย2ของวันนี้นะเป็นกระเป๋าสะพายสีดำนะใครเก็บได้นะครับข้างในจะมีเอกสารบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารอื่นๆนี่เยอะเลยนะมีเงินสดด้วยระบุชื่อคุณยุทธชัยประสิทธิวงศ์อ่ะถ้าเก็บได้กรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคง
2: 8ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็น

0: ่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดวันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้า

0: สยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้สต๊อปโทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
4: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของแม่ประนอมนะครับฮอตดีลแถมฟรีกระเป๋าสุดคิ้วรุ่นใหม่ลายคุณชิลลี่แอนน้องกาลิกนะครับมูลค่า150บาทดีลนี้คุ้มไม่ไหวฮะเพราะว่าแม่ประนอมเนี่ยจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษครับเพียงซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จที่ช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official ในแพลตฟอร์ม Shopee รับฟรีทันทีกระเป๋าสุดคิ้วลายคุณชิลลี่แอนน้องกาลิกรุ่น Limited Edition มูลค่า159บาทครับให้ไปตุนความอร่อยคู่ครัวก่อนใครหรือจะเอาไปสะพายเก๋ๆก็เลิศนะฮะแบบเขาสวยมากนะผมบอกไว้ก่อนของแถมมีจำนวนจำกัดใครช้าอดคิ้วอย่าหาว่าแม่ไม่เตือนนะโปรโมชั่นนี้แม่มีให้ตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกฝากติดตามกิจกรรมสนุกๆร่วมลุ้นรับของรางวัลเป็นชุดกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์แม่ประนอมด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมแม่ประนอมได้นะครับไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมไปใช้กันฟรีๆผู้โชคดีท่านนั้นอาจจะเป็นคุณติดตามได้นะครับทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะเมื่อสักครู่นะรับฟรีทันทีกระเป๋าสุดคิ้วนะฮะที่แม่ประนอมเขาแจกให้รุ่น Limited Edition นะครับโปรโมชั่นนี้1ถึง31พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นครับขอบคุณแม่ประนอมนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับงานจราจรสน.หัวหมากแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับตั้งแต่ช่วง 11:00 นกว่าเที่ยงที่ผ่านมารับแจ้งกรณีอุบัติเหตุเป็นรถเครนที่ไปเกี่ยวสายไฟฟ้านะบริเวณถนนถาวรทวัฒน์ซึ่งก็เป็นเหตุทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักล้มกีดขวางพื้นผิวจราจรนะครับจำนวน5ต้นก็ส่งผลให้การสัญจรในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.หัวหมากได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับมีการดำเนินการอำนวยด้านความสะดวกเรื่องของจราจรมีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่คอยประจำแต่ละจุดและมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางเดินรถพิเศษจำนวน1ช่องทางเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและมีการเร่งระบายรถในพื้นที่ให้สามารถสัญจรได้อย่างต่อเนื่องมากที่สุดอย่างไรก็ตามอาจส่งผลให้บริเวณโดยรอบมีปริมาณรถสะสมและการจราจรติดขัดในหลายเส้นทางจะมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมและคืนสภาพพื้นที่ได้แล้วเสร็จประมาณ24นาฬิกาของวันนี้หากมีความคืบหน้าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มเติมแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะครับขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนถาวรทวัฒและวางแผนการเดินทางล่วงหน้ารวมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้จราจรสน.หัวหมากขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนี่เป็นข้อมูลจากงานจราจรสน.หัวหมากเจ้าของพื้นที่นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาพี่พันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์ครับเอาเรียบร้อยวันนี้อดคุยกับว่าที่แชมป์เลยนะฮะเนี่ยพอคนเรามันจะใกล้เป็นแชมป์นะสายมันจะเริ่มแบบใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะใจลอยสายหลุด ไม่รู้ว่าแชมป์จะหลุดมือหรือเปล่าด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นกันนัดสุดท้ายเนี่ยเนี่ยพอใกล้จะเป็นแชมป์แล้วสายหลุดเลยนะพี่พันธ์นะนะฮะสีลมนะบอกว่าเลิกเรียนรถเยอะมากผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานเต็มไปหมดเลยขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่สายจะหลุดไปก็มีการฝากข้อมูลเอาไว้ทางหลังใหม่ก่อนหน้านี้นะครับคุณเอกลำลูกกาเมื่อสักครู่พี่เอกบอกว่าตัดจากสาย9ไปทางด้านของคลอง4การจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณกอล์ฟเยาวราชสุขุมวิทขาออกทองหล่อไปเอกมัยเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณมนัสวินสุนทรโกษาขาเข้าช่วงป้ายรถเมย์บริเวณโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์มีรถผู้ปกครองจอดรอรับนักเรียนจำนวนมากริมถนนทำให้รถประจำทางเข้าป้ายไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าประชาชนเดือดร้อนต้องมาลงมาเดินกันกลางถนนเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
1: สวัสดีครับพี่เสมาครับผม
0: ครับ
1: ขาออกพี่ที่ลมขาออกพี
0: ่เป็นไงบ้างพี่พันธ
1: ์แยกสารแดงมุ่งหน้าคอนแวนต์ก็มีปัญหานะครับ
0: ครับ
1: โรงเรียนเลยครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับผม
0: ฮะ
1: มุ่งหน้าฮอลิเดย์อินหรือแยกธุรศักดิ์ครับผมรถกระติดเหมือนกันครับ
0: รอ
1: จากลงไอ้แยกโทรศัพท์มุ่งหน้าสารแดงไม่ติดครับผม
0: อ๋อเหรออ๋อครับ
1: เดี๋ยวเราจอนใจครับพี่เอาพี่ก๊อฟเขาไปทำไมไอ้นู่นน่ะนครใจศรีอ่ะ
0: เอาไปส่งผู้โดยสารพี่พันธ์ก็ใจเย็นๆกับเขาหน่อย
1: แล้วจะกลับภูเขาเดี๋ยวก็หลงทางอีกอ่ะ
0: นี่ล่าสุดเขาอยู่ทองหล่อแล้วเขาอยู่เอกมัยแล้ว
1: แล้วนึกว่าอยู่นี่นึกว่าให้มาอยู่เยาวราชเนี่ยเยาวราชลูกค้าเยอะ
0: ตร
1: งวาดครับผม
0: เอา
1: แต่ผมตรงวาดนี่เติมเลยพี่เสมาโอ้โหมีเด็กสาวสวยๆเลยเขามาเซลฟี่กัน
0: อ้าวแล้วสัมภาษณ์ไม่มีแล้วไง
1: สัมภาษณ์ไม่มีครับผม
0: รู้สึกยังไงบ้างฮะที่เรากำลังจะได้จับถ้วยแชมป์ในรอบ20ปีฮะ
1: ในรอบ20ปีครับผมใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้ว
1: เลยกี่แมตช์เลยแมตช์เดียวใช่หรออ
0: าร์เซนอลอีก1แมตช์แมนซีเขายังมีนัดตกค้างอยู
1: ่อู้ไรผมไม่ทันหรอกแล้วในแมตช์สุดท้ายน
0: ี่ก็โอ้ยังมั่นน่ะเอามีอะไรอยากจะพูดหน่อยไหมครับเด็กอาร์เซนอล
1: โอ้ยรอมานานพี่เสมาร
0: อมานานนะ
1: ครับเตรียมมานานแล้วว่าทะเลาะเขาไม่ไปเลยนะ
0: เออช่างเขาเถอะแล้วแต่เขาเถอะ
1: นี่ก็อยู
0: ่ถ้าเขาไม่ไปเดี๋ยวผมไปเอง
1: เขาไปแล้วอลองโซ่เขาไปอยู่เชลซีแล้ว
0: ก็นั่นน่ะสิอลองโซ่ก็ไปเชลซีแล้ว
1: เชลซีแล้วปกติเขาเป็นเด็กของไม่ใช่เลยปกตินะ
0: ใช่เขาเคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาก่อน
1: ใช่ครับเขาจะว่าไอ้นี่พี่เขาผู้บริหารไงเขาต้องการทะเลาะให้อยู่นาน
0: ใช่แต่เขาไม่ถามแฟนบอลเลย
1: ใช่เห็นเขาลงในไอ้นั่นนะครับ
0: ใช่ไอ้6ล้านกว่ารายชื่อเนี่ยที่เราล่ากันไปเนี่ย
1: ล้านกว่ารายชื่อเขาไม่อ่านเลยมั้ง
0: เออเขาไม่ดูเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมอยากจะบอกเหมือนกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปกด
1: ใช่ครับก็น่าจะเปลี่ยนนะ
0: ใช่
1: ผีนี่เขามาแรงนะตอนนี้ผีเขามาแรงนะเขาจะน่ารวดเลยนะผีเนี่ย
0: ใช่น่ากลัวเน
1: า
0: ะผีน่ากลัว
1: อย่างนี้ก็ต้องปีหน้าน่ากลัวนะ
0: ใช่ปีหน้าไม่รู้จะอะไรไปสู้กับเขาเลยว่าจะไม่ต่อแล้วด้วยไม่ดูบอลแล้วจะไม่ต่อสัญญาไม่ดูบอลแล้ว
1: ครับผม
0: ครับผมพูดแล้วมันช้ำใจนะพี่พันธ์เน
1: า
0: ะ
1: ช้ำใจแหละช้ำใจไม่ต้องช้ำหมดเชียร์ต่อไป
0: เชียร์ยังจะให้เชียร์อีกเหรอสภาพอย่างนี้เนี่ยนะยังจะให้เชียร์อีกเหรอ
1: เชียร์ทีมไม่ใช่เชียร์โค้ดอ่ะไม่จะเปลี่ยนโค้ดอ่ะ
0: เอาฮึกเหิมเอาสู้กันเนาะอีก2แมตช์3แมตช์อาร์เซนอลเหลืออีกแมตช์เดียวอาร์เซนอลเหลืออีกแมตช์เดียว
1: พี่ได้มาเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
1: ยังครับทีลมนี่ยังไม่ตกครับตอนนี้ผมจอดอยู่ตรงแยกซับพี
0: ่
1: แคดไฟฟ้าอยู่ครับผม
0: ครับผมได้เลยเดี๋ยวลุ้นกันยันนัดสุดท้ายขอบคุณมากพี่พัน
1: ธ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะครม.เคาะ16ตุลาคม69เป็นวันหยุดพิเศษและครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แต่กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอต่อความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครม.เคาะ16ตุลาคม69เป็นวันหยุดพิเศษสั่ง Work From Home 3วันบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าครม.มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพให้หน่วยงานราชการในกรุงเทพปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14ตุลาคมและวันพฤหัสที่15ตุลาคมขณะที่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดงานประชุมขอความร่วมมือของแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจัดให้มีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหากต้องการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนทางนี้มาตรการดังกล่าวเป็นการบรรเทาผลจากการจราจรอำนวยความสะดวกการเดินทางและรักษาความปลอดภัยให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าเดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยมากกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ศิหศักดิ์ควงพลโทอดุลคุยงานความมั่นคงเผยเลื่อนลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุติดภารกิจเร่งด่วนย้ำอยากเห็นสันติสุขในพื้นที่พร้อมแจ้งเลือกพลเอกสมศักดิ์นั่งประธาน JBC พิจารณาตามเนื้องานคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายศิหศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจากเดิมที่มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และหารือแนวทางประสานงานกับหน่วยงานต่างโดยนายศิหศักดิ์ระบุว่ารัฐบาลต้องการเห็นสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพส่วนความคืบหน้าประเด็นไทยกัมพูชานายศิหศักดิ์เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้วว่าไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2544และหลังจากนี้จะมีการหารือภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไปพร้อมกันนี้ระบุว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ GBC ในเร็วๆนี้ โดยมีการเสนอชื่อพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานโดยให้เหตุผลว่าการทำงานของ GBT เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนและต้องประสานกับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC อย่างใกล้ชิดจึงจำเป็นต้องเลือกบุคคลที่มีความเข้าใจลักษณะงานและสามารถประสานงานกับฝ่ายทหารเพื่อเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
5: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ฝนลงแล้วนะครับหลายพื้นที่เลยรับแจ้งทางหลังใหม่บอกว่ามีฝนตกแล้วนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับแจ้งได้นะครับที่ไหนฝนลงแล้วบ้างนะฮะพี่วันบางรักสวัสดีครับบอกว่าฝนตกแล้วนะครับสีลมบางรักน้องๆหนูๆเลิกเรียนพอดีรถแน่นๆเลยชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีเรื่องของเสาไฟที่ล้มที่หัวหมาก24นะครับคุณธนวัฒน์โสพลหัวหน้าแผนกบำรุงและรักษาระบบไฟการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิหัวหน้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับหัวหน้าตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่ครับ
2: ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการรื้อถอนเสาที่ล้มอยู่ครับจำนวน7ต้นนะครับแล้วก็มีบางส่วนติดตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ทั้งหมดนี่คือ7ต้นนะหัวหน้านะ
2: 7ต้นครับ
1: เป็นเสาขนาดเท่าไหร่ครับหัวหน้า
2: เสาขนาด12เมตร6ต้นครับเสาขนาด8เซต1ต้นครับ
1: ความยากง่ายเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุ
2: ตอนนี้ก็การจราจรค่อนข้างหนาแน่นครับแต่ว่าได้จากสน.ทางหัวหมากก็ช่วยแล้วครับแล้วก็เปิดช่องการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อยู่ช่องทางครับ
1: ครับตอนนี้นี่มีการดำเนินการยังไงครับในพื้นที
2: ่ก็ของบางกะปิครับระดมกำลังคนเข้ามาดำเนินการอยู่ครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้เห็นเหมือนมีตัวรถไปค้ำยันต้นนั้นนี่เป็นยังไงบ้างฮะ
2: กำลังดำเนินการครับเสร็จไปแล้ว1ต้นครับ
1: อ๋อแล้วคาดว่าจะเสร็จทั้งหมดเลยประมาณสักกี่โมงได้ครับผมนะ
2: คาดว่าน่าจะจ่ายไฟได้ประมาณ21นาฬิกาครับ
1: 21นาฬิกาเนาะ
2: ครับ
1: อ๋อตรงนี้มันกระทบมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ใช้เส้นทางอะครับ
2: ผู้ใช้เส้นทางจากการจราจร4ช่องทางครับตอนนี้เปิดให้1ช่องทางครับแล้วก็กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อจะเปิดช่องทางที่2ให้ครับ
1: ในพื้นที่ไฟยังดับอยู่ไหมครับหัวหน้า
2: ตอนนี้มีลูกค้าด้วยครับผมกระทบ2รายครับ
1: มันไม่ได้เป็นบริเวณกว้างใช่ไหมครับในพื้นที่เนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับเราจำกัดพื้นที่ความเสียหายออกไปแล้วครับ
1: อ๋อฮะมีเรื่องของที่ต้องใช้ไฟสำรองเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ในพื้นที่มีบ้างไหมครับที่รับแจ้ง
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเนาะ
2: ครับผม
1: ครับครับก็เอาใจช่วยนะครับหัวหน้าสำหรับจุดนี้นะ
2: มี
1: อะไรอยากจะบอกผู้ใช้เส้นทางไหมครับจุดดังกล่าวต้องระวังยังไงตรงไหน
2: หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรช่วงหลังร้าน24ไปก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพยายามเร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดช่องทางการจราจรเพิ่มให้ในช่วงหัวค่ำครับ
1: หัวหน้ามีการตีมูลค่าไหมความเสียหายครั้งนี้นี่ประมาณ
2: ยังเลยครับอยู่ระหว่างประเมินครับ
1: ครับคาดว่านี่เท่าไหร่อ่ะหัวหน้าคร่าวๆได้ไหม
2: น่าจะหลักล้านอยู่ครับ
1: แต่ไม่มีใครบาดเจ็บเป็นอะไรนะฮะเหตุการณ์นี
2: ้ไม่มีครับ
1: ได้ครับแล้วถ้าฝนตกมานี่ทำต่อได้ไหมอ่ะหัวหน้า
2: ได้ครับได้ครับ
1: ฝนตก
2: ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าตกไม่หนักมากก็ยังพอลุยได้ครับแต่ถ้าจะตกหนักก็อาจจะต้องพักช่วงนี้ก่อนครับ
1: ได้ยังไงเอาใจช่วยขอบคุณครับหัวหน้า
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางหัวหน้าธนวัฒน์โสพลนะครับเป็นหัวหน้าแผนกบำรุงและรักษาระบบไฟการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิลงพื้นที่ดำเนินการคลองเตยฝนลงแล้วนะฮะคลองเตยฝนลงแล้วนะสำหรับหลายๆท่านที่เอาใจช่วยผมอยู่ตกแล้วนะฮะไม่ต้องเอาใจช่วยแล้วนะตกแล้วนะฮะตอนนี้ที่คลองเตยพระราม4ตึกไทยแต่ไม่ต้องห่วงถ้าตกถึง6โมงผมมีคาถาหยุดฝนแต่ฝนไม่หยุดนะแต่ผมมีคาถาหยุดฝนแต่ฝนไม่หยุดนะฮะสวัสดีคุณพระเกอินด้วยนะครับคุณรัพพีนะบอกว่าบางขุนนนท์เริ่มใกล้ตกเต็มทีแล้วคุณกระปุกแดงคุณนิรุตนะครับเยาวราชฟ้าครึ้มๆเหมือนจะมีฝนเลยตอนนี้น่าจะลงแล้วมั้งครับแถวเยาวราชนะคุณ 3M นะฮะคุณสมทรงคุณกอล์ฟพิพันธ์คุณสุวรรณทองคุณกู๊ดมิกซ์นะคุณต้นรักคุณสมศักดิ์นะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ก่อนหน้านั้นนะครับย่านรังสิตแดดยังจ้านะพี่พาเกอินคุณ TWC Pro Service พันท้ายยังมีแดดนะแต่ฝั่งดาวคะนองครึ้มๆ มาแล้วขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับเพิ่มเติมกันได้กับจส100ของเรานะคุณกุ้งมหาชัยพี่กุ้งบอกว่าเพชรเกษม69รถเยอะนะตรงข้างกับโรงเรียนเลยนะฮะก็บอกว่าหลักๆ ก็จะมี2โรงเรียนนะมีกรพิทักษ์กับสารศาสตร์นะพอเลย2จุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะฮะการจราจรก็รถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับที่คุณกุ้งมหาชัยแจ้งเข้ามาคุณวิชาน93บรมฝั่งขาออกนะครับ พุทธมณฑลสาย5ที่จะมุ่งหน้าไปข้ามแม่น้ำนครชัยศรีฟ้าเริ่มครึ้มไม่มีแดดนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตกหรือยังนะแถวนู้นก็บอกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับขอบคุณพี่วิชาญด้วยนะครับคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับก่อนหน้านี้พบเห็นรถเก๋งที่จอดอยู่ปากซอยอ่อนนุช23อยู่เลนซ้ายแล้วก็เห็นว่าคนขับเนี่ยคือลักษณะเขานั่งฟุบอยู่ภายในรถนะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะเราก็เลยแจ้งไปทั้งศูนย์พิรุณแจ้งไปทั้งท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงนะฮะขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักด้วยนะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงก็รับเรื่องไปเรียบร้อยการจราจรคุณกอล์ฟเยาวราชบอกว่ารถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะทั้งสองฝั่งคุณปานพุทธมณฑลสาย1ตัดบรมมุ่งหน้าบางแวกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งหน้าโรงเรียนโพธิสารพิทยากรรถเยอะมากฝั่งกลับกันคุณปานบอกว่าเคลื่อนตัวได้คุณเอกรังสิตข้อนายกฝั่งขาเข้าคลอง2มุ่งหน้าตัดพหลขาเข้าคุณเอกบอกเคลื่อนตัวได้นะแต่กลับกันขาออกนี่บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยคุณตอง1ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเพชรเกษมมุ่งหน้าบางแวกเคลื่อนตัวได้ไปกลับพบเห็นรถบรรทุก10ล้อวิ่งอยู่ในช่องทางขวาตลอดเวลาฝากเตือนให้ระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงนะครับเป็นเรื่องของการแจ้งปิดการจราจรเป็นบางช่วงระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นผิวถนนณสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับสปอตเช็คชลบุรีฝั่งขาเข้านะครับเป็นทางหลวงหมายเลข331ตอนเนินโมกถึงแปลงยาวจังหวัดชลบุรีจำนวน1แห่งมีการปิดช่องจราจรที่1ช่องทางจากซ้ายบริเวณทางหลวงหมายเลข331ฝั่งขาออกตอนเนินโมกถึงแปลงยาวหลักกิโลเมตรที่100บวก20ถึงหลักกิโลเมตรที่100บวก50ระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.นะฮะทางหลวง331นะครับตอนเนินโมกไปแปลงยาวชลบุรีนะครับจะมีการปิดการจราจร1ช่องทางฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขาออกนะครับหลักกิโลเมตรที่100บวก20ถึงหลักกิโลเมตรที่100บวก50 18ถึง22พฤษภาคม2569ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ข้อมูลจากสน.ปทุมวันนะครับฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเที่ยงถึง2ทุ่มนะแยกเฉลิมเผ่าแยกประตูน้ำแล้วก็รวมไปถึงแยกราชประสงค์นะครับเป็นกิจกรรมของคนเสื้อแดงบริเวณช่วงแยกราชประสงค์นะครับขอบคุณข้อมูลจากสน.ปทุมวันด้วยนะครับคุณหนุ่มร่มเก้าสวัสดีครับพี่หนุ่ม
3: สวัสดีครับคุณยิ้มมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
0: ฝนตกไหมครับเนี่ยอยู่แถวไหนพี่หนุ่ม
3: ตอนนี้อยู่เช่นนวมินขาออกนะครับ
0: ครับ
3: ก็คึมๆปลาคึมๆฝนอยู่นะครับว
0: ่
3: าอากาศกำลังดีกำลังสบายสบายขาออกรถไม่แต่ว่ามากก็ไม่มากนะมันจะรอตัวส่วนหน้าลูกกูเปิดไฟเยอะตั้งนานแล้วมึงไม่วิ่งมาอาจารย์ด้วยนะ
0: ตายยังไงต่อยังไงต่อ
3: จะรอตัวหน้าโรงเรียนบางกะปิเนี่ยคนมารับลูกนักเรียนกลับกันเยอะ
0: ครับ
3: กับการขาเข้าไม่มีปัญหานะครับฉันตรวจเมื่อกี้ตัวอะไรหลุดกันไ
0: หมแต่ฝนยังไม่ลงนะท้องฟ้าครึ้มเฉย
3: เริ่มครึ้มแล้วครับเริ่มมืดลงมืดลงแล้วแต่ว่าแนวโน้มก็อาจจะมืดหน่อย
0: ครับ
3: อาจจะตกฟ้ามืดหน่อยก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: เช่นกันครับ
3: ขาเข้าที่มีปัญหานะฮะค
0: ุ
3: ณเจมา
0: ครับ
3: คุณเจมานี่เขาคงที่บ้านเขาคงลดกันลงเหลือ40บาทแล้วบ้าง
0: ทำไมอ่ะไอ้60 40เหร
3: อ60 40นะก็ใช้แค่40ไง
0: ขนาด60บาทยังไม่พอเลย
3: ตอนนั้นเราไปใช้คนละครึ่งพันไง
0: ก็นี่ไงเดี๋ยวผมจะรีบลงทะเบียนเลยผมก็จะเติมไปเลยทุกวันวันละ60 60 60
3: ก็40ครับพอแต่เดี๋ยวใช้ในบ้านบัญชี
0: เดี๋ยวใช้ไม่ครบโควต้าไงเขาให้วันละ200ไม่ใช่หรอ
3: ใช่ครับวันละ200
0: ใช่ถ้าเราเติมแค่แบบ40เดี๋ยวมันจะไม่ถึงโควต้าดิ60ยังไม่ถึงเลย
3: ใช้วันละ100กับ10วันก็หมดแล้ว
0: ใช้เร็วเลยนะพี่หนุ่มนะแล้วพี่หนุ่มอย่าลืมนะลงทะเบียนด้วย
3: ครับลืมไม่ได้โอ้โหจริงลืมนี่โดนที่บ้านต่อหัวเลยดูแล้วดูแล้วของผมเนี่ยเรื่องนี้ดูป้า
0: เออครับ
3: โอเคไม่ต้องกลัวแล้วครับ
0: ขอบคุณ
3: ครับโทรเข้ามาบ้าง
0: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับนวมินท้องฟ้ามืดครึ้มนะขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าขาออกนะครับแถวนวมินนะก็บอกว่าฝนยังไม่ตกนะฮะคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับคุณต้อมจอมทองคุณทูบท่าฉลุยคุณต้อมใหญ่มีชื่อเล็กไหมฮะ
4: แค่นี้ก็แย่แล้วครับผม
0: แค่นี้เท่าที่ผมทราบแต่ยังมีเท่าที่ผมยังไม่ทราบอีกนะเอออ่าอ่าอ่าเป็นไงฮะ
4: สวัสดีคุณเสมานะครับ
0: สวัสดีครับ
4: จัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งแห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับผม
0: โอ้โหทั้งทวีปเออ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ครับ
4: กำลังจะเป็นระดับโลกเร็วๆนี้นะฮะ
0: โรคใช่ไหมฮะ
4: ใช่จริงๆผมต่อใช้รัตนาธิเบศต่อเนื่องงามวงวานเลยนะคุณเสมานะ
0: ครับ
4: ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยฝั่งเข้ามาทางแคร์ไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ต้องรัดเข็มขัดเลยครับคุณเสมาคร
0: ับ ทำไมครับ
4: มันดีเกินคาดจริงๆเลยครับคุณเสมาครับผม
0: มีเสียงแผดด้วยนะว่าสกูเล่นเสียงเสียงเล่นคาด
4: ตามกันไปเรื่อยๆนะครับตรงสะพานข้ามแยกแคไลเนี่ยฮะ
0: ครับ
4: ไม่มีท้ายแถวเลยนะตอนมานะมาเมื่อสักครู่นะ
0: ครับผม
4: ตามกันมาได้เรื่อยๆเลยครับข้ามพงเพชรมาก็มาได้เรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
4: ข้ามวิภาวดีมาจะมาแน่นหน่อยก็ตรงก่อนที่จะลงอุโมงค์เกษตรนะครับ
0: อ๋อครับผม
4: แต่ก็ตามกันไปเรื่อยๆครับคุณเสมาครับเน
0: ื่อง
4: จากว่าติดรถทางซ้ายนะครับที่จะเลี้ยวไปทางพระหดนะครับ เพื่อนสมาชิกที่จะตรงมาทางเกษตรนวมินทร์เนี่ยก็ไหลตามมาได้เรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
4: ขณะรายงานตอนนี้ก็เข้ามาเกษตรนวมินทร์แล้ว
0: เป็นไงบ้าง
4: ก็ชะลอตัวตามสัญญาณไฟนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้รอบเร็วนะครับคุณเสมา
0: อ๋อครับผม
4: ติดประมาณรอบเดียวก็ได้ไปแล้ว
0: ได้ไปแล้วใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใกล้จะเข้าเรียบด่วนแล้วเพื่อจะรีบเข้าออฟฟิศนะฮะคุณเสมาครับ
0: โอ้วันนี้เข้าเย็นนะฮะ
4: บ้านที่2ของผมเนี่ยเพราะว่าต้องรีบไปเบิกตังค์นะครับผม
0: ค่าอะไรบ้างครับวันนี
4: ้เลี้ยงลูกค้าเนี่ย800นะครับจะเบิกสัก 1,800 นะฮะ
0: วันนั้นพี่เปิดเบิกไป 8,000
4: อุ๊ย
0: วันนี้พี่บอก 1,800
4: อันนี้นิดเดียวพอครับไม่กล้าเบิกเยอะนะฮะ
0: ครับผม
4: ส่วนฟังกับกันครับเพื่อนสมาชิกฮะจากกรมเกษตรไปเนี่ยวันนี้ถือว่าแถวยังสั้นอยู่นะคุณเสมา
0: ครับ
4: ก็คือลงข้ามวิภาวดีมาแล้วนะครับถึงจะเจอท้ายแถวนะฮะ
0: ครับ
4: ก็เหมือนเดิมแหละครับชุนมุนวุ่นวายขายปลาช่อนอยู่ตรงแถวจมอตรงนั้นนะฮะ
0: อ๋อเข้าออกห้างอะไรตรงนี้ใช่ไหม
4: ใช่ใช่เลยห้างไปแล้วเนี่ยข้ามจะขึ้นข้ามแคไลมานะครับออกไปต่อเนื่องรัตนาธิเบศรนะครับ
0: ครับ
4: ก็ไปได้แบบเรื่อยๆมาเลียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เลยนะฮะคุณเสมาครับ
0: โอ้โหเพลงเก่ามากตัวเดียวบินมาไร้คู่
4: อุ้ยเกิดทันด้วยนะคุณเสมาฮะ
0: ต่อนะครับเดี๋ยวจะจบเพลงครับ
4: ไม่ทันนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเปิดให้ฟังนะคุณเสมาคร
0: ับ ใช่ของผมนี่คุณปู่เปิดให้ฟังฮะ
4: ก็สภาพอากาศนะขณะนี้นะครับในย่านนี้เนี่ยโอ้โหมืดครึ้มไปหมดแล้วคุณเสมาครับ
0: แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
4: ยัง
0: นี่คลองเตยตกแล้วนะครับพระราม4คลองเตยเนี่ยตกแล้ว
4: อ้าวแม่ก็คุณเสมาอยากให้ตกก่อนนะครับนะฮะก่อน6โมงนะฮะ
0: ใช่ใช่
4: มาจะได้มีเปียกนะครับผม
0: เดี๋ยวปรากฏพอ6โมงตกหนักกว่าเดิมฮะ
4: ก็เอาใจช่วยคุณเสมานะครับวันจันทร์เนี่ยให้ลงทะเบียนให้ได้นะฮะ
0: ครับผม
4: จะได้พาพอเนี่ยค่าเงินมาทำงานของคุณเสมา60บาทเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
4: ถึงไม่ได้ขึ้นมาหลายปีแล้วนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่
4: ยังไงก็แฟนๆก็โปรดแม่ตาคุณเสมานิดนึงนะฮะ
0: ครับผม
4: หาของหาเสบียงไว้ให้คุณเสมาตลอดเลยนะครับผม
0: ใช่ขอบคุณมากนะถ้าขาดคนส่งเสบียงไปนี่ผมแย่แน่เลยอะ
4: ได้ครับผมครับฝากข้อมูลไว้เท่านี้ครับคุณเสมาตอนนี้เข้าเรียบด่วนแล้ว
0: ได้ครับ
4: เร
0: ีย
4: บด่วนก็มุ่งหน้าประชาอุทิศยังตามกันได้เรื่อยนะครับ
0: ครับผม
4: ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรวจสอบเรื่องของฟ้าฝนนะครับ16นาฬิกาที่ผ่านมาเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตราชบุรณะจอมทองบางคอแหลมคลองสานธนบุรีสาทรตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะครับพี่ภคอินบอกว่าคนเรามีค่าจริงๆค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะมีหลายค่าด้วยนะฮะขอบคุณพี่ภคอินด้วยนะครับมาตรวจสอบข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้คุณรุ่งกิจครับบอกว่ามีซ่อมถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าเลยแยกสามพันเล็กน้อยมีงานซ่อมถนนอยู่เลนซ้ายทำเป็นช่วงๆมีการวางแนวกลวยยางมาตั้งกั้นเอาไว้เขาบอกว่าอยากให้มีป้ายสัญญาณไฟหน่อยให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยเวลากลางคืนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะจุดเนี้ยนะฮะเดี๋ยวยังไงบอกเขาให้นะฮะขอบคุณคุณรุ่งกิจด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับเมื่อสักครู่งามวงวานนะครับคุณต้อมจอมทองพงเพชรบางเขนเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถมากนะเข้าออกห้างชะลอตัวท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารนะครับท่านสารวัตรจราจรจากสน.ปทุมวันบอกว่ากลุ่มมวลชน อยู่บนลานตรงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะจนถึงประมาณ2ทุ่มนะที่ฝากหลีกเลี่ยงการจราจรนะฮะบริเวณแยกราชประสงค์นะครับท่านร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักรองสารวัตรจราจรพระโขนงครับ
1: ครับท่านรองเห็นบอกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอไหมครับคนที่นอนฟุบอยู่ฮะ
2: มีแต่รถครับไม่มีคนครับมีแต่รถจะตามหาคนนะครับจอดที่ปากซอยปากซอยที่13ได้เจอเจ้าของรถนะครับลงไปซื้อของที่ตลาดครับ
1: ลงไปซื้อของที่ตลาด
2: ใช่ครับใช่ครับไม่ได้นอนไม่ได้พูดอยู่ในรถครับ
1: เอาเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงครับฮะเนี่ย
2: ผู้หญิงครับผู้หญิงครับ
1: อายุเยอะเลยฮะ
2: ไม่เยอะครับ30กว่า
1: แล้วตรงนั้นมันจอดได้ไหมครับท่านรอง
2: ปากซอยจอดไม่ได้ครับพอดีไปเจอเจ้าตัวแล้วให้ขยับรถออกไปแล้วครับ
1: อ๋อตอนนี้ไปแล้วนะฮะ
2: ครับไปแล้วครับ
1: อ๋อไม่แจกลายเซ็นซะหน่อยฮะ
2: เขาให้ลูกน้องแจกให้อยู่ครับให้ลูกน้องแจกให้อยู
1: ่ดีแล้วในพื้นที่เจออย่างนี้บ่อยไหมเนี่ยจอดในที่ห้ามจอดอย่างเงี้ย
2: ก็เจอบ่อยครับเจอบ่อยมันก็เหมือนยังไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับจัดการไปคร
1: ับ ครับครับขอบคุณมากครับท่านรองที่ช่วยเป็นธุระให้ตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
2: สภาพการจราจรถนนสุขุมวิทตรงนี้รถเริ่มมีปริมาณมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ทุกด้านรถไฟเก่าก็มีปริมาณมากยังเคลื่อนตัวได้ครับตรงนี้จะอยู่ระหว่างตั้งแต่16นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นวันเวย์ออกนอกเมืองครับ
1: ครับ
2: แต่กรุงไทยไปสัมภวุฒิครับ
1: ครับ
2: รถมากในการได้มีปกติครับ
1: ครับ
2: ถนนออกรถก็มีปริมาณมากทั้งเข้าและออกยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ครับมีเรื่องของฝนไหมครับ
3: ว่าไงนะครับ
1: มีฝนตกไหมครับในพื้นที่ครับ
2: อ๋อฝนยังครับยังครับเมฆคุ้มอยู่ครับแต่ฝนยังไม่มีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับยินดีครับผม
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงนะครับท่านร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะฮะนะก็ดำเนินการเรียบร้อยนะจอดในที่ห้ามจอดนะฮะปากซอยอ่อนนุช23นะครับก็ตอนแรกคนแจ้งเขาก็หวังดีเขาก็เห็นว่าจอดแล้วก็ฟุบอยู่ในรถก็นึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เลยให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้หน่อยปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอแต่รถไม่เจอคนอ่ะพอไปรอสักพักนึงคนกลับมาปรากฏจอดลงไปซื้อของนะฮะก็ดำเนินการกันไปนะครับคุณสมบูรณ์บอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ารถติดมากนะฮะเป็นช่วง346เป็นช่วงข้ามคลองบางตันในนะเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยอ่ะฝั่งกลับกันคุณสมบูรณ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่พี่หนุ่มร่มเก้านะครับนวมินขาออกแฮปปี้แลนด์บางกะปิฟ้าครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกชะลอตัวหน้าโรงเรียนการจราจรโดยรวมขาเข้าดีกว่าขาออกนะครับฝั่งขาออกรถเริ่มมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับก็ฝากย้ำประชาสัมพันธ์กรณีรามกำแหง24นะในซอยรามกำแหง24ใกล้เคียงกับแยกถาวรธวัฒน์มีเสาไฟฟ้าล้ม7ต้นนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาขนาด12เมตร6ต้น8เมตร1ต้นเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุอยู่นะครับก็ส่งผลให้ใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ยังจ่ายไฟไม่ได้แต่ว่าก็ขยับวงแคบมาเรื่อยๆเร่งดำเนินการกันเต็มที่นะสำหรับจุดนี้ฝากเคารพกฎวินัยจราจรด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่เขามีการวางกำลังแล้วก็อำนวยการจราจรเปิดช่องทางพิเศษ1ช่องทางนะให้รถวิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเร่งด่วนเย็นเนี่ยตอนเนี้ยรถเริ่มมากแล้วด้วยบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะฮะฝากระวังด้วยนะครับภายในซอยรามกำแหง24ถ้าใครไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องเข้าไปนะฮะก็คาดว่าน่าจะจ่ายไฟให้ได้ประมาณ3ทุ่มนะดำเนินการถ้าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะเที่ยงคืนนะ24นาฬิกานะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะในพื้นที่สนหัวหมากทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางกะปินะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับหัวหน้าก็เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร
2: ์สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
2: ้ไม่ได้คุยกันหลายวันแล้ว
1: ใช่พี่ประมาณ3ปีกว่าแล้ว
2: เพิ่งกลับจากเชียงใหม
1: ่โอ้เชียงใหม่กับเจ้า
2: เส้นนี้ตอนนี้บางกวยไซน้อยเข้ามาจากแยกบางกู่เข้ามาบางกวยไซน้อยรถเยอะ
3: รถเยอะ
2: น่าจะเลี่ยงทางบางใหญ่มั้งเดี๋ยวนี้รถจะมาเข้าเส้นนี้แล้วไปออกด้านอะไรอะเข้าบางกวยไซน้อยตีเลี้ยวซ้ายไปเลยอะ
1: กาญจนาเขามีปิดตรงบางบัวทองนี่พี่ใช่ป่ะตรงเส้นกาญจนาอะไรตรงนั้นอะ
2: ที่มีทางถนนเส้นนี้เยอะ
1: ใช่เขาก็เลยเลี่ยงเข้าไปในนั้นหรือเปล่า
2: เพราะปกติเส้นนี้มันจะไม่ค่อยติดอะแต่สังเกตว่าเส้นนี้ตอนเย็นกับช่วงก่อนประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะตรงนี้จะติดเยอะเลย
1: ครับผม
2: แล้วก็เมฆก็ไล่มาละ
1: แต่ฝนยังไม่ตกอ่ะพี่
2: เมฆฝนไล่ยังไม่ตกแต่ร้อนมาก
1: ครับผม
2: ตกลงเมื่อวานนี้โดนฝนไหม
1: ไม่โดนค่ะบอกแล้วว่ามีคาถาหยุดฝนแต่ฝนไม่หยุดนะ ไม่โดนไม่โดน
2: เมื่อวานคุยกับคุณพัทคุยกับคุณพัทว่าคุณเตมานี่น่าจะไม่รอด
1: โอ้นี่มีนินทาด้วยหรอนินทาข้ามช่วงเลยหรอ เออไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัตินะพี่ดันวลินระหว่างทางเนี่ยบางกวยไซน้อย
2: ไม่มีเลยไม่มีเดี๋ยวให้เอนนี่หน่อยว่าถ้าจากบางบัวทองไปเทพศิรินทร์
1: เทพศิรินทร์ไหน
2: รถติดไหม
1: เทพศิรินทร์ไหน
2: เทพศิรินทร์
1: โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์อ๋ออ๋อเดี๋ยวดูให้
2: เดี๋ยวออกประกาศเดี๋ยวจะฟังไป
1: พี่จะไปเมื่อไหร่พี่จะไปกี่โมงเนี่ย
2: เนี่ยเดี๋ยวก็จะออกไปละ5โมงเนี่ย
1: วิ่งทางไหนอ่ะปกติวิ่ง
2: ก็จะถามว่าวิ่งทางไหน
1: โธ่ตายแล้ว
2: จะได้บอกด้วยว่าวิ่งทางไหน
1: จะไปเย็นนี้เลยใช่มั้ย5โมงเลยใช่มั้ย
2: ใช่ใช
1: ่พี่ถนัดปิ่นเก้าพระราม8สังฮีหรือว่าพระปกเก้าอ่ะ
2: อย่างนั้นปิ่นเก้าดีกว่า
1: ถ้าปิ่นเก้าตอนนี้ติดอยู่ตั้งแต่บรมเนี่ยไล่มาเลยข้ามปิ่นเก้าลาดดำเนินกลางอ่ะดีขึ้นชะลอตัวคอกวัวหลังจากนั้นพี่มาทางไหนบำรุงเมืองป่ะวรจักรอะไรตรงนี้ป่ะจักรพรรดิพงมาป่ะ
2: ใช่ใช่
1: หรือว่าพระราม8ถ้าพระราม8มันจะง่ายกว่าพี่ขึ้นคู่ขนานเลยไหม
2: ง่ายกว่า
1: ขึ้นคู่ขนานแล้วไปพระราม8เลยอ่า ไปวิสุทธิ์กษัตริย์ไปบำรุงเมือง
2: ใช
1: ่ใช่ผมว่ามันสะดวกกว่า
2: อ๋อแล้วก็ไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงหัวเฉียว
1: อ่าใช่บำรุงเมืองนั่นแหละแล้วตรงไปเรื่อยๆเลย
2: โอเค
1: เออ
2: ไปทางนั้นดีกว่า
1: ใช่ถ้าไปไม่ถูกก็โทรกลับมานะ
2: โอเคถ้าหลงได้โทรกลับอยู่แล้วแหละ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: อ่า

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอก
0: ฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมา

0: นึงนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอ้ยขอบคุณพี่พันธ์มากถ้าพี่ธันวลินฟังอยู่นะฮะพี่พันธ์เขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ราชพฤกษ์นะแล้วก็ข้ามปิ่นเกล้าแต่ว่าปิ่นเกล้านี่รู้สึกมันจะมีอุบัติเหตุนะพี่พันธ์ใช้พระราม8ดีกว่าแล้วก็พระรามคู่ขนานลอยฟ้าบรมรู้สึกจะเป็นวันเวย์ออกนะถ้าช่วงเย็นน่ะนะฮะวิ่งบรมเข้ามาก็ยังใช้ได้นะพี่ธันวลินนะกาญจนาราชพฤกษ์นี่เลือกเอาเลยใช้ได้2เส้นเลยขาเข้ามาตัดจนถึงบรมเนี่ยไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งบรมเนี่ยข้ามพระราม8ผมว่าดีกว่านะปิ่นเกล้านี่เหมือนมีอุบัติเหตุแล้วท้ายมันค่อนข้างยาวนะแต่ว่ายังไงก็ต้องเจอท้ายตรงบรมอยู่ดีอะตรงแถวๆหน้าห้างอะเมเจอร์ก่อนถึงแยกบรมเนี่ยแล้วพี่ก็ขึ้นพระราม8ไปนะพระราม8ตรงวิสุทธิกษัตริย์ตรงจปรนี่ก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะฮะคุณธวัชชัยแพงไทยท่านผู้อำนวยการเขตสาทรสวัสดีครับท่านผ
1: อ.สวัสดีครับท่าน
0: ครับเห็นบอกว่าพรุ่งนี้มีเปิดศาลเจ้าใหม่เหรอฮะแล้วในหลวงเสด็จด้วยหรอ
1: ใช่ครับเปิดศาลเจ้าของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งครับศาลเจ้าใต้ฮ่องกงยกขาว
0: ครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ในพื้นที่ครับมีปิด
1: ก็ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงก็แบบก็น่าจะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่แล้วก็น่าจะใหญ่ๆกว่าที่เดิมที่ตั้งที่เดิมนะครับแล้วก็ในพื้นที่เขตสาทร
0: คร
1: ับ แล้วก็รายละเอียดก็จะเป็นศาลเจ้าลักษณะเป็นศิลปะของจีนทั้งหมดครับเห็นว่าช่างที่นำมาก็เป็นช่างจากจีนนะครับเป็นศิลปะจีนทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ประมาณสัก4ไร
0: ่โอ้ครับอยู่ฝั่งถนนอะไรครับเจริญราษฎร์เหรอครับตรงนี
1: ้

0: ฝั่งถนนเจริญราษฎร์ฝั่งได้คู่ครับ
1: ครับครับแล้วจะมีการปิดการจราจรมีการจัดการจราจรในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นยังไงบ้างครับตรงนี
0: ้น่าจะปิดไม่นานนะครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านประเด็จ 17.00 5โมงเย็นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพิธีก็น่าจะประเด็จกลับน่าจะประมาณก็ไม่น่าจะเกินทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ
1: แล้วสำหรับใครที่จะ
0: ไม่ได้ปิดอะไรเป็นพิเศษครับก
1: ็ถ้าสำหรับประชาชนจะไปเฝ้ารับเสด็จนี่กี่โมงมีจุดคัดกรองมียังไงไหมฮะ
0: ให้เข้าจุดคัดกรองได้ตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงครับ
1: สองโมงถึงสามโมงมีจุดไหนไหมครับจุดคัดกรองนะฮะ
0: จุดคัดกรองจะอยู่บริเวณใกล้ๆโรงเรียนโกศลวิทยาซึ่งอยู่ในซอยข้างๆศาลเจ้าครับ
1: อ๋อที่เขาบอกว่าปากซอยเจริญราษฎร์สองใช่ไหมครับตรงนี้หรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วมาเจริญราษฎร์สองมาทะลุเจริญกรุง57
1: อ๋อ
0: มาจากถ้ามาจากเจริญกรุงจะเป็นเจริญกรุง57โรงเรียนโกศลวิทยา
1: ครับครับก็จุดคัดกรองเปิดตั้งแต่บ่ายสองถึงบ่ายสาม
0: บ่ายสองโมงครับใช่ครับใช่ครับ
1: นะฮะครับมีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมครับสำหรับในพื้นที่ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวครับเชิญได้เลยนะครับ
0: ก็อยากจะเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงครับมาร่วมรับเสด็จครับ
1: ครับได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่มาเพิ่มเติมให้นะครับท่านผอ.
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตสาทรด้วยนะครับท่านผอ.ธวัชชัยแพงไทยนะฮะพรุ่งนี้ที่ถนนเจริญราษฎร์นะครับมีพิธีเปิดศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาที่ถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 17:00 นนะครับส่วนเรื่องของจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา 14:00 นนะถึง 15:00 นนะครับเมื่อสักครู่ก็บริเวณช่วงโรงเรียนโกศลพัทรวิทย์นะครับหรือว่าช่วงปากซอยเจริญราษฎร์2ซึ่งซอยนี้จะไปทะลุกับเจริญกรุง57ได้นะฮะเมื่อสักครู่ที่ท่านผอ.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็การจราจรน่าจะชะลอตัวนิดหน่อยนะครับบริเวณในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะฮะก็ต้องขอบคุณทางท่านผอ.เขตสาทรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางสน.ยานนาวานะเขาก็บอกว่าวันนี้ก็มีการประชุมแล้วก็เตรียมพิธีในส่วนของวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งเขตแล้วก็ท้องที่นะสน.ยานนาวาด้วยนะที่ฝากเพิ่มเติมข้อมูลมานะครับมีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อสักครู่นะฮะเห็นบอกมีอุบัติเหตุนะที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยเลี่ยงก่อนนะฮะใครที่จะใช้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเป็นฝั่งขาออกนะแต่ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยมันก็ติดนะเพราะว่าดูจากบนสะพานแล้วเนี่ยมีการจราจรที่คับคั่งทั้งสองฝั่งเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคือเขาพยายามที่จะใช้ช่องทางพิเศษนะแล้วก็กลับรถกันอ่ะบริเวณช่องทางพิเศษเลยมันก็เลยวุ่นวายไปหมดแล้วครับบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนเนี้ยก็มีทางคุณพรปวีคุณประพัฒน์คุณชวิตโอ้โหแจ้งมาหลายท่านเลยนะมีแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาด้วยเป็นรถเก๋งรถ SUV รถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในช่องทางพิเศษนะฮะมันก็เลยไปขวางฝั่งตรงข้ามไปด้วยอ่ะตอนเนี้ยนะคือ2ฝั่งตอนนี้ติดนะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะมีอุบัติเหตุนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกู้ภัยน่าจะถึงแล้วแหละตอนเนี้ยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยเพราะว่าอุบัติเหตุไปอยู่ในเลนพิเศษนะอยู่ในช่องทางพิเศษนะฮะก็ใครที่จะใช้ใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นพระราม8นี่ดูดีกว่านะสะพานพระราม8ดีกว่าด้านของจปล.วิสุทธิกษัตริย์จักรพรรดิพงศ์ก็มีชะลอตัวจุดดังกล่าวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะพอถึงบำรุงเมืองนะครับก็ซ้ายมาทางหัวเฉียวหลังจากนั้นก็ขวาไปตามที่พี่พันธ์แนะนำเลยนะพี่ธันวรินทร์ถ้าฟังอยู่นะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้คุณจตุพลบอกว่าราชพฤกษ์ขาออกรถเริ่มชะลอตัวเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่เลนขวาสุดบนสะพานข้ามแยกบรมราชชนนี ส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าคล่องตัวดีขอบคุณคุณจตุพลด้วยนะฮะคุณจิรทีบอกว่าราชพฤกษ์ชะลอตัวรถหนาแน่นช่วงเดอะเซอร์เคิลข้ามตรงมหาสวัสดิ์มุ่งหน้าไปวงเวียนบางขุนกองรถหนาแน่นครับตอนนี้นะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลผ่านช่องทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราด้วยครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะฮะก็การจราจรตอนนี้หนาแน่นขึ้นในหลายพื้นที่เลยจักรวรรดินะฮะสะพานพระปกเกล้านะครับด้านของตรีเพชรสะพานพุทธต่อเนื่องไปประชาธิปกบ้านแคนะติดแล้วนะฮะในช่วงเวลานี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะฮะแน่นๆเลยหลายท่านบอกนะครับท้ายอยู่เชิงขึ้นฝั่งกลับกันคล่องตัวกลับกันเนี่ยเขาจะแน่นตรงสาทรใต้นะครับพอผ่านพ้นสาทรใต้ขึ้นสะพานขาออกไปนี่ก็ไม่ติดละก็จะไปติดทีนึงก็ส่วนของราชพฤกษ์นะไปโค้งวุฒากาศนะครับบางว่านะส่วนเลียบอะไรแถวนู้นละนะครับส่วนเพชรเกษมเข้าออกท่าพระเนี่ยไม่ติดอินทรพิทักษ์วงเวียนใหญ่ไม่ติดที่ติดเนี่ยจะเป็นบางไผ่มาบางว่าขาออกถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นหน้าห้างตลาดสาย1ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดชะลอตัวต่างระดับเพชรเกษมที่ตัดกาญจนาผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้กาญจนาตะวันตกเข้ามาทางพระราม2ชะลอตัวตั้งแต่เอกชัยต่อเนื่องข้ามทางรถไฟกลับกันนี่ดีกว่านะครับกลับกันนี่ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนี่โล่งๆเลยอ่ะไปจนถึงฉิมพลีแต่จากฉิมพลีไปบางขุนกองไปนครอินทร์ไปบางคูเวียงขออภัยไปบางคูเวียงนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยโล่งกว่านะครับส่วนราชพฤกษ์ติดจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยนะอย่างที่แจ้งเข้ามาใน YouTube กันเลยว่าราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยมีปัญหานะคุณจตุพลบอกว่าเป็นรถจอดเสียอยู่เลนขวาสุดบนสะพานข้ามบรมนะฮะก็ติดยาวเลยอ่ะท้ายนี่บางท่านบอกว่าอยู่แถวๆบางพรมนะครับอยู่แถวๆอินทาวาสอ่ะท้ายแถวเขาว่าก่อนถึงฟู้ดวิลล่าอีกอ่ะตอนเนี้ยจะเป็นขาออกนะครับที่ติดเนี่ยส่วนขาเข้าอ่ะไม่ติดนะหลายท่านก็บอกว่าขาเข้าราชพฤกษ์เนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าเขามีปัญหาด้านขาออกนะครับที่ติดแล้วก็ท้ายแถวยาวๆนะครับส่วนสะพานปิ่นเกล้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับยังติดอยู่นะตอนนี้ไปใช้สะพานโอ้สะพานสังฮีก็รถเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยขาเข้านะโอ้สะพานสังฮีก็รถเยอะครับถนนขาวสุโขทัยวันนี้ชะลอตัวนะแล้วก็ลาดวิถีก็ติดนะการเลื่อนมาสังฮีสะพานพระราม8โอ้โหก็น่าจะเลี่ยงจะปิ่นเกล้ามามั้งครับเนี่ยสะพานพระราม8เข้าเนี่ยตอนแรกไม่ค่อยติดตอนนี้เริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่เชิงทางลงมาเลยนะวิสุทธิกษัตริย์จปล.อุ้ยติดแล้วนะครับน่าจะเลี่ยงปิ่นเกล้ามาแน่เลยเพราะว่าปิ่นเกล้าตอนนี้แน่นๆเลยนะเขามีอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางพิเศษนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะส่วนใครที่อยู่แถวผ่านฟ้าใครที่จะมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใครที่จะมาข้อกลัวจากฝั่งนู้นน่ะนะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานปิ่นเกล้าขาออกมาเนี่ยติดนะครับมีอุบัติเหตุนะมีคนเจ็บถึง3รายเลยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเลยนะครับติดทั้ง2ฝั่งเลยครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงเวลานี้นะครับขาเข้าก็ติดขาออกก็ติดนะฮะอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางพิเศษนะฮะราชดำเนินในก็ติดนะครับมุ่งหน้าขึ้นปิ่นเกล้าราชดำเนินกลางนี่ท้ายยาวอยู่ผ่านฟ้านู่นนะครับโอ้ติดมาตลอดเลยครับจนขึ้นสะพานไปเลยเนี่ยสะพานพระปกเกล้าขาเข้าดีกว่าปิ่นเกล้าแต่ขาออกไม่ดีสะพานพุทธขาเข้ารถเยอะกว่าแต่ก็ดีกว่าปิ่นเกล้าขาออกก็ไม่ดีเหมือนกันสะพานพระราม8ขาออกใช้ได้ขาเข้าก็ท้ายเริ่มมาเหมือนกันอยู่เชิงทางลงนะครับสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนก็มีปัญหาขาเข้าเหมือนกันนะขาออกเนี่ยบนสะพานจริงๆอ่ะไม่ติดนะแต่จะติดลาดวิถีเนี่ยแหละแล้วก็ตึกชัยไปอนุสาวรีย์ชัยนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะครับอังรีดูนังไปพระราม4ติดราชดำริไปสารสินสารแดงติดสีลมมุ่งหน้าสารแดงพระราม4ได้ช้าแยกนาราลมแยกนรินทร์ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกไม่ติดจะติดสาทรใต้ขาเข้าท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงกลางสะพานครับสะพานพระราม3ขาเข้าใช้ได้ขาออกรถเยอะกว่าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสะพานกรุงเทพได้ตามรอบไฟขาเข้าไม่ค่อยติดนะครับไปถนนตกขาออกรถมากกว่ามาบุคโลมาไหมสวรรค์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ได้แล้ว4ร่างขณะครอบครัวเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวยังขาดอีก1ยันเร่งทำงานประสานสน.มักกะสันให้ญาติสามารถรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาตำรวจเร่งเก็บรายละเอียดกล้องวงจรปิดวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับรถไฟและพนักงานควบคุมไม้กั้นค่า2วันชัดเจนส่วนช่างเครื่องผิดด้วยหรือไม่รอสอบเพิ่มเติมก่อนขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทยอยประสานตำรวจสน.มักกะสันทำเอกสารเพื่อรอรับศพสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟออกแถลงการโต้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดปมใบอนุญาตขับรถไฟชี้มีบทเฉพาะการรองรับระหว่างเปลี่ยนผ่านกฎหมายแจ้งระยะเบรกแค่200เมตรไรเดอร์ถูกรถไฟเฉี่ยวเจ็บสาหัสหลังจอดปัสสาวะริมทางรถไฟไม่ได้ยินเสียงเตือนเพราะใส่หูฟังสวมหมวกกันน็อกเต็มใบด้านรฟท.แจ้งผู้บาดเจ็บลักลอบฝ่าแนวแบริเออร์รุกเขตทางรถไฟระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันย้ำไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถประธานวิปฝ่ายค้านมองข้อเสนอของรองนายกพิพัฒน์ไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟอาจผลักภาระให้ประชาชนแนะบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดออกแบบเส้นทางสะดวกต่อการสัญจรครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสช่วยค่าครองชีพ4เดือนมาตรการร่วมจ่าย 60-40 แจกสูงสุด 4,000 บาทเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปเป๋าตังส่วนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นเดือนละ 1,000 บาทครม.เคาะให้วันที่16ตุลาคม69เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้หน่วยราชการในพื้นที่กทม. Work From Home 3วันบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกหรือ IMF รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์เดิมรอคณะกรรมการตรวจโรงตราพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่สุพม่าแจงจ่อพับแผนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026เพจราคาสูงอธิบายประชาชนไม่ได้ชี้เปรียบเทียบกับต่างประเทศแพงกว่า 10-20 เท่าลั่นหากราคาไม่ยุติธรรมต้องเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นสุชาติเดือดป้องกรมควบคุมมลพิษปมถูกโยงผลโพลทุจริตย้ำหากกล่าวหาต้องมีหลักฐานชี้พร้อมลงโทษหากพบผิดจริงพร้อมขอโทษสื่อเหตุปะทะคารมหลังถูกจี้ถามหนักชัยชนกบอกไม่กังวลปมเสรีพิสุทธิ์จ่อแจ้งจับตระกูลชิดชอบรุกที่เขากระโดงร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายกละเว้นปฏิบัติหน้าที่ยันมีเอกสารสิทธิ์ชี้แจงได้จังหวัดกระบี่ใช้พังงานโมเดลเชิงรุกปราบปรามธุรกิจนอมินีห่วงกลุ่มทุนนอมินีย้ายฐานมาพื้นที่อำเภอเมืองและเกาะลันตาหลังถูกปราบปรามเข้มงวดพร้อมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มบทลงโทษให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดขึ้นบินเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่กองบิน4ตาครีจังหวัดนครสวรรค์ผ่านเกณฑ์นิรภัยการบินตอกย้ำความพร้อมรบและศักยภาพการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยเพื่อพิทักษ์อธิปไตยของชาติและตำรวจคุมตัวหมอดูชื่อดังจังหวัดลำพูนคดีล่วงละเมิดทางเพศแถลงข่าวพรุ่งนี้หลังเพจสายไหมต้องรอดนำผู้เสียหายร้องกองปราบ
3: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางคุณสุนันท์นะครับแจ้งขอทางพาคุณแม่นะครับไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยอายุ84ปีแล้วท่านเนี่ยทานอาหารแล้วเกิดสำลักปรากฏว่ามีเลือดปนออกมาด้วยนะครับตอนนี้อยู่บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย9483นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย9483ตอนนี้เนี่ยใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เนี่ยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอบางแคกำลังจะมุ่งหน้าไปใช้เส้นทางพลันนกตัดใหม่หรือว่าพลันนกสาย4นะครับแล้วก็ยาวๆไปเลยไปทะลุตรงไฟฉายไปทางด้านของวังหลังเข้าโรงพยาบาลศิริราชเลยใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่นะครับกรุณาช่วยเปิดทางให้รถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย9483กทมด้วยนะครับมีผู้สูงอายุนะครับอาเจียนเป็นเลือดนะครับต้องการขอทางไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับณเวลานี้เลยนะฮะยังไงใครเจอนะครับเขียวเหลือง1มมคควาย9483กทมนะครับใช้เส้นทางกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝั่งตรงข้ามเดอะมอบางแคใช้เส้นพันนกพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าไปแยกไฟฉายแล้วก็ใช้ทางด้านของบางหลังไปเข้าโรงพยาบาลศิริราชนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็โดยรวมเนี่ยสภาพการจราจรตั้งแต่ช่วงกาญจนาตรงข้ามเดอะมอบางแคมาเนี่ยไม่มีปัญหาตลอดเส้นทางพันนกสาย4เนี่ยใช้กันได้นะตั้งแต่ช่วงตัดกับกาญจนาตะวันตกไปจนถึงแยกไฟฉายเนี่ยใช้ได้จะมีก็มีชะลอตัวตรงแยกไฟฉายนี่แหละครับแต่ว่าดูแล้วท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้มาในส่วนของพลันนกพลันนกต่อเนื่องมาวังหลังวังหลังต่อเนื่องมาโรงพยาบาลก็จะมีชะลอตัวตรงพลันนกตัดกับอิสรภาพแล้วก็มาชะลอตัวตรงแยกศิริราชนี่แหละครับตรงวังหลังนี่แหละครับที่รถเยอะกันอยู่นะก็โดยรวมจะเป็นสัก3จุด3แยกนะครับไฟฉายพันนกแล้วก็แยกก่อนเข้าโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเราก็ประสานงานในพื้นที่ให้นะครับก็แจ้งไปทางท่านร้อยตำรวจเอกกุศลขาวเงินท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางกอกน้อยนะตอนนี้ท่านก็รับทราบแล้วขอบคุณทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางกอกน้อยด้วยนะครับใครที่พบเห็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย9483กทม.นะครับใช้เส้นทางดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้รบกวนช่วยกรุณาเปิดทางให้หน่อยนะครับมีผู้สูงอายุอยู่บนรถต้องการขอทางไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับคุณจตุพลบอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงที่เลยรถจอดเสียรถจอดเสียคืออยู่แถวๆตัดบรมนะที่ก่อนหน้านี้แจ้งกันไว้เนี่ยเขาบอกว่าเลยจากช่วงตัดบรมที่มีรถจอดเสียมาเนี่ยจะมีการทำงานมีการวางกลวยเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เลนขวาสุดระยะทางประมาณ500เมตรรถติดพอสมควรเลยพอเลยจากจุดนี้ไปก็ใช้ความเร็วได้คล่องตัวดียาวๆเลยครับขอบคุณคุณจตุพลด้วยนะฮะส่วนสภาพการจราจรฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ค่อยติดจะไปติดตรงแถวพันนกสาย4นี่แหละด้านของราชพฤกษ์ก่อนข้ามบางพรมมานะฝั่งขาเข้าที่ชะลอตัวแต่ว่าขาออกเนี่ยท้ายค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย3รายนะฮะไปอยู่ในช่องทางพิเศษนะที่เปิดเลนพิเศษสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถติดนะเข้าออกนะก่อนหน้านี้ช่วงที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยขาออกดีขึ้นแต่ขาเข้ายังติดอยู่แล้วก็สะพานพระราม8น่าจะเลี่ยงจากปิ่นเกล้ากันมาตอนนี้ติดแล้วนะครับติดแล้วนะสะพานพระราม8ฝั่งขาเข้าติดแล้วขาออกไม่ค่อยติดนะฮะก็พิพันธ์อยู่แถวแยกสำราญราษฎร์มุ่งหน้าไปราชดำเนินรถติดนะพิพันธ์บอกว่ารถติดแถวผ่านฟ้ารถติดนะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจส100ของเราสะพานสังฮีขาเข้าติดแล้วเหมือนกันชะลอตัวตั้งแต่ฝั่งถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดมาถนนขาวสุโขทัยรถค่อนข้างมากถนนรัฐวิถีไม่ว่าจะเป็นหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารอบๆอนุสาวรีย์ชัยการเรือนมุ่งหน้าสังฮีค่อนข้างหนาแน่นครับ

ชีวิตหยุดขับเร็วด้านของสะพานพระราม7บนสะพานไม่ติดแต่ทางฝั่งวงสว่างต่อเนื่องรัชดารถเยอะนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นจะไปชะลอตัวบริเวณช่วงแยกรัชโยธินถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะฮะไปติดอีกทีนึงก็แถวห้วยขวางสุทธิสารไปนู่นแหละไปเทียมลุ่มมิดนู่นแหละส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจะแน่นตั้งแต่ช่วงแยกรัชโยธินไปจนถึงแยกวงสว่างประชาชื่นชะลอตัวนะครับไปกลับประชานุกูลงามวงวานหนาแน่นแล้วนะครับขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตรต่อเนื่องไปทางด้านของพงเพชรหน้าห้างส่วนด้านของรัตนาธิเบศรเข้าแครายชะลอตัวติวานนท์จากแครายมุ่งหน้าซอยเลวดีได้ช้านะครับต่อเนื่องไปแยกติวานนท์ฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงแยกแครายสนามบินน้ำชะลอตัวไปกลับเลยในส่วนของติวานนท์2ด้านสามัคคียังเคลื่อนตัวได้นะครับใต้ทางด่วนมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นมุ่งหน้าไปเลี้ยงเมืองปักเกร็ดทางฝั่ง5แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์โซนฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่หนาแน่นจะเป็นติวานนท์ที่มาจากทางด้านของบางพูดที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของ5แยกปักเกร็ดมาจากทางด้านของเลี่ยงเมืองปักเกร็ดเนี่ยที่ชะลอตัวกันอยู่แจ้งวัฒนะขาเข้าท้ายจะสั้นกว่าขาออกนะขาออกปริมาณรถจะหนาแน่นกว่านะครับขาเข้าประมาณ14แจ้งวัฒนะ14ผ่านพ้นแยกคลองประปาก่อนถึงฝั่งตรงข้ามยังเยื้องศูนย์ราชการที่จะมุ่งหน้าไปแยกหลัก4ได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวผ่านพ้นหลัก4ต่อเนื่องมาทางด้านของใต้ทางด่วนมุ่งหน้าไปข้ามแยกเมืองทองรถเยอะนะครับในช่วงเวลานี้ก็เสร็จนะว่ามินขาเข้าไม่ค่อยติดต้องผ่านพ้นเลียบด่วนไปก่อนดีขึ้นแต่ก่อนถึงเลียบด่วนก็ชะลอตัวเหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันก่อนถึงลาดปักเขาชะลอตัวก่อนถึงอเวนิวก่อนถึงสุคนทศวรรษต่อเนื่องมาเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับอยู่ที่เขตดินแดงห้วยขวางจตุจักรลาดพร้าวบางเขนบึงกลุ่มคันนายาวคลองสามวาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตสาทร 3.0 มิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับในช่วงเย็นนี้หลายท่านก็สอบถามเรื่องของฟ้าฝนเข้ามานะฮะมีทางด้านของคุณสุนันท์อ้าวล่าสุดถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะน้ำใจเพื่อนร่วมทางที่ช่วยกันเปิดทางให้แล้วก็ขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.บางกอกน้อยด้วยนะครับล่าสุดเขาแจ้งกลับมาว่าถึงโรงพยาบาลศิริราชแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมทางมากๆนะฮะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าขอทางให้คุณแม่ท่านอายุ84ปีทานอาหารแล้วเกิดสำลักแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดนะฮะตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมทางนะครับที่พบเห็นแล้วก็ช่วยกันเปิดทางให้นะครับสะพานตากสินเข้ายังติดนะครับขาออกไม่ติดชะลอตัวกรุงธนบุรีหลังจากผ่านพ้นแยกตากสินมุ่งหน้าไปถนนของราชพฤกษ์สาทรใต้รถเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของนราธิวาสราชนครินทร์ไปกลับแยกนรินทร์หรือว่าตัดสาทรนี่ชะลอตัวสีลมฝั่งที่จะมาใต้ด่วนเดโชเนี่ยติดนะฮะฝั่งกลับกันไม่ติดมาเหศักดิ์สุรศักดิ์รถติดนะครับใต้ถนนเจริญราษฎร์ฝั่งที่จะไปถนนจันทร์ฝั่งที่จะไปพระราม3เนี่ยไม่ค่อยติดแต่ฝั่งที่จะมาตัดสาทรเนี่ยรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสันเจ้าไต่ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษานะครับถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรในวันพรุ่งนี้ครับวันพุธที่20พฤษภาคม2569ช่วงเวลา17นาฬิกาจุดคัดกรองนะครับสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จนะครับจุดคัดกรองเปิดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับบริเวณช่วงปากซอยเจริญราษฎร์2ที่จะไปทะลุ กับด้านของเจริญกรุง57ได้นะครับนะฮะก็สน.ยานนาวาฝากผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับในวันพรุ่งนี้ใครไม่จำเป็นนะ16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับถนนเจริญราษฎร์บริเวณเขตสาทรตั้งแต่ช่วงแยกใต้ทางด่วนจันทร์ถึงแยกสาทรนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งเขตสาทรแล้วก็สน.ยานนาวานะครับเพิ่มเติมฝากข้อมูลมาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับกรณีที่ซอยรามคำแหง24ภายในซอยอันนี้ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับตั้งแต่เกิดเหตุเลย11โมงกว่าเที่ยงโดยประมาณนะที่เกิดเหตุภายในซอยรามคำแหง24เป็นรถเครนนะฮะที่บอกว่าไปเกี่ยวกับสายสื่อสารแล้วก็ไปรั้งตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยมันล้มลงมาทั้งหมด7ต้นนะครับขนาด12เมตรเนี่ย6ต้น8เมตรอีก1ต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการกันอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับมีการเปิดช่องทางพิเศษภายในซอยรามคำแหง24แล้วก็จะจ่ายไฟได้เนี่ยช่วง21นาฬิกานะเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับทางหัวหน้าทางการไฟฟ้านครหลวงที่บางกะปิก็บอกว่าน่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยน่าจะเที่ยงคืนนะค่ำคืนนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยการจราจรก็ชะลอตัวบริเวณด้านในนะครับซอยรามคำแหง24ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการอำนวยการจราจรกันอยู่นะครับทางสน.หัวหมากก็มีการเปิดช่องทางพิเศษ1ช่องทางนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยที่ชะลอตัวกันเนี่ยจะเป็นแถวลำสาลีนะขาออกแล้วก็ด้านของแยกรามที่ตัดกับพระราม9รวมไปถึงทางด้านของข้ามทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าคลองตันนะครับส่วนจุดอื่นๆก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพักพลสว่างแก้วครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพักพล
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมช่วงนี้ดินแดงมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือครับช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากครับผมรถชะลอตัวตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณของเนินเปินจิตต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนในฝั่งกับกันมีชะลอตัวครับบริเวณพื้นราบบนไก่มาจนถึงเนินเปินจิตครับส่วนทางลงดินแดงช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวลงได้อยู่ครับผมฝั่งของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือครับช่วงบริเวณของวัดสะพานช่วงนี้ก็เริ่มมีชะลอตัวครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของอ่านนรงเลยครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนในฝั่งกับการช่วงต่างระดับท่าเรือช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากไปจนถึงช่วงจุดร่วมทางขึ้นท่าเรือครับผมแล้วก็พ้นทางลงอ่านนรงไปมุ่งหน้าไปที่บางนาก็ถือว่ายังคล่องตัวดีอยู่ครับส่วนทางด้านของท่าเรือออกไปที่ดาวคะนองครับช่วงพื้นราบพระราม3ครับต่อเนื่องไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ช่วงนี้ก็มีรถมากครับผมส่วนทางออกดาวคะนองยังคล่องตัวดีอยู่ครับในฝั่งกับกันเข้ามาที่ท่าเรือครับท้ายสะสมอยู่บริเวณของเลียบแม่น้ำมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับยืนนิ่งครับผมส่วนทางด้านของพญาไทขาออกไปที่แจ้งวัฒนะช่วงต่างระดับพญาไทก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าไปจนถึงช่วงของเหนือสถานีกลางครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปที่หน้าด่านประชาชื่นช่วงนี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ครับทางลงงามวงวานช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับผมมุ่งหน้าไปที่แจ้งวัฒนะยังไม่เป็นปัญหาครับในฝั่งกับกันเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้มีท้ายอยู่บริเวณย่านพหลโยธินเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับพญาไทครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนพญาไทมุ่งหน้าออกไปที่มอเตอร์เวย์ครับช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันครับเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงหน้าด่านอโศก4ครับผมมุ่งหน้าแก้ไขครับหน้าด่านอโศก3ครับมุ่งหน้าออกไปที่ทางออกมอเตอร์เวย์ช่วงนี้ยังถือว่าคล่องตัวดีอยู่ครับในฝั่งกับกันเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทก็เริ่มมีปริมาณรถมากครับตั้งแต่ต่างระดับมักกะสันเลยครับมาจนถึงต่างระดับพญาไทครับส่วนทางด้านของฉลองรัฐครับที่จะมุ่งหน้าออกไปที่จตุโชตช่วงบริเวณของโค้งพระราม9ช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าไปจนถึงช่วงของลาดพร้าวครับผมส่วนทางออกจตุโชตช่วงเวลานี้เริ่มมีท้ายแถวครับตอนนี้สะสมประมาณ1กมได้ครับฝั่งของบางพีสุขสวัสดิ์ครับผมจากบางแก้วออกไปที่บางขุนเทียนช่วงนี้ก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีทั้งสองฝั่งครับผมทางออกถนนพระราม2แล้วก็เชื่อมไปที่เอ็มปริศ2ช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับฝั่งของประจิมรัตยาก็มีชะลอตัวแค่บางซื่อครับผมมุ่งหน้าออกไปที่ชินพีก็ไม่เป็นปัญหาครับสายอุดรรัตยามุ่งหน้าออกไปที่บางปะอินก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ครับผมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหน่อยครับให้กับผู้เดินทางที่พบเห็นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางรถจักรยานหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางพิเศษสามารถแจ้งมาที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับขอบคุณนะครับคุณพักพล
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพักพลสว่างแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะก็เพิ่มเติมข้อมูลด้านบนสายทางพิเศษต่างๆให้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับเร่งด่วนในรอบเย็นนะเพชรบุรีค่อนข้างติดนะครับรับแจ้งมาว่าละเทวีเพชรพระรามประตูน้ำอโศกเพชรอุทัยนะไปกลับเลยแล้วก็สุขุมวิทเข้าออกแยกอโศกนะครับรัชดานี่ถ้าไปพระราม4ไปพระราม3เนี่ยไปได้นะแต่ถ้าเข้ามาทางอโศกเนี่ยติดนะฮะอโศกมันติดนะไปกลับเลยท่านพันตำรวจโทวีรพันธ์พรมมาเขียวนะท่านรองผู้กับจราจรสน.บางยี่ขันสวัสดีครับท่านรองครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอุบัติเหตุก่อนหน้านี้เห็นบอกคนเจ็บนี่3รายเลยเหรอฮะ
3: คนเจ็บคนเดียวครับ
1: อ้าวคนเดียวก็มากับรถคันไหนครับ
3: รถจักรยานยนต์ครับชนบริเวณทางขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าครับ
1: อ๋อคู่กรณีเป็นคันไหนบ้างครับ
3: มีรถจักรยานยนต์คันเดียวนะครับชนกับรถจนยี่ห้อ Fortuner ครับบนสะพานครับผม
1: 2คัน Fortuner กับจักรยานยนต
3: ์ใช่ครับตอนนี้รถทางผู้เจ็บเนี่ยครับอยู่นำส่งที่โรงพยาบาลศรีราชเรียบร้อยแล้วครับ
1: เขาเป็นอะไรมากไหมครับเป็นเยอะไหมฮะ
3: ก็เบื้องต้นเห็นกระดูกขา2ข้างหักนะครับเบื้องต้นครับครับผม
1: อันนี้คือในช่องทางพิเศษ
3: ใช่ครับบริเวณช่องทางพิเศษครับ
1: อ๋อคือทำไมเขาถึงชนได้ครับเขาบอกไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ก็ในช่องทางพิเศษเราเปิดให้รถวิ่งสวนใช่ไหมครับทีนี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่ได้วิ่งตามทางตัวเองครับเป็นการแซงทางด้านขวาขึ้นมาไปวิ่งในช่องทางพิเศษที่มีรถสวนมาครับทำให้เกิดการเฉี่ยวชนครับ ครับ
1: อ้าวเหรอเขาไม่ทราบเหรอครับว่าต้องมีรถสวนมาเป็นช่องทางพิเศษ
3: เขาทราบครับเป็นพฤติกรรมของรถจักรยานยนต์อยู่แล้วครับที่ว่าจะเร่งรีบแล้วก็รีบขึ้นไปให้ทันนะครับจะแซงไม่พ้นพอไม่พ้นก็เลยโดนรถข้างหน้าชนครับ
1: โอ้โหคนขับนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเยอะหรือยังฮะเนี่ย
3: เป็นผู้ชายครับ
1: วัย
3: อายุไม่เยอะครับวัยกลางคนครับ
1: วัยกลางคนเนาะโอ้
3: ครับผม
1: แล้วตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหมดหรือยังครับที่เกิดเหตุ
3: เรียบร้อยหมดแล้วครับถนนใช้การได้ปกติแล้วครับตอนนี้ครับ
1: บนสะพานปิ่นเกล้าเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับ
3: ใช่ครับ
1: ทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยไหมครับท่านรอง
3: ทั้งสองฝั่งเลยครับแต่ฝั่งขาออกก็จะติดนิดนึงครับเป็นช่วงคนเดินทางกลับบ้านครับก็จะติดกันนิดนึงครับผม
1: ในพื้นที่มีจุดไหนที่มีการจราจรคับข้างแล้วก็หนาแน่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในช่วงนี
3: ้ในส่วนของที่บางยี่ขันก็มีแค่ตรงแยกอรุณอมรินทร์นะครับแล้วก็ตรงอีกส่วนหนึ่งก็บริเวณแยกอรุณแยกบรมครับที่มุ่งหน้าไปทางเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับตอนนั้นก็จะมีรถติดนิดหน่อยครับแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับตรงนั้นครับครับผม
1: นอกเหนือ
3: ไม่มีครับ
1: นอกเหนือจากเหตุนี้ก็ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเพิ่มเติมนะฮะในช่วงเย็น
3: ไม่มีครับมีแค่เคสเดียวครับ
1: ในพื้นที่มีฝนลงมาไหมครับท่านรอง
3: เบื้องต้นตอนแรกเนี่ยมีฝนปล่อยๆครับตอนนี้หยุดเรียบร้อยแล้วครับคร
1: ับ
3: ผม
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับเพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทวีรพันธ์พรหมมาเขียวนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.บางยี่ขันนะสรุปคนเจ็บมีคนเดียวนะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ที่เขาสวนเลนมาในช่องทางพิเศษนะฮะก็ชนเข้ากับรถ Toyota Fortuner นะฮะคู่กรณีก็บอกว่าบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะการจราจรตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วต่อเนื่องจากว่าช่วงเร่งด่วนเย็นและรถค่อนข้างหนาแน่นก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณบนสะพานปิ่นเกล้าคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
0: สว
1: ั
0: สดีครับคุณสมาร์ทคร
1: ับ ครับเชิญเลยครับพี่หัวโต
0: มาจากด้านตอนตู้นะเข้ามาจากสาย75นี่ก็จะมันแน่นก่อนเข้ามา
1: ครับ
0: สารบกถ้าออกรถก็เยอะจะติดจัดไปเดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวจัดยาวเข้ามาทหารบกช่วงแรกก็ปล่อยใช้ได้นะมาติดหลังรถไฟนี่เรือ คือวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่อยู่แน่นอนเนี่ยผมอยู่ประมาณ30เมตรจะถึงแล้ว
1: ครับ
0: รถไฟแต่ว่ารถกัดหมดคือรถทางเรียบเขาจะไม่ยอมรถทางตรง
1: ครับ
0: แสดงว่าไม่มีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็เลยยาวตอนนี้น่าจะยาวไปไกลแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยขยับแล้วก็ด้านเท่าที่ดูขนาดนี้ด้านที่จะมาจากสนามพยาบาล
1: ครับ
0: เป็นเหมือนกันคือพอไม่มีเจ้าที่เป็นเนี่ยเพราะว่าถ้ารถคันหน้าคุณไม่ที่คันหน้าปุ๊บเสร็จเรียบร้อยรอทางตัดก็จะตัด
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นทุกวันมันต้องมีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็เลยมาลุมมาต้มมึนนะครับคือจะมาไม่เปียกบ้างเมื่อคืน
1: ไม่เปียกครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ไม่แน่ฮะ
0: วันนี้ถ้าเท่าที่ดูกลุ่มฝนผมก็ว่ารอดนะ
1: รอดเหรอ
0: เพราะว่ามันไม่เป็นจริงเป็นอันอ่ะถ้าที่ม
1: า
0: ดูขนาดนี้ฝนเยอะไอ้กลุ่มเรียกเยอะจริง
1: ครับ
0: แต่เป็นหย่อมหย่อมอ่ะคือมันไม่ได้มาเป็นแผงตอนนี้ก็แถวทางหนองดินแดงที่พัดมาแต่ว่ามันจะพัดไม่ได้พัดเข้ากรุงเทพพัดเบี่ยงออกไปถ้าอยู่ทางนี้ก็เหมือนกับว่าเบี่ยงไปทางตอนตูมเนี่ยลักษณะอย่างนั้นถ
1: ้
0: าฝนที่จะเข้ากรุงเทพมันต้องมาจากแถวไอทางด้านบางแพอย่างเงี้ยอาจเข้าไปได
1: ้
0: แต่ถ้าที่ดูจุดหนึ่งแถวรัชกาลที่สี่ก็พื้นที่นิดหน่อยนิดเขาบันโทนนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีกลุ่มฝนใหญ่อ่ะเขาเรียกว่ามันกระจายตัวได้ตกไม่จุดไปฝนเด็ก
1: ฝนเด็กๆเน
0: า
1: ะ
0: อย่างมากก็มีวัยรุ่นขึ้นมาหน่อย
1: ครับเดี๋ยวรอดูครับคือเย็นนี
0: ้คือมันไม่มีกลุ่มใหญ่ไงฮะถ้าม
1: ี
0: กลุ่มใหญ่นี่คือเขาจะเอาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เป็นแผงไปเลยแล้วก็ตกหนักไปเลยอย่างนี้มันเป็นหย่อมๆก็เนี่ยดูแล้วเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
1: อ
0: ่ะ
1: น้ำ
0: ม
1: ัน
0: เยอะ
1: เป็นฝนแบบกระจายให้เราลังเลนะ
0: ใช่ๆกระจายแล้วก็ตกเป็นหย่อมๆแล้วก็หยุดไปแล้วก็ไปตั้งเท้าใหม่อีกแล้วก็เป็นหย่อมๆแล้วก็หยุดไปแล้วแต่อย่างนั้นเพราะไม่มาเป็นแผงรายได้ไม่ค่อยดีก็เลยต้องปล่อยแบบนี้
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว17:30 น.ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสายไหมคลองสามวาบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมบางแคภาษีเจริญจอมทองเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตคลองสามวา 3.5 มิลลิเมตรนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องฟ้าฝนล่าสุดนะครับเพิ่มเติมในช่วง 17:30 น.เมื่อ5นาทีที่แล้วที่ผ่านมานะฮะเป็นยังไงบ้างครับฝั่งทนนะตอนนี้เปียกไม่เปียกเยอะมากน้อยแค่ไหนครับนะฮะเรื่องของกลุ่มฝนนะครับทั้งฝั่งของสุขุมวิทพระราม4อโศกมนตรีรับแจ้งว่ารถติดมากสาทรใต้นะครับสะพานพระปกเกล้าจักรวรรดินะครับเป็นฝั่งขาออกสะพานพุทธพญาไทนะครับเพชรบุรีทางด้านของราชดำเนินดินแดงแยกพระราม9รัฐวิถีนะครับสะพานควายพหลโยธินอารีสนามเป้ารัชดานะครับที่มาจากห้วยขวางที่จะมุ่งหน้ามาเทียมร่มมิตรแล้วก็ด้านของศรีนครินทร์นะครับมุ่งหน้าไปศรีลาซานมุ่งหน้าไปศรีพัฒน์นะครับทางฝั่งของอ่อนนุชนะครับช่วงที่เข้ามาจากสุขุมวิทนะก็บอกว่ารถเยอะศรีนุชมุ่งหน้าซอย46จุดเดิมนะครับที่เขาบอกว่ารถมากแล้วก็สุขุมวิทแถวบางจากวชิรธรรมอุดมสุขบางนารับแจ้งว่ารถเยอะแล้วสันพวุฒมุ่งหน้าแยกบางนาเนี่ยก็บอกว่ามีท้ายสะสมแล้วพระราม3มุ่งหน้าถนนตกนะครับทางฝั่งของรัชดาพิเศษช่วงรัชโยธินไปจนถึงวงสว่างก็บอกว่าหนาแน่นเต็มพื้นที่ไปตลอดเส้นทางนะครับราชพฤกษ์ขาออกนะเห็นบอกว่าติดกันเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงพรานกสาย4ออกไปบรมไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์ขาเข้าชะลอตัวบางว่ากลับประพฤกนะครับเขาบอกว่ามาจากต่างระดับสุนเรียบที่จะมุ่งหน้าไปกำนันแม้นนะรถเยอะเหมือนกันด้านของราชดำเนินนอกนะครับงามวงวานขาออกพหลออก5แยกออกไปวิภาออก5แยกไปบางเขนหลัก4พิบูลสงครามนะครับบอกว่าชะลอตัวช่วงก่อนถึงแยกสะพานพระราม5แต่ฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แล้วก็แจ้งวัฒนะนะครับหลัก4ศูนย์ราชการแยกคลองประปาไปข้ามเมืองทองใต้ทางด่วนก็บอกว่าหนาแน่นเหมือนกันแยกสุสมเด็จสะพานนนท์ขาออกนะครับรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปพหลต่างระดับรังสิตแล้วก็รังสิตนครนายกนะครับก็จะเป็นช่วงคลอง3นะที่บอกว่าขาออกรถมากถ้าผ่านพ้นคลอง4ไปจะเริ่มดีขึ้นแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่ประมาณผ่านพ้นตัดสาย9เข้ามานะครับที่จะมุ่งหน้ามาคลอง4คลอง3รถมากขึ้นถ้าผ่านพ้นคลอง2เข้ามาเนี่ยก็ใช้การได้ดีขึ้นพหลตรงข้ามมอกรุงเทพนะมาจากทางด้านของบางขันคลองหลวงชะลอตัวกลับกันคู่ขนานก่อนถึงนวนครชะลอตัวแต่ว่าในช่องทางหลักโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในช่วงเวลา 17:37 นาทีที่ผ่านมานะครับทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุขัดข้องครับที่สถานีลุมพินีฝั่งมุ่งหน้าปลายทางท่าพระขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้าประมาณ 5-10 นาทีครับผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลานะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับเกิดเหตุขัดข้องที่สถานีลุมพินีฝั่งมุ่งหน้าปลายทางท่าพระนะครับทำให้เกิดความล่าช้าประมาณ 5-10 นาทีผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาครับคุณทิติครับแจ้งว่าถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกเชิงทางลงต่างระดับนครชัยศรีมีรถเก๋ง2คันรถบัส1คันทั้งหมดเนี่ย3คันนะครับรถบัส1คันรถเก๋ง2คันเก๋ง1ในคู่กรณีเสียหลักหมุนขวางถนนเลยก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับก็เลยมีการประสานงานไปทางพื้นที่สภ.นครชัยศรีก็ใช้เวลาดำเนินการประมาณครึ่งชั่วโมงก็บอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่าถนนเปียกลื่นกันนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ไม่ได้รับแจ้งเรื่องของคนเจ็บมานะสำหรับจุดนี้คุณเล็กพระราม2มีเหตุทะเลาะวิวาทกลางแยกตัดถนนยานนาวาเป็นฝั่งพระราม3รถกระบะตู้ทึบ2คันจอดอยู่เลนซ้ายคนขับลงมาทะเลาะกันนะเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 3-4 คนการจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันคุณเล็กพระราม2บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์ถนนทหารจากช่วงสะพานแดนที่จะมุ่งหน้าแยกเกียรติกายได้ช้าสลับหยุดนิ่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเอกรังสิตนครนายกฝั่งขาออกคลอง2ไปคลอง4เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งไปกลับเลยเขาบอกว่าจุดกลับรถตลอดเส้นทางมีผู้ใช้จุดกลับรถเยอะมันเลยทำให้รถเนี่ยมันพัวพันกันไปทั้งสองด้านนะครับท่านพันตำรวจโทอาทิตย์พลังนาท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ชนะสงครามสวัสดีครับท่านรอง
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ตอนนี้รถยังมีปริมาณมากแต่เคลื่อนตัวดีแล้วครับในถนนราชดำเนินในตอนนี้รถน้อยแล้วครับในส่วนของที่มาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้เริ่มขึ้นตัวได้หลวมๆแล้วครับ
0: ครับ
1: เริ่มใช้ความเร็วได้แล้วครับ
0: อ๋อครับมาจากเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อช่วงเย็นไหมฮะที่ผ่านมาไหมฮะ
1: มีส่วนครับแต่ว่าตัวอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดในเลนปกติเกิดอยู่ในเลนที่เราเปิดเป็นช่องทางพิเศษครับซึ่งอยู่ฝั่งมายี่ขัน
0: ครับ
1: ในส่วนของเลนปกติยังวิ่งได้ครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะชะลอดูเหตุการณ์มันเลยทำให้รถชะลอตัวครับ
0: มีฝนไหมครับในพื้นที่ครับ
1: ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับมีแค่เมฆมากครับแต่ตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับ
0: อ๋อก็ไม่มี

0: รถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมนะครับจนถึงตอนนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
0: ครับ
1: เริ่มมีระยะห่างแล้ว
0: ครับครับคาดว่าวันนี้รถจะหมดในพื้นที่ประมาณสักกี่โมงครับท่านรอง
1: ผมคาดว่าประมาณหกโมงยี่สิบน่าจะหมดแล้วคร
0: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทอาทิตย์พลังนาครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ชนะสงครามครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้ในช่องทางพิเศษนะครับอย่างที่ท่านรองผู้กำกับบอกว่าในช่องทางพิเศษบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ของบางยี่ขันซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้เพิ่มเติมกันในพื้นที่ละก็บอกว่าคนขับเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะขับมาสวนทางมาในเลนพิเศษนะฮะแล้วก็ไปชนเข้ากับฟอร์จูเนอร์นะก็เลยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยบาดเจ็บนะฮะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เคลียร์การจราจรจุดดังกล่าวแล้วแต่ว่ามันก็มีส่วนที่จะทำให้การจราจรเนี่ยมันหนาแน่นแล้วก็กระทบไปนะเพราะว่าก่อนอันนี้มันค่อนข้างติดนะเพราะว่าอุบัติเหตุจุดดังกล่าวไปอยู่ในเลนพิเศษด้วยนะฮะรถที่เขาตามหลังมาเขาก็ไปไม่ได้นะก็อยู่ในช่องทางพิเศษก็เลยติดกันยาวๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ชั้นสงครามก็บอกไม่น่าจะเกิน 6:30 6:20 เนี่ยคิดว่าในพื้นที่เนี่ยน่าจะระบายรถได้หมดนะครับสำหรับในพื้นที่ทางฝั่งของจักรวรรดิไปสะพานพระปกเกล้าไปประชาธิปกบ้านแขกอันนี้ยังติดอยู่นะแล้วก็ด้านบนสะพานตากสินขาเข้าก็ทายสั้นลงนะขาออกจะแน่นฝั่งสาทรใต้พอขึ้นสะพานมาก็ดีขึ้นอีกทีนึงก็ส่วนของกรุงธนบุรีนะผ่านพ้นแยกตากสินต่อเนื่องไปราชพฤกษ์นะครับท้องที่สนมักกะสันเห็นบอกมีการตีเส้นจุดตัดทางรถไฟมีการตีเส้นใหม่ด้วยนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สนมักกะสันนะครับท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองจุดนี้ตีกันเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนฮะไอ้เส้นเหลืองใหม่เนี่ยฮะ
2: ตีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับช่วงประมาณ11ครับ
1: อ๋อฮะแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ตีเส้นใหม่มันเห็นเด่นชัดขึ้นเลย
2: เห็นชัดขึ้นครับแล้วก็คนก็เคารพกฎมากขึ้นนะครับ
1: อันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ต้องไปยืนดูไปยืนกำกับไหมฮะจุดดังกล่าว
2: ก็สลับกันไปคอยดูคอยกำกับทุกชั่วโมงครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับผู้ใช้รถใช้ถนน
2: ก็เขาลดกฎวินัยดีขึ้นนะครับไม่ค่อยมีมาจอดคล่อมหรือว่าทับนะครับก็ปฏิบัติตามกฎดีขึ้นครับ
1: แล้วในช่วงเร่งด่วนเย็นเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เชิญท่านรองสารวัตรเลยครับ
2: ช่วงนี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้าและขาออกรถยังปริมาณมากอยู่ครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆช้าๆเนื่องจากว่ามีฝนตกด้วยครับพื้นที
1: ่
2: ตอนนี้เริ่มเบาแล้วครับเริ่มหยุดแล้วแล้วก็ถนนยังเปียกลื่นยังเปียกลื่นอยู่ครับถนนยังเปียกลื่นรถเคลื่อนตัวช้าอยู่ครับ
1: ก่อนหน้านี้ตกหนักไหมครับ
2: ก็ไม่หนักครับไม่หนักแต่ว่าพอฝนตกแล้วก็รถก็จะชะลอตัวเนื่องจากว่าถนนเปียกลื่นนะครับรถจะใช้ความเร็วไม่ได้แล้วก็เส้นพระรามเก้าก็เช่นกันครับมุ่งหน้าแยกรามคำแหงลงท้ายลงรามครับหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าครับชะลอตัวตรงทางขึ้นสะพานยกระดับน้ำมะเขือนะครับแล้วก็ยังไหลได้อยู่ครับไหลได้เรื่อยๆครับขาเข้าก็ยังมากเช่นกันครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
1: ไม่มีรับแจ้งรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะครับช่วงเย็น
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวไหมฮะในพื้นที่มักกะสันด้วยจุดตัดทางรถไฟเนี่ยครับ
2: ก็ฝากให้เคารพกฎจราจรไม่จอดข้ามทางรถไฟก็จะขับรถด้วยความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
1: ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรเพิ่มเติมให้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรจากท้องที่สน.มักกะสันนะฮะเขาบอกว่าเริ่มตีเส้นเหลืองทะแยงเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่เมื่อคืนนะอันนี้ขึ้นภาพให้ดูนี่ก็เห็นเด่นชัดเลยนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับยืนกำกับอยู่ด้วยนะฮะก็โอ้โหได้เคารพกฎวินัยจราจรกันดีขึ้นเยอะเลยนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรในพื้นที่ก็เร่งด่วนเย็นนะเป็นธรรมดาที่รถจะเพิ่มมากขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่นะแล้วก็รับแจ้งควบคู่มาพร้อมกับฝนเลยนะก็เป็นฝนแบบกระจายตัวในหลายพื้นที่นะครับมีหลายพื้นที่เลยที่เป็นลักษณะเหมือนกลุ่มฝนเนี่ยกระจายตัวเป็นฝนไม่หนักนะครับแต่ว่ากระจายไปหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสายไหมคลองสามวาบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมบางแคภาษีเจริญจอมทองนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคงที่นะโดยที่ปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่คลองสามวา 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เพชรบุรีอันนี้จะเคลื่อนไปลงอ่าวไทยทางฝั่งราชบุรีต่อเนื่องมาสมุทรสาครนะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ด้านของนครปฐมนะครับแล้วก็กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะมีแต่อยู่ไกลนะอยู่แถวสุพรรณนู่นน่ะอยู่แถวทางศรีประจันอยู่แถวสระบุรีนี่ก็พัดขึ้นไปทางทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอย่างที่ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณมด X นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะที่เพิ่มเติมให้นะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่ปะเก้อินนะก็บอกว่าเรดาร์กลุ่มฝนเนี่ยเป็นฝนเล็กๆกระจายตัวในหลายพื้นที่นะคะคุณละพีนะครับคุณ AA นะพี่พันนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลมาหลายจุดเลยนะขอบคุณมากๆพี่พันคุณจตุพลคุณจิรทีพนะครับที่เพิ่มเติมส่งต่อมาพี่วันบางรักคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณ 3M คุณ TWC Pro Service คุณนิรุธด้วยคุณกอล์ฟคุณสมทรงนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคุณกูสมิกนะคุณสุวรรณทองนะครับคุณต้นรักคุณสมศักดิ์นะฮะที่เพิ่มเติมพี่เล็กด้วยพี่พัชนีด้วยนะฮะแล้วก็คุณปรักนะฮะวันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันนะฮะยังมีอีกหลายๆท่านนะครับแต่พอดีเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยมันมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะครับตอนนี้ดำเนินการแก้ไขแล้วใน YouTube ก็กลับมารับชมรับฟังได้เป็นปกติแล้วนะครับคุณเสมาเปียกแน่ผมมีคาถาหยุดฝนแต่ฝนไม่หยุดนะผมบอกก่อนคาถาผมเนี่ยเป็นคาถาหยุดฝนแต่ฝนไม่หยุดแค่นั้นเองนะฮะขอบคุณคุณบุ๋มสมายด้วยนะครับคุณธันวลินพี่ธันวลินใกล้ถึงจุดหมายแล้วต้องขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะเมื่อสักครู่เขาก็ช่วยบอกทางให้กับพี่ธันวลินด้วยนะครับแล้วก็คุณบุญสมายคุณมดเอกเนี่ยเพิ่มเติมมาล่าสุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราเก็บการจราจรนะครับช่วงสุดท้ายละก่อนที่จะไปพักเคารพธงชาติ18 นาฬิกาไล่มาตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับรังสิตปทุมนะไม่ว่าจะเป็นช่วงพหลต่างระดับรังสิตรวมไปถึงรังสิตนครนายกรถยังเยอะอยู่นะครับแยกสุขสมเด็จศรีสมานชะลอตัวสงประภาพอได้ไม่ค่อยติดจะติดทางฝั่งของศรีสมานใต้ทางด่วนซะมากกว่าแจ้งวัฒนะแน่นไปกับหน้าสุราชการหลัก4พหลออกสะพานใหม่วงเวียนบางเขนได้ช้ารามินทาวัชรพลกม6กม8ขาเข้าชะลอตัวสินแพทย์มายาลาบหลังจากนั้นดีขึ้นงามวงวานยังแน่นอยู่โดยเฉพาะขาออกแครายรัตนาธิเบศรเนี่ยใช้ได้เหลือติวานนท์ไปกลับพิบูลสงครามชะลอตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกสะพานพระราม5ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้รัชดายังแน่นรัชโยธินไปจนถึงวงสว่างไปกลับเลยพอขนให้แยกลาดพร้าวมาเสนาเกษตรติดวิภาไปทางด้านของรัชวิภาบางเขนแน่นรัชดาที่จะมุ่งหน้าเทียมร่มมิตรได้ช้าแยกพระราม9ได้ช้าส่วนของดินแดงเข้าออกประชาสงเคราะห์บทแม่พระพญาไทแยกพญาไทรัฐทีวีติดไปกลับเพลินจิตพระรามหนึ่งแน่นสุขุมวิทนานาแยกอโศกติดราชดำริที่จะมุ่งหน้าสารสินต่อเนื่องสารแดงรถเยอะพระราม4สะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุรถมากไปกลับ2ฝั่งสีลมมุ่งหน้านาราลมเดโชถนนปั้นประมวลสุรศักดิ์ติดฝั่งกลับกันได้ตามรอบไฟแยกนาราลมกับแยกสารแดงสุรวงศ์ตัดพระราม4รถเยอะสาทรใต้ติดสาทรเหนือแน่นตรงแยกนรินทรกับแยกวิทยุเจริญกรุงมุ่งหน้าบางรักสีลมแน่นพระราม3ใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3รถเยอะแต่ฝั่งกลับกันใช้ได้สะพานตากสินชะลอตัวเชิงทางขึ้นเชิงทางลงฝั่งพระนครแต่ฝั่งธนไม่ติดนะครับจะไปติดตรงกรุงธนบุรีนี่แหละไปราชพฤกษ์มุ่งหน้าไปทางด้านของสวนเลียบอันนี้ติดนะครับแล้วก็ด้านของเจริญนครบุคโลน่าจะมีอุบัติเหตุนะก่อนถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนองมาจากบุคโลเนี่ยติดนะ ฝั่งกลับกันก็ได้ตามล่อไฟบุคโลผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นตากสินก็เหมือนเดิมเบี่ยงไปเบี่ยงมาลดเยอะนะครับไปกับ2ฝั่งมีแนวก่อสร้างด้วยสุขสวัสดิ์ก็เช่นกันนะครับก็มีปัญหาเรื่องแนวก่อสร้างเหมือนกันขาออกก็ลดมากหน่อยก่อนตัดประชาอุทิศลดเยอะหน่อยก็ก่อนถึงพระประแดงอีกจุดนึงส่วนฝั่งกลับกันก็ได้ตามล่อไฟแต่ละจุดนะครับพระราม2ขาออกชะลอตัวก่อนถึงท่าข้ามกลับกันเนี่ยจะมีตรงแสมดำอ่ะแต่ถ้าผ่านพ้นตรงต่างระดับเข้าไปก็ไม่ค่อยติดแล้วนะแล้วก็ด้านของกาญจนาตะวันตกตั้งแต่ช่วงบางโคลัดที่จะมุ่งหน้ามาพระราม2เนี่ยได้ช้าฝั่งกลับกันดีกว่าโซนตะวันออกแถวศรีนครินทร์นะครับสีเอี่ยมลาซานติดนะสุขุมวิทบางนาปู่เจ้าสำโรงชะลอตัวนะแต่ว่าฝั่งปู่เจ้าไทยไม่ค่อยยาวนะจะมีฝั่งสุขุมวิทเนี่ยแหละแถวหน้าห้างแถวสำโรงแถวบางนาเนี่ยที่ได้ช้าอยู่แล้วก็ด้านของสันพวุฒิที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางนาสุขุมวิทแถววชิรธรรมแถวปุณณวิถีเนี่ยรถเยอะนะด้านของพระโขนงขาเข้าเนี่ยใช้ได้นะขาออกรถจะแน่นกว่าตั้งแต่ช่วงเอกมัยมาเลยรัชดาที่จะมุ่งหน้าเข้าไปแยกอโศกสุขุมค่อนข้างแน่นนะอโศกมนตรีไปอโศกเพชรไปแยกพระราม9ว่าติดนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากพระราม9มาก็ชะลอตัวด้านของแยกอโศกเพชรผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ได้ตามล้อไฟอโศกสุขุมแต่ว่าด้านเนี่ยทายก็จะสั้นกว่าแล้วก็เพชรบุรีไปกับบริเวณช่วงแยกอโศกเพชรค่อนข้างแน่นศรีนครินทร์ชะลอตัว4พาร์ทข้ามทางรถไฟชะลอตัวเข้าไปลำสันลีรามกำแพงชะลอตัวแยกคลองตันข้ามทางรถไฟชะลอตัวตัดพระราม9ท้ายแถวไม่ยาวนะแล้วก็ไปชะลอตัวแถวลำสันลีบ้านม้าแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะขาออกรถมากขึ้นก็จริงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดออราชพัฒนาอีกจุดนึงด้วยแถวมิสทีนด้วยที่มีรถเยอะขึ้นเสรีไทยเหมือนเดิมมีแค่ตรงแยกนิด้าถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นลาดพร้าวมีตรงสะพาน2โชคชัย4รัชดาลาดพร้าววันนี้ได้ตามล่อไฟนะไปกลับเลยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวเคารพธงชาติช่วง 18:00 น.แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ่
4: ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
8: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
11: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
12: ฉันได้แล้ว
13: ผมก็ได
12: ้ป้าก็ได
14: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ซื้อเลย
15: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: ขอเชิญชมรายการพิเศษน้ำใจช่วยไตโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข5

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: เรียบ
1: ร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัชคร
2: ับ
1: ครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับช่วง 17:00 นเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไตคงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาที่เจริญราษฎร์นะครับเขตสาทรก็จุดคัดกรองเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ช่วงบ่าย 2จนถึงประมาณบ่าย 3นะครับเข้ามาทางด้านของปากซอยเจริญราษฎร์ซอย 2จะไปทะลุกับทางฝั่งของเจริญกรุง57ได้นะฮะทางสน.ยานนาวาก็ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็นนะครับตั้งแต่ช่วง 16:00 นไปจนถึง 19:00 นบริเวณถนนเจริญราษฎร์ในช่วงเขตสาทรนะครับตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนจันทร์ไปจนถึงแยกสาทรนะครับวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการที่เขตสาทรด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองไว้160ของพื้นที่นะก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่คลองเตยพระราม4ของเราก็ลงมาประมาณช่วงเย็นๆที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นอยู่แต่ว่าหลายพื้นที่ก็เริ่มหยุดแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่เล็กน้อยนะครับอยู่ทางโซนรอบนอกของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบางขุนเทียนทวีวัฒนาตลิ่งชันคลองสานธนบุรีจตุจักรหลัก4นี่ก็เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าเริ่มเข้ามาทางฝั่งพระนครชั้นในแล้วทิศทางลมเนี่ยจะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะแต่ปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตคลองสามวานะ 3.5 มิลลิเมตรนะก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
1: แต่ต้องรอดูช่วงค่ำนี้อีกทีนึงนะว่าจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้ทางสนปทุมวันฝากประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เฉลิมเผ่าประตูน้ำราชประสงค์เนื่องจากว่ามีกิจกรรมรวมตัวของคนเสื้อแดงนะครับบริเวณช่วงแยกราชประสงค์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง20:00 นนะค่ำคืนนี้แล้วก็ทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื่อในเขาท่านรองสารวัตรจราจรสนหูมากเนี่ยก็เพิ่มเติมในพื้นที่ของรามคำแหง24ที่เมื่อช่วง11:00 กว่าประมาณเที่ยงได้รับแจ้งว่ามีรถเคลนมันไปเกี่ยวสายสื่อสารแล้วก็ไปลากไปรั้งเอาเสาไฟเนี่ยล้มนะฮะเราก็ได้เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เขตบางกะปิก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าดำเนินการกันอยู่แล้วก็พยายามที่จะจ่ายไฟให้ได้มากที่สุด
2: ครับ
1: ซึ่งบริเวณในพื้นที่เนี่ยคือล้มลงมาทั้งหมดใน7ต้นเลยนะเป็นขนาดเสา12เมตรใน6ต้นแล้วก็8เมตรใน1ต้นก็มีปิดการจราจรนะครับแล้วก็มีการเปิดในช่องทางพิเศษฝั่งตรงข้าม1ช่องทางซึ่งก็มีทางเจ้าหน้าที่ทางสน.หัวหมากเนี่ยท่านคอยยืนอำนวยการจราจรให้อยู่ด้วยนะทางการไฟฟ้าก็เร่งมือเต็มที่เลยนะก็จะจ่ายไฟในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยน่าจะช่วง20:00คืนนี
2: ้
1: แต่ถ้าจะแล้วเสร็จเลยเนี่ยนะก็ต้องมีการถอนเสาออกปักเสาใหม่มีการพาดสายอะไรเงี้ยน่าจะประมาณเที่ยงคืนในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ทางรฟท.นะครับเมื่อช่วงสายเนี่ยรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นจักรยานยนต์ไรเดอร์เขาเหมือนจอดรถแล้วก็ปีนเข้าไปในรั้วของทางรฟท.เพื่อไปยืนปัสสาวะที่ริมข้างทางอะนะแล้วปรากฏว่าขบวนรถไฟเนี่ยเขาก็เปิดบูดเตือนแล้วก็ผ่านมาในระยะกระชั้นชิดนะฮะก็ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปเห็นบอกอาการค่อนข้างหนักนะซึ่งทางรฟท.เขาก็ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ให้ข้อมูลว่ารถที่วิ่งอยู่บนรางตามปกติเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถนะแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟนะเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะนะฮะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดนะเนี่ยทางรฟท.เขาก็ชี้แจงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะสำหรับกลุ่มคนทั่วไปสัปดาห์หน้าวันจันทร์เริ่มลงทะเบียนนะครับ 25-29 นะคุณสมบัตินะฮะก็ต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนนะต้องมีบัตรประชาชนนะครับไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะวันที่18พฤษภาคม69ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะเฟส1ถึง5เลยแล้วก็คนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาด้วยนะฮะซึ่งก็จะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน69นะฮะ60-40นะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีทางด้านของเพิ่มเติมกรณีเหยื่อรถไฟที่ชนกับรถเมย์ก็มีการตรวจผล DNA นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะคืนร่างกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ย8รายด้วยกันนะครับตรวจเสร็จเรียบร้อยยืนยันแล้วได้6นะฮะส่วนจะมี1ใน2รายเนี่ยที่กำลังตรวจอยู่เนี่ยอีก1รายเนี่ยกำลังตรวจอยู่คาดว่าน่าจะทราบผลเนี่ยภายใน 1-2 วันนี
2: ้
1: ถึงจะมาระบุคนสุดท้ายร่างสุดท้ายได้นะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าร่างสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวมายืนยันนะฮะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องรอรายที่7เนี่ยเสร็จก่อนนะฮะก็ใครสงสัยนะครับในช่วงวันและเวลาดังกล่าวว่าเดินทางหรือเปล่าคนในครอบครัวคนรู้จักนี่สามารถติดต่อไปที่สถาบันนิติเวชได้หร
2: ือ
1: ว่าจะเพิ่มเติมกับทางท้องที่สน.มักกะสันก็ได้เช่นเดียวกันนะก็บอกว่าเป็นคนไทยทั้งหมดเนี่ย7รายส่วนอีก1รายเนี่ยเป็นหญิงชาวเมียนมาแบ่งเป็นชายเนี่ย3หญิงเนี่ย5นะฮะทางรถไฟฟ้า MRT เมื่อสักครู่นี้เองตอนประมาณ 17:00 นเกือบ40นาทีอ่ะรับแจ้งว่า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเขาเกิดเหตุขัดข้องที่สถานีลุมพินีที่จะมุ่งหน้าปลายทางที่ท่าพระเขาก็มีการเร่งดำเนินการแก้ไขกันมาตลอดอ่ะนะก็ทำให้เกิดความล่าช้าประมาณ 5-10 นาทีนะฮะล่าสุดตอน 18:00 นเห็นบอกว่าเดินรถได้เป็นปกติแล้วนะทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินก็แจ้งว่าให้บริการเดินรถได้เป็นปกตินะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณพัฒน์นะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: 18นาฬิกากับ20นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับผมพัฒน์อภิธนการครับมารายงานตัวในช่วงเย็นวันอังคารนะครับวันนี้19พฤษภาคม2569นะครับมาติดตามกันกับสภาพการจราจรในยามเย็นนะครับนะฮะใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟังช่วยแบ่งปันเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับกับทางจส100ของเราหรือทางด้านของโซเชียลนะครับเพิ่มเติมมาได้ทั้ง LINE @sijs100 นะครับหรือทาง X นะครับ @sijs100 radio ทาง YouTube นะครับก็ทักทายทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันกับทางวิทยุ FM 100และทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังมีทางคุณสุจิรานะครับแจ้งมาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะมีเป็นล้อยางนะครับหล่นอยู่กิโลเมตรที่43+800ช่วงต่างระดับรามินทรามุ่งหน้าต่างระดับเสรีไทยนะครับก็ฝากระวังด้วยเห็นบอกขนาดค่อนข้างใหญ่ขวางไปช่องทางที่2และ3จากซ้ายเตือนให้ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณก๊อฟเยาวราชนะครับมีอุบัติเหตุทางราชบุรณะด้วยสวัสดีครับคุณก๊อฟ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณก๊อเป็นเหตุตรงช่วงไหนครับของราชบุรณะครับ
1: ไอ้บนสะพานข้ามคลองดาวคะนองอ่ะครับ
0: บนสะพานเลยใช่ไหม
1: ใช่เป็นรถกระบะฟาดกับราวสะพาน
0: อ่
1: ะ
0: อันนี้ฝั่งมุ่งหน้าทางไหนครับคุณก๊อ
1: จากแยกบุคโลมุ่งหน้าไปแยกบุคโลมุ่งหน้าไปทางถนนราชบุรณะครับ
0: อ๋อครับด้านขาออกนะตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับเหมือนเสียหลักเองใช่ไหมคุณก๊อฟ
1: น่าจะเสียหลักเองอะครับ
0: ดูแล้วมีคนเจ็บไหมครับ
1: คนเจ็บน่าจะเป็นคนขับอะครับ
0: อ๋อขวางไป
1: แต่เจ้าหน้าที่เขาเอาตัวคนขับขี่น่าจะเอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วนะครับ
0: อ๋อแต่ว่ารถยังอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ที่เกิดเหตุ
1: แต่ใช่ครับแต่รถอยู่ที่เกิดเหตุครับแล้วก็มีรถอาสาของร่วมกตัญญูเนี่ยอยู่จำนวน2 คันอยู่ช่องเลนขวาครับเพราะรถเนี่ยพอชนราวสะพานปุ๊บแล้วรถมันก็หมุนมายังเลนขวาครับ
0: รถติดไหมครับคุณก๊อฟขวางไปช่องทางขวาร
1: ถติดครับก็คือลงจากสะพานกรุงเทพแล้วเบี่ยงซ้ายเนี่ยไปไม่ได้ใช่ครับแล้วก็รถที่จะเลี้ยวขวาจากแยกบุคโลก็เลี้ยวไม่ได้ครับใช่แล้วรถที่ตรงมาจากแล้วรถที่ตรงมาจากถนนเจริญนครตรงเข้าบุคโลก็มาได้ครับแต่ก็ชะลอตัวครับเนื่องจากติดอุบัติเหตุ
0: ครับอ๋อ
1: ครับ
0: ก็เจริญนครก็ท้ายยาวเลยนะเนี่ยเท่าที่เห็น
1: ใช่ครับท้ายนี่น่าจะเลยโรงแรมอาวานี่ไปแล้วอะครับ
0: เออครับ
1: เลยโรงแรมมันอันตรายไปแล้วก็คือตอนนี้ผมไม่อยู่ถนนเจริญราษฎร์แล้วก็คือตอนที่ผมผ่านมาเมื่อกี้เขาน่าจะรอรถยกด้วยนะครับเพราะรถน่าจะหนักอยู่
0: ครับผม
1: ก็ถ้าเพื่อนสมาชิกผ่านมาหรือประชาชนที่รับฟังอยู่ก็เลี่ยงได้เลี่ยงครับน่าจะอีกนาน
0: ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากคุณก๊อฟตรงนั้นมีฝนตกมาบ้างไหมก่อนหน้านี้ครับถนนมันเปียกไหมคุณก๊อฟ
1: มีครับก็คือผมมีฝนตกด้วยแล้วก็ถนนเปียกลื่นด้วยครับ
0: ครับผม
1: แล้วเพิ่มเติมนิดนึงก็คือไอ้ราวสะพานเนี่ยที่มันเป็นแท่นปูนนะครับแตกจะประมาณ4ท่อนได้ครับคุณพัด
0: บนสะพานข้ามคลองดาวคะนองเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวรถกระบะนี่เขาไปชนเข้าไปกับตัวรางของสะพานด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: เสียหายหนักเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่ครับน่าจะรอทางฝ่ายยศอันนั้นน่าจะเป็นของเขตสุดทนหรือมั้งใช่
0: แต่ว่าเบื้องต้นอันดับแรกเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของการเคลื่อนย้ายกันก่อนนะเนาะคุณก๊อฟนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เขตมาประเมินราคาอีก
0: ครับย้ำกันนะเป็นถนนราชบุรณะนะคุณก๊อฟช่วงสะพานข้ามคลองดาวคะนองนะ
1: เป็นไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นถนนเจริญนคร
0: มันเป็นเจริญนครใช่ไหม
1: ใ ทั้งหมดเป็นถนนเจริญนครข้ามแยกละข้ามแยกบุคโลมามันยังเป็นเส้นเจริญนครอยู่ครับ
0: ก็คือเจริญนครก็คือข้ามคลองดาวขนองนั่นแหละที่จะลงมาทางลาดบุรณะนะ
1: ใช่
0: โอเคนะครับได้คุณกอล์ฟ
1: เหมือนเลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับน่าจะอีกยาว
0: ได้
1: เพราะตอนนี้รถยกน่าจะยังไม่มา
0: ครับผมได้คุณกอล์ฟขอบคุณมากคุณกอล์ฟเดินทางปลอดภัยครับ
1: ได้ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับนะก็จะมีชะลอช่วงข้ามสะพานดาวคะนองในฝั่งขาออกนะครับรถกระบะชนราวสะพานหมุนขวางช่องทางขวายังอยู่ที่เกิดเหตุนะสำหรับตัวรถกระบะยังไม่เคลื่อนย้ายแต่ว่าคนเจ็บทางเจ้าหน้าที่น่าจะนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็เป็นอุบัติเหตุจุดล่าสุดเลยนะครับก่อนหน้านี้ครับมีทางด้านของคุณทวีชัยนะฮะแจ้งมาบอกว่าหลานหลวงเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะครับจากแยกสะพานขวามุ่งหน้ามาทางด้านของหลานหลวงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีล่าสุดนี่คุณแม็กนะครับคุณแม็กนี่บอกว่าจตุรทิศทิศทางจากถนนศรีอยุธยานะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกหมอเหลงนะครับก็คือด้านฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะของถนนจตุรทิศเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกหมอเหลงมีรถเก๋งนะครับไปจอดเสียอยู่แล้วขวางช่องทางด้านขวานะครับทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับนะก็เป็นข้อมูลกันนะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันเคลื่อนตัวได้ขาออกจะมีชะลอหน่อยเพราะว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกหมอเหลงจตุรทิศด้านขาออกมีรถเก๋งจอดเสียแล้วขวางไปช่องทางด้านขวาสุดด้วยนะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรในแต่ละจุดกันนะครับณตอนนี้เองเนี่ยคุณผู้ฟังกรณีของเสาไฟฟ้าล้มนะครับที่ถนนหัวหมากรามคำแหง24ช่วงตัดกับทางถาวรทวัฒน์เนี่ยนะฮะที่มีรถเคลนเกี่ยวสายสื่อสารแล้วลากเอาเสาไฟเนี่ยล้ม7ต้นล่าสุดเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่คงก็มีการเปิดช่องทางพิเศษก็เร่งระบายรถนะครับแต่รถเนี่ยถามว่าติดไหมคือติดมาจากทางด้านของถาวรทวัฒน์เนี่ยนะฮะก็จะมีสะสมก่อนเข้าแยกนะครับแต่ไม่ยาวนะครับไม่ยาวเท่าไหร่คือรถที่มาจากทางหลังกกท.เนี่ยต่อเนื่องมาทางรามคำแหง24จะมีท้ายนะครับยาวกว่านะท้ายนี่อยู่บริเวณด้านหลังของราชมังคลากีฬาสถานนะครับอันนี้น่าจะเป็นตามปกติไหมเพราะว่าผมเห็นเส้นทางเนี้ยก็จะแบบตามปกติก็จะประมาณเนี้ยนะก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากมายเพราะว่าทราบมาว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดช่องทางพิเศษเดี๋ยวน่าจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับในช่วง3ทุ่มถ้าปักเสาแล้วเสร็จเนี่ยก็ตั้งเกณฑ์ไว้ประมาณเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีบวกลบยังไงเดี๋ยวคงจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของทางสนหัวหมากนั่นเองนะครับนะการจราจรยังถือว่าไม่มีปัญหาเท่าไหร่รามคำแหงด้านขาออกวันนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังก็จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงเลยแยกมหาดไทยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับศรีนครินทร์เข้าลำสาลีมีท้ายนะฮะแต่ก็เป็นไปตามจังหวะสัญญาณไฟไม่ยาวเท่าไหร่ยังไม่ถึงต่างระดับศรีกรีฑาแต่ช่วงศรีนครินทร์ขาเข้าที่จะต่อเนื่องมาทางพัฒนาการนะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากเนี่ยรถจะเยอะนะครับมีชะลอตั้งแต่ตรงข้ามกับโมเดิร์นฟอร์มนะฮะแล้วก็ทางด้านของขาออกนะครับศรีเอี่ยมต่อเนื่องศรีลาซานก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีรถปริมาณมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางสิครินไปลาซานสำหรับศรีนครินทร์ด้านขาออกนะครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รบในรถยังค่อนข้างเยอะนะครับหลายจุดเลยอโศกมนตรีนะครับกลางซอยอโศกมุ่งหน้าอโศกเพชรมีท้ายสะสมเข้ามาทางถนนรัชดานะครับเขาแยกอโศกนะในซอยยังแน่นนะครับส่วนฝั่งที่มาจากทางอโศกเพชรต่อเนื่องอโศกสุขุมวิทจะมีกลางซอยนะครับที่รถจะเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของนานาต่อเนื่องมาทางอโศกเนี่ยก็มีท้ายอยู่ซอย13นะครับส่วนฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอช่วงซอย22เข้าแยกอโศกนะครับรถจะแน่นหน่อยนะครับรถจะแน่นหน่อยแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของนานาไปเพลินจิตรถยังเยอะนะครับเพลินจิตนะต่อเนื่องไปทางด้านของราชประสงค์เข้าพระราม1ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันที่มาจากทางแยกเจริญผลก็จะเริ่มติดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าโลตัสพระราม1นะครับต่อเนื่องแยกปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถยังแน่นนะครับส่วนทางด้านของพญาไทในด้านขาเข้านะครับมีชะลอตั้งแต่ช่วงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพญาไทนี่รถยังเยอะนะครับแยกปทุมวันไปราชเทวีเต็มๆเหมือนกันเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดต่อเนื่องจากแยกราชเทวีไปพญาไทนะครับเข้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเคลื่อนตัวได้คือต้องเลยทางด้านของแยกราชเทวีมาก่อนนะครับศรีอยุธยานะครับด้านขาออกเมื่อสักครู่อย่างที่บอกก็ยังมีรถมากนะครับแต่ว่าถ้าต่อเนื่องจตุรทิศขึ้นไปทางเหนือบึงมักกะสันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของราชปรพนะครับจากทางประตูน้ำไปมักกะสันยังมีท้ายล้นมาทางด้านของราชดำริชะลอตัวหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงรถจะหนาแน่นเหมือนกันนะครับจะมีชะลอช้าตั้งแต่ราชปรพซอย22เข้าแยกหมอเหล็งก็ยังต่อเนื่องนะครับข้ามทางรถไฟมักกะสันตรงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมาทางด้านของแยกประตูน้ำนะฮะส่วนทางด้านของประตูน้ำไปราชเทวีทั้งสองด้านนี่พอเคลื่อนตัวตามได้นะครับแล้วก็เพชรบุรีด้านขาออกจากทางด้านของแยกมิตรสัมพันธ์ไปอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับต้องเลยทางเพชรอุทัยไปก่อนนะครับขาออกเพชรบุรีก็จะเคลื่อนตัวได้ไปคลองตันไปพัฒนาการตอนนี้เริ่มหมดปัญหาแล้วนะครับในซอยปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71จะมีช่วงท้ายซอยนะครับข้ามคลองตันมาทางด้านของแยกคลองตันทั้งสองด้านรถยังเยอะส่วนทางด้านของสุขุมวิท63หรือว่าซอยเอกมัยนะวันนี้รถมากนะครับตั้งแต่ลงจากสะพานประดิษฐ์มนุธรรมมีเคลื่อนตัวช้ามาต่อเนื่องจำจันนะครับมาทางเอกมัย22เอกมัย12เนี่ยรถยังเยอะและซอยแคบด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เยอะด้วยนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับใจเย็นๆนะกับการใช้เส้นทางในซอยเอกมัยรถเยอะมากๆต้องเลยทางด้านของซอยเอกมัย12มาก่อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้มารอสัญญาณไฟที่สามแยกเอกมัยท้ายไม่ยาวนะครับนะสุขุมวิทด้านขาออกเอกมัยมาทางพระโขนงก็จะมีหนาแน่นนะครับช่วงผ่านใต้ BTS พระโขนงนะครับส่วนทางพระราม4ด้านขาเข้านะครับจากกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาทางสามแยกเนี่ยนะครับท้ายไม่ยาวนะครับท้ายสั้นนะฮะแล้วก็ทางด้านของคลองเตยมาทางเกษมราชจะมีท้ายสะสมเข้าแยกเกษมราชท้ายยาวหน่อยนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดคลองเตยด้านขาเข้านะครับช่วงแยกรัชดาพระราม4ต่อเนื่องมาทางสามแยกคลองเตยในรถเยอะนะครับไปใต้ทางด่วนเข้าแยกวิทยุรถมากยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับส่วนทางด้านของสาทรนะฮะสาทรใต้เนี่ยมีชะลอนะครับตั้งแต่ซอย3เข้าแยกนรินทรยังเต็มๆมาที่แยกสุรศักดิ์สาทรนะครับสาทรเหนือรถก็ยังเยอะนะครับถนนประมวลถนนปั้นต่อเนื่องมาทางแยกนรินทรนะครับแล้วก็มาชะลอช่วงนะครับเข้าทางด้านของแยกทางคอนแวนตรงนี้นะรถยังเยอะสีลมก็แน่นนะครับทั้งสองด้านนี่ยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่ยังเคลื่อนตัวช้าด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งสองด้านไม่มีปัญหานะครับถนนกรุงธนนะครับเหนือแยกตากสินรถมากเคลื่อนตัวช้ามาทางโพนิมิตนะครับมาทางโค้งวุฒากาศนะฮะต้องเลยทางนั่งโค้งวุฒากาศต่อเนื่องมาทางต่างระดับสวนเรียบเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกนะครับของราชพฤกษ์นะก็จะมีชะลอตรงช่วงฟูดวิลล่านะครับมาทางด้านของตัดกับบรมนะรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้หัวแถวก็คืออยู่ช่วงก่อนถึงถนนสวนผักนะครับส่วนด้านกลับกันขาเข้าคล่องตัวดีนะครับโอ้ขาออกนี่ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคุณผู้ฟังช่วงอุโมงค์บางขุนกองเนี่ยรถก็ยังเยอะนะครับลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับข้ามคลองอ้อมนนท์นะต่อเนื่องมาทางด้านของต่างระดับทางตัดกับเนี่ยทางด้านของบางกรวยเนี่ยรถยังเยอะนะครับนะส่วนขาเข้าไม่มีปัญหานะการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกนะครับด้านขาออกจะมีชะลอช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับ รถจะเยอะตั้งแต่ช่วงต่างระดับสินพลีนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งขาเข้าดีนะครับบางบัวทองบางใหญ่นะครับบางคูเวียงต่อเนื่องมาทางด้านของสินพลีเนี่ยไม่มีปัญหาจะมีมาชะลอช่วงบริเวณเลยต่างระดับเพชรเกษมนะครับเข้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2รถมากเคลื่อนตัวช้าในด้านขาเข้าของวงแหวนกาญจนาภิเษกตะวันตกนั่นเองครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทักทายคุณผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับมาเจอฝนหรือเปล่ามาตกแบบปอแปะนิดหน่อยนะครับก็ลงเม็ดมานะฮะไม่หนักเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านั้นอาจจะตกหนักนะครับส่วนคุณกระปุกแดงก็ทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีทางคุณบูมนะคุณบูมสมายด้วยนะครับก็ทักทายมาผ่านทาง YouTube JS Live Radio นะครับนะได้เลยนะครับที่ช่องทางของไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับก็พิมพ์แชทเข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันได้ยังมีฝนตกที่ไหนบ้างหรือเปล่าสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับนะฮะก็ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันในช่วงนี้เดี๋ยวผมดูล่าสุดนิดนึงนะมีฝนนะครับตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับที่เขตบางขุนเทียนทวีวัฒนานะครับตลิ่งชันคลองสารธนบุรีจตุจักรหลัก4และพื้นที่ฝั่งพระนครชั้นในนะครับย้ำนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางขุนเทียนทวีวัฒนาตลิ่งชันคลองสารธนบุรีจตุจักรหลัก4และพื้นที่พระนครชั้นในเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตคลองสามวา 3.5 มม.นะครับเนี่ยนะฮะจะคล้ายๆกับเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานนี่ตอนนี้ยังไม่ตกนะฮะแต่ว่าแบบเหมือนคึ้มมาเป็นยานแม่ใหญ่ๆเหมือนกันนะแต่ว่าเอาเขาจริงก็มาแค่ขู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ตกแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรแต่วันนี้อาจจะไม่เหมือนกับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็มีตกกระจายบางพื้นที่เหมือนกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณชัยรัตน์นะครับอยู่ทางบางกรวยไซน้อยสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับคุณพัฒน์สวัสดีพี่น้องผู้ฟังชาวสร้อยทุกท่านครับ
1: ครับผม
2: ก็จะคู่วิ่งยาวๆมาอย่างนู้นแหละครับแถวประชาราษฎร์สายหนึ่ง
1: ครับ
2: รถเยอะขึ้นตัวได้ช้าแต่พอเลยโรงเรียนอะไรโยธินพัฒนามาโยธินบูรณะก็พระรามเจ็ดมุ่งหน้าพี่บูลสงครามวันนี้พี่บูลมุ่งหน้ามาพระรามห้านี่ไม่มีปัญหานะครับผม
1: โอ้ดีนะฮะ
2: ใช้การได้ดีช่วงที่ผมผ่านมาก็ประมาณสักผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าใช้การได้ดีปกติรถจะติดนะครับผม
1: ครับ
2: ใช้นครอินขาออกวิ่งยาวๆมาถึงกาญจนาไม่มีปัญหาการจราจรลงมากาญจนารถเยอะครับผมผู้โดยสารเลือกจะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เลือกใช้เอาระหว่างคู่ขนานกับช่องทางด่วนต้องให้เลยสถานีบางไผ่ไปก่อน
1: อ๋อครับ
2: ถึงจะใช้การได้ดีตรงนี้เขามีการทำถนนด้วยนะคุณพัชเลยสถานีบางไผ่มาตรงสะพานที่จะยูเทิร์นที่จะกลับไปขาออกช่องซ้ายนะผมเห็นบางแท่งพลาสติกไอ้แท่งแบรีเออร์เหลืองๆอยู
1: ่อ๋อครับ
2: ผู้โดยสารบอกว่าเขาทำถนนแล้วมาทำตอนเปิดเทอมเขาบอกก็เลยทำให้รถชะลอตัวเพราะว่าใครที่จะเข้าวัดลาดประดุกเนี่ยจะต้องผ่านตรงนี
1: ้
2: ทำให้รถชะลอตัวแต่เลยไปแล้วเคลื่อนตัวได้ผมไปส่งผู้โดยสารนู่นถนนในเส้นสุพรรณบางบัวทองอะครับผมออกไปทางสุพรรณแล้วก็หมู่บ้านซื้อตรงจะอยู่ซ้ายมือ นั้นจะมีตลาดใหม่แต่ไม่มีปัญหาการจราจรออกมาจากหมู่บ้านโครงการซื้อตรงเนี่ยมันยูเทิร์นมันมี2จุดนะคุณท่าน
1: ครับ
2: สะพานนี้เขาจะสร้างยาวคือจุดแรกนี่ถ้าออกมาจากหมู่บ้านเขาจะไม่ให้ยูเทิร์นมันจะกระชันชิดเขาจะเอาแท่งเมลิเออร์เป็นแท่งพลาสติกสีเหลืองกั้นไว
1: ้
2: ต้องเลยดีประมาณ100เมตรนะครับได้สะพานตัวเดียวกันแต่สามารถยูเทิร์นได้เพราะสะพานยาวกลับมาแล้วเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาขากลับผมไม่กลับทางเดิมนะ
1: อ๋อครับ
2: ผมกลับมาทางเลี้ยวเข้ามาทางถนนที่จะมุ่งหน้ามาชัยพฤกษ
1: ์ดีไหมครับ
2: รถที่ใช่ถนนไซน้อยอ่ะบางกรวยไซน้อย
1: ครับ
2: ทีนี้ถนนไซน้อยเนี่ยถ้าใครมาจากชัยพฤกษ์เนี่ยพอลงสะพานยกระดับตัวหนึ่งที่ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวยไซน้อยหรือว่าไปตลาดบางบัวทองเส้นนี้รถจะเยอะนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าไปชะลอตัวแย่งกันขึ้นสะพานข้ามไปที่จะไปไซน้อยบนสะพานมันขาออกเขาวิ่งได้ช่องเดียว
1: ครับ
2: เขาปิดถาวรเพราะว่าเขาจะปักหมุดนะ นั่นแหละขาออกเลนขาเข้าสองก็เลยไม่มีปัญหาผมก็เลยไปยูเทิร์นเลยเพื่ออาทรมาแล้วผมตรงชัยพฤกษ์ผมก็มาเข้าถนนเส้นตลาดบางบัวทองตรงนี้มาได้นะครับ
1: ครับ
2: ตลาดบางบัวทองค่อนข้างรถน้อยคล่องตัวทั้งสองด้าน
1: อืมครับ
2: ตอนนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆก็จะมุ่งหน้าไปทางรัตนาธิเบศรจะไม่มีปัญหาครับผม
1: ครับ
2: ฝนไม่มี
1: ไม่มีนะกำลังจะถามเลยไม่ตก
2: พัดสว่างเลยครับผม
1: ครับ
2: ครับก็จบรายงานแล้วแถวแยกที่ดินเก่าแถวบางบัวทอง
1: ขอบคุณนะครับคุณชัยรัตน์ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณสมศักดิ์นะครับราชพฤกษ์มีรถจอดเสียด้วยคุณสมศักดิ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมคุณพัด
1: ครับผมตรงจุดไหนครับคุณสมศักดิ
3: ์ผมวิ่งราชพฤกษ์ขาออกจากแยกผ่านแยกบรมราชชนีมาก็รถก็แน่นเลยนะครับจนมาถึงก่อนถึงแยกออกถนนรัตนาธิเบศรครับผม
1: ม
3: ีรถเก๋งสีขาวเสียอยู่คันหนึ่งมีจราจรแล้วอย
1: ู่
3: เลนซ้ายสุดครับผมทางด่วน
1: ตรงช่วงไหนฮะขอพิกัดอีกนิดนึง
3: ก่อนออกถนนรัตนาธิเบศรครับ
1: ก่อนถึงไอ้ตรงต่างระดับบางรักน้อยนี่ใช่ไหมฮะ
3: มันจะมีรถที่พวกเขาออกใช่ไหมฮะมันจะมีป้ายเขียนว่าไปถนนรัตนาธิเบศรครับผม
1: ก่อนออกก่อนออกรัตนาธิเบศรประมาณกี่เมตรก่อนออกกี่เมตรครับ
3: จุดสังเกตคือมันเป็นเหมือนกับสะพานครับผมสะพานพอดีอยู่กลางสะพานพอดีเลย
1: ก่อนจะออก
3: รัตนาธิเบศรหาชื่อสะพานหาไม่เจอครับ
1: มันเป็นสะพานข้ามคลองใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ
3: ใช่ครับสะพานข้ามคลองใช่ครับ
1: น่าจะข้ามคลองอ้อมนน
3: ท์มือออกเลยครับออกรัตนาธิเบศรเลยครับผม
1: ข้ามคลองอ้อมนนท์ตรงนั้นเห็นรถเคลื่อนตัวช้าอยู่ตรงเนี้ย
3: รถเคลื่อนตัวช้ามาพอถึงจุดนี้ก็พอผ่านจุดนี้ครั้งเดียวครับผมก็ไม่เข้าใจครับมันเลนซ้ายเลนเดียวมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทำไมมันแน่นพอผ่านจุดนี้มาก็โปรเลยครับผม
1: โล่งเลยนะ
3: เหมือนกับว่าเรนลี่เลยครับผม
1: ครับโอ้ท้ายยาวเหมือนกันนะท้ายตั้งแต่บางหมุนกองเลยอ่ะ
3: นี่ฮะมันขยบผมขยบมาตั้งแต่นั่นแหละต
1: ั้
3: งแต่แยกถนนบนว่าชลี
1: ครับผม
3: นั่นแหละขยบมาตลอดเลยครับผมก็ว่าไอ้วันนี้สงสัยมีบัตรเหตุใหญ่แน่เลยพอผ่านมาอ้าวมีรถเสียซ้ายมือคันเดียว
1: ครับแล้วเขามีเจ้าหน้าที่มาช่วยหรือยังครับเนี่ย
3: เห็นจราจรโบกอยู่ท้ายรถคนหนึ่งครับผม
1: ก็ไม่แน่ใจว่าระบบอะไรเนาะยางแตกไหม
3: ผมเห็นยางหลังขวาระเบิดครับผมมีเศษหญ้าด้วย
1: โอ้แล้วเขาดำเนินการกันอยู่ไหมฮะเจ้าของรถน่ะ
3: เจ้าของทำอะไรไม่ได้ครับรอรถคงรอรถล่างรถยกอ่ะ
1: ครับ
3: เพราะว่ารถวิ่งไม่ได้ฮะล้อขวาถ้าทางจะมีปัญหาครับเพราะม
1: ี
3: เศษหญ้าเยอะเข้าไปในล้อแม็กฮะ
1: โอ้ได
3: ้โอ้ไม่ทราบว่าไปเจออะไรมาหรือว่ายางระเบิดไม่ทราบครับผม
1: โอ้นะฮะใครตามหลังมาก็ให้ทราบสาเหตุด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยท้ายนี่เลยอุโมงค์บางขุนกองไปแล้วด้วยนะครับ
3: ผ่านการสบายเลยครับผมผ่านจุดนี้โล่งเลยครับผม
1: ครับได้ขอบคุณมากเลยคุณสมศักดิ์ที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
3: คิดว่าคงจะรอดูครับผม
1: นั่นน่ะดิครับ
3: ไปดูคร
1: ับ ได้เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปขอบคุณมากคุณสมศักดิ์ขอบคุณนะครับ
3: ผมจะถึง 3-5 แล้วครับ
1: อ๋อได้เลยยังโล่งเนาะขอบคุณครับ
3: โล่งเลยครับผมโล่งมากไม่มีรถเลยครับผม
1: อ๋อได้ครับเดินทางปลอดภัยคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีนั่นน่ะดิครับ
3: ไปดูครับ
1: ได้เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปขอบคุณมากคุณสมศักดิ์ขอบคุณนะครับ
3: ผมจะถึง 3-5 แล้วครับ
1: อ๋อได้เลยยังโล่งเนาะขอบคุณครับ
3: โล่งเลยครับผมโล่งมากไม่มี

0: ่อฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: ุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ MEA นะครับมีความห่วงใยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับเตือนประชาชนรับมือกับพายุฝนตกหนักนะครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนครับเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองมหานครให้เตรียมพร้อมนะครับรับมือและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11นะครับแจ้งเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569นี้นะครับที่มีฝนเพิ่มขึ้นนั่นเอง MEA ครับแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊ก

ไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรกระทำการย้ายขึ้นที่สูงนะครับให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินครับนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลได้นะครับหากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดนะครับหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือการแจ้งเหตุนะครับได้ผ่านทาง LINE MEA Connect SI MEA Thailand ครับสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการนะครับเลือกข้อมูลติดต่อ MEA Call Center นะครับเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130นะครับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะครับขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงในช่วงนี้ด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของ5แยกนะครับลาดพร้าวพหลโยธินด้านขาออกรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมีรถหนาแน่นมาทางด้านของราชโยธินนะครับถ้าเลยจากแยกราชโยธินไปเสนาเกษตรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับงามวงวานขาออกนะครับมีปริมาณรถตั้งแต่อุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะครับหนาแน่นต่อเนื่องสะพานข้ามแยกบางเขนคลองลัดยาวนะครับนะผ่านทางด้านของหน้าห้างเดอะมอลล์งามวงวานแล้วก็จะมาชะลอยทีช่วงใต้ทางด่วนนะครับเข้าแครายรัตนาธิเบศรขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปทางด้านของท่าอิฐไม่มีปัญหากลับกันขาเข้ารัตนาธิเบศรต่อเนื่องมาทางงามวงวานไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าช่วงที่จะเข้าแยกเกษตรมีสะสมช่วงหน้าประตูเกษตรหน้าประตู2นะครับส่วนทางด้านของเกษตรนวมินทร์นะครับด้านขาออกจะมีชะลอตั้งแต่ข้ามคลองบางบัวนะต่อเนื่องมาถึงแยกสุคนทสวัสดิ์เลยนะครับนะช่วงเข้าแยกสุคนทสวัสดิ์เนี่ยรถจะหนาแน่นมากนะครับเลยใต้ทางด่วนมาทางแยกสวนน้ำไปทางนวมินทร์เนี่ยไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวขาเข้าดีนะครับขาเข้าเกษตรนวมินทร์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับหลัก4ต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนยังมีปริมาณรถมากนะครับแต่เคลื่อนตัวตามกันได้จะเริ่มมาหนาแน่นหน่อยช่วงหน้าทางเข้าเมืองทองนะครับผ่านทางด้านของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับเลยทางเซ็นทรัลไปเนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับเลี่ยงเมืองหมดปัญหาแล้วทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้ปากเกร็ดนะครับต่อเนื่องสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ทั้ง2ด้านไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนกรณีที่คุณสมศักดิ์แจ้งรถจอดเสียนะครับเป็นรถเก๋งยางแตกนะครับในช่องซ้ายนะครับของช่องทางหลักนะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบริเวณบนสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์นะฮะก่อนถึงต่างระดับบางรักน้อยนะครับล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับจุดนี้ถ้าเลยไปก็จะใช้การได้ก็เป็นพื้นที่ของสภ.บางสีเมืองยังมีท้ายสะสมนะครับบริเวณช่วงอุโมงค์ทางด้านของบางหุ่นกองนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนด้านกลับการฝั่งขาเข้าเนี่ยคล่องตัวดีนะครับก็เดี๋ยวน่าจะรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเขายางแตกนั่นเองนะครับมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับในจุดนั้นนะส่วนการจราจรในจุดอื่นๆดูการเคลื่อนตัวทางด้านของถนนพระราม3นะครับในด้านขาออกจะมีชะลอช่วงใต้สะพานแขวนพระราม9นะครับมาทางด้านของสะพานพระราม3เนี่ยด้านบนสะพานเริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับเดี๋ยวท้ายก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะสำหรับใครที่ตามหลังมาฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษนะครับกับทางคุณวิชยะภักดีโชติศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณวิชยะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพาร์ทครับฝั่งจันทร์สวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ช่วงเย็นด้วยการจราจรเป็นยังไงบ้างครับคุณวิชยะครับ
2: ครับผมครับก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากทางของดินแดงนะครับออกไปทางบางนานะครับตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นพระราม4ไปนะครับต่อเนื่องไปจนถึงอาณารงค์นะครับช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับไปกันได้ช้านะครับผ่านพ้นทางลงอาณารงค์ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงท่อบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับออกทางดินแดงวันนี้คล่องตัวดีนะครับท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงทางราบพระราม3นะครับก่อนขึ้นสะพานพระราม9ในช่วงนี้ก็ยังมีรถมากอยู่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสะพานพระราม9นะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานแล้วออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปดาวคอนองก็ไปกันได้ดีนะครับทั้งเรื่องหนึ่งนะครับที่จะออกทางสุขสวัสดิ์ก็จะขึ้นไปทางด้านของสะพานทศวรรษราชันก็ยังคล่องตัวดีนะครับแต่ก็จะไปชะลอกันครั้งช่วงของบริษัทออกไปทางถนนสุขสวัสดิ์นะครับส่วนขาเข้ามาที่ท่าเรือก็จะมีรถบ้านในช่วงของบริเวณก่อนเข้าสำหรับท่าเรือท่านเอกนะครับในส่วนของทางพิเศษสิรานะครับจากทางของบางโคลนะครับมุ่งหน้าก็ไปทางเพียไทยในช่วงนี้ทั้งไปและกลับอย่างคล่องตัวดีนะครับเพียไทยไปประชาชื่นนะครับในช่วงของบริเวณคลองปลาบกสออกไปยังมีรถมากนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นนะครับหลังด่านประชาชื่นต่อเนื่องไปถึงทางโรงงานวานแครายในช่วงนี้มีรถมากนะครับแต่ก็ยังไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนทางด้านของเพียไทยไปศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนพหลโยธินนะครับมักกะสันมาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก3มีรถมากอย่างเดียวนะครับไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งผ่านด่านอโศก3แล้วไปทางด้านของทางขึ้นพระราม9นะครับเลยทางลงรามคำแหงไปนี่ก็เริ่มไปกันได้ดีนะครับทางขึ้นไปทางด้านของในคลองกระแสไปแล้วเนี่ยไปกันได้ดีจนถึงทางเชื่อมศรีนครินทร์ออกไปเลยนะครับส่วนทางด้านของขาเข้ามานะครับศรีนครินทร์ไปที่ด่านเก็บข้ามทางอโศกศรีแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับยังมีรถมากนะครับในช่วงของบริเวณมักกะสันต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับส่วนทางพิเศษชลอรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงอาณารงค์พัฒนาการมาในช่วงนี้มากันได้ดีแล้วนะครับแล้วก็จะมีรถมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่านลาดพร้าวไปนะครับไปกันได้เรื่อยๆมีอยู่ทิ้งนะครับแล้วก็ทางลงเจริญโชติก่อนลงนี้ก็จะสะสมก่อนลงประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับกาญจนาแล้วก็ดอนเทียแล้วก็ประจิมรัชญาในภาพรวมตัวดีนะครับก็ยังไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับพอรถจะเสียรถประเดี๋ยวสิ่งของถล่มหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือมังทานะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1513ในกอสมาร์ทโหลดแอปพลิเคชันของการถ่ายพิเศษทางประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพาร์ทครับผมครับ
1: ครับผมขอบคุณคุณวิชยาภักดีโชติด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ผมยินดีครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะขอบคุณคุณวิชยาภักดีโชติจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับสำหรับบนทางพิเศษในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้มีแจ้งนะครับเรื่องของกรณีเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหลซอยรามคำแหง5นะครับรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุแก๊สรั่วไหลนะครับ ที่ซอยรามคำแหงซอย5แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยหัวหมากก็ไปยังที่เกิดเหตุนะครับ17:40 นคืบหน้าเข้ามาว่าลักษณะที่เกิดเหตุก็คือเป็นถังแก๊สหุงต้มขนาด15 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการหลังจากนั้นครับ17:44นะครับก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าเพลิงสงบนะเสียหายเฉพาะถังแก๊สไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารนะครับส่วนอีกเหตุหนึ่งรับแจ้งมานะครับมีเหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารซอยแจ้งวัฒนะ14ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมืองไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 10:35 นะครับก็ถึงที่เกิดเหตุนะครับบอกว่ามีเพียงกลุ่มควันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เพิ่มเติมมาว่าเพลิงสงบนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณใต้ฝ้าเพดานไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็น2เหตุนะฮะที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันนะครับก็พบเหตุลักษณะแบบนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับที่จอสอร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับ18:57 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันนะครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับ19นาฬิกากับ8นาทีคุณผู้ฟังตอนนี้พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักเลยนะทางด้านของสมุทรปราการนะครับปากน้ำเนี่ยมีฝนเคลื่อนเข้ามานะครับแล้วก็ทางด้านของพระสมุทรเจดีย์ปากน้ำสมุทรปราการนะครับคือกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยเคลื่อนตัวจากทางสมุทรสาครเข้าฝั่งทนนะฮะเลียบมาทางบางบอนบางขุนเทียนนะครับแล้วก็มีผลกระทบมาทางด้านของพระสมุทรเจดีย์ปากน้ำสมุทรปราการนะครับเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เราเห็นทางด้านของมอเตอร์เวย์ที่ผมพอจะดูกล้องได้นะในส่วนของใกล้เคียงกับทางสมุทรปราการเนี่ยผมดูกล้องบริเวณทางหลวงหมายเลข9วงแหวนตอนออกช่วงแถวๆต่างระดับวัสดุนะครับฝนตกหนักนะครับแล้วก็รถเยอะด้วยชะลอตัวด้านฝั่งขาเข้านะครับที่จะต่อเนื่องมาทางเมฆกับบางนาเนี่ยนะดูทางกล้องเนี่ยฝนตกหนักนะครับมีน้ำเจิ่งนองบนผิวการจราจรด้วยนะครับก็รถแน่นเหมือนกันนะด้านขาเข้าเนี่ยคือจะมาชะลอตัวช่วงก่อนเข้าต่างระดับวัสดุนะครับมีท้ายสะสมประมาณเกือบสักประมาณ1กิโลเมตรได้นะฮะแต่รถหนาแน่นนะครับด้านกลับการขาออกต่อเนื่องไปทางต่างระดับทับช้างเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่ารถค่อนข้างใช้ความเร็วกันสูงนะฮะฝนยังตกนะครับแล้วก็ตกมาหนักด้วยท่านใดใช้เส้นทางก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะใครใช้เส้นทางผ่านจุดที่มีฝนยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนพื้นที่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็มีฝนเล็กน้อยนะครับเขตบางแคบางขุนเทียนจอมทองนะครับทางบางบอนทุ่งครุบางนานะบางนานี่ก็ตกแล้วนะครับคลองสามวาอย่างเนี้ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับปริมาณฝนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่เขตคลองสามวา 4.0 ก็คือ4มิลลิเมตรนะเนี่ยวันนี้ฝนนี่มาเกือบจะทั่วเหมือนกันแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราเห็นมีกลุ่มฝนขนาดใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันแถวๆหนองเสือปทุมธานีนะทางสระบุรีเนี่ยเพราะว่าทิศทางการเคลื่อนตัวของลมเนี่ยเคลื่อนขึ้นไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะก็มีผลกระทบนครนายกองคลักษ์เนี่ยก็ตกแล้วนะครับเนี่ยทางด้านของอำเภอเมืองนครนายกนี่ก็ตกนะครับนะฝนกระจายอยู่นะครับทางด้านปทุมธานีนครนายกสระบุรีตรงเนี้ยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรด้วยนะครับส่วนสภาพการจราจรครับมีคุณวีแจ้งมาบอกว่าถนนวงสว่างด้านขาเข้าช่วงระหว่างสะพานพระราม7มุ่งหน้าสะพานลอยวงสว่างการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบนสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างมีรถเก๋งจอดเสียขวางช่องทางด้านขวานะครับเก๋งจอดเสียขวางช่องทางด้านขวาทิศทางจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าวงสว่างนะครับบนสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างเลนขวามีรถเก๋งจอดเสียก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะครับขอบคุณทางคุณวีด้วยนะครับเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันมาให้ราชพฤกษ์ด้านขาออกนะครับที่มีรถเก๋งประสบปัญหายางแตกที่คุณสมศักดิ์แจ้งเข้ามาให้เราได้ทราบนะครับช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะรถเก๋งคันนี้ยังรอดำเนินการอยู่นะครับที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ยังมีรถสะสมนะครับเคลื่อนตัวช้านะทางด้านของราชพฤกษ์นะครับช่วงข้ามคลองอ้อมนนท์ก่อนจะออกทางต่างระดับบางรักน้อยหรือว่าก่อนออกรัตนาธิเบศนะครับยังมีผลกระทบกับการจราจรณเวลานี้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะแต่ท้ายสั้นลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายยาวไปถึงต่างระดับบางรักน้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็สั้นลงนะครับแต่ยังมีปริมาณรถเยอะผ่านจุดที่เกิดเหตุนะครับส่วนขาเข้าดีแล้วนะครับคล่องตัวดีนะแล้วก็ทางด้านของสะพานพระปกเกล้าด้านขาออกนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่บริเวณถนนจักรวรรดิเนี่ยชะลอแถวๆซอยบพิตรพิมุขนะครับแถวๆวัดจักรวรรดิเนี่ยตรงเนี้ยนะครับท้ายยังยาวอยู่นะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกคุณผู้ฟังเลี่ยงได้นะครับใครที่ลงมาทางถนนพระปกเกล้าถนนประชาธิปกเนี่ยนะก็เลี่ยงซ้ายมาทางถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับขวาออกที่แยกท่าดินแดงแล้วก็ตรงยิงยาวมาเลยผ่านแยกอิสรภาพก็ตรงมาทางด้านของลาดหญ้าเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาปั๊บก็วิ่งเข้ามาทางวงเวียนใหญ่ตรงนี้จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับเนี่ยเพราะรถที่ลงมาจากสะพานปกเกล้าสะพานพุทธเนี่ยยังมีปริมาณรถมากก็จะมีการเบี่ยงก่อสร้างเบี่ยงแล้วก็เลยทำให้รถเยอะรถติดนะครับเลยจากแยกบ้านแขกก็จะคล่องตัวด้านที่ออกมาจากวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องแยกบ้านแขกเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเนี่ยในด้านขาเข้าไม่ติดนะครับส่วนถนนกรุงธนบุรีเหนือแยกตากสินยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับตอนนี้ก็เริ่มคลายนะครับเริ่มพอที่จะเคลื่อนตัวได้แล้วจะมีชะลอนิดนึงช่วงเหนือแยกอรุณอมรินทร์เหนือแยกบรมนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานสังฮีไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับจุดที่ดูรถเยอะแล้วก็ยังไม่คลายเท่าไหร่ถนนอโศกมนตรีครับจากฝั่งอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรยังเต็มๆอยู่ที่แยกอโศกสุขุมวิทเลยนะครับแล้วก็มีผลกระทบให้สุขุมวิทด้านขาออกรถที่มาจากทางนานาก็เคลื่อนตัวช้าไปด้วยนะครับรถจากซอยสุขุมวิท19ก็มีผลกระทบติดในซอยเหมือนกันสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับจากทางทองหล่อต่อเนื่องพร้อมพงเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอช่วงเข้าแยกอารีผ่านอุทยานเบญจสิริรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องเข้าแยกอโศกรถยังเยอะนะครับด้านขาเข้าส่วนเพชรบุรีครับด้านฝั่งขาเข้าจะมีชะลอเข้าแยกพร้อมพงนะครับเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรรถยังมากอโศกดินแดงครับจากแยกพระรามเก้าเข้ามารถเคลื่อนตัวได้จะมาชะลอช่วงใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7จุดตัดรถไฟตรงนี้นะครับรถยังมีปริมาณมากนะครับส่วนด้านกลับกันขาออกจากแยกอโศกเพชรไปใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7เนี่ยเคลื่อนตัวได้จะมีไปชะลอช่วงใต้ทางด่วนเข้าแยกพระราม9นะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม9ดินแดงต่อเนื่องมาทางโบสถ์แม่พระด้านบนยกระดับพระราม9รถยังหนาแน่นนะครับมีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดต้องเลยแยกผังเมืองไปก่อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าจะไปชะลอช่วงข้ามคลองชดใหญ่ทาง KPN ตรงเนี้ยยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเบนนริศนะฮะอยู่ทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับคุณเบนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ไปอยู่นู่นเลยเหรอคุณเบนวันนี
1: ้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างคุณรายการสภาพจราจรในกทมในกรุงเทพนะฮะก็ติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรงนั้นนั่นตรงนั้น
0: ครับ
1: ตอนนี้พามาดูข้างนอกกันบ้างไงเนาะต่างจังหวัดมาดูที่ตจวต่างจังหวัดกันบ้างนิดมาจากวันนี้มาจากสี่คิวนะคุณไม่ได้มาแค่นั้นนะมาจากด่านขุนทดมาจากอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช้เป็นนี่แหละก็คือถนนเส้นมิตรภาพเนี่ยขาเข้ามาแล้ววันนี้ใช้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ใช้ M6 เลิศมาก
0: เขาบอกอ๋อเขาใช้กันมาจนฉ่ำแล้วคุณมึงใช้เหรอเนี่ย
1: เดี๋ยวก็อยากจะโชว์สิเราใช้ของที่เขาเปิดกันมานานแล้วเขาอยากจะมันก็ดีเนาะอะไรเงี้ยคือสภาพของภูมิประเทศในโซนในแถบนั้นโซนนั้น
0: อ
1: ่ะก็ถือว่าโอเคนะก็ดูแล้วมันก็สบายหูสบายตาเน
0: ี่ยได้แบบชมกังหันอะไรแบบนี้ด้วยนะ
1: นั่นแหละกังหันดูเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกอะไรเขาอะไรแม่อะไรนะ
0: ผมไม่แน่ใจไหม
1: เขาเยี่ยงป่ะเขาเยี่ยงทุกอย่าง
0: เคยขึ้นไปครั้งหนึ่งก็จำชื่อเขาไม่ได้นะ
1: เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเขาเยี่ยงแหละประมาณอย่างนั้นแล้วมีกังหันมองไปมันก็มีแล้ววันนี้สภาพอากาศมันก็ดูแล้วมันก็วันนี้ครึ่งฟ้าครึ่งฝนทั้งตลอดเส้นทางไงบางเส้นทางก็เจอฝนตก
0: ใช่ใช่ทีมงานเพิ่มเติมมาว่าใช่ละเขายายเที่ยงตรงที่มีการหันนั่นแหละ
1: ใช่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านข้างล่างก็จะเป็นลำตะคองมองเข้าไปข้างล่างก็จะเห็นน้ำเห็นอะไรเป็นบึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวว่าสิ่งที่ไม่โอเคก็คือมีป้ายเขียนตลอดเส้นทางว่าห้ามจอดรถห้ามจอดรถห้ามหยุดรถอ่ะพูดง่ายๆไปต้องไปเลยอ่ะนะฮะ
0: อันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันมีแค่2ช่องทางไงเนี่ยไม่รวมหลายทางนะทีเนี้ยถ้ารถเสียเขาก็จะอนุโลมให้จอดได้หลายทาง
1: ใช่
0: แต่บางคนอาจจะไปจอดดูวิวอย่างบนลำตะคองอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ห้ามอันนี้ข้อห้าม
1: ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: ก็เนี่ยดูตรงนั้นแหละดูตรงเนื้อตาเราเนี่ยแหละแล้วก็ดูแล้วก็นั่นไปอะไรเงี้ยถ้าอยากดูอีกรอบมันก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม
0: ่คือเป็นคนนั่งอ่ะได้ดูเต็มๆแต่ว่าคนขับเนี่ยก็ต้องมีสมาธิหน่อย
1: ใช่ค่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับครั้งแรกในสำหรับในการใช้ M6 นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้เสียตังค์ไงเราก็ใช้ฟรีอยู่ประมาณ
0: ช่วงนครราชสีมามาทางปากช่องยังใช้ฟรี
1: ใช้เวลาเร็วมากเลยลงแป๊บเดียวลงปากช่องแล้วขาไปก็ใช้ M6 อ่ะแป๊บเดียวลงสี่คิ้วแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นั่นแหละค่ะก็ตอนนี้เองก็มาอยู่ผ่านแก่งคอยมาก็มาใช้เป็นทางเลี่ยงเมืองนะฮะทางหลวงหมายเลข362นะฮะเรื่องจะไปตรงๆกันแหละอะไรเงี้ยก็มองว่า มันทางเลี่ยงเมืองมันน่าจะเร็วกว่าไหมจริงๆแล้วตอนนี้บอกเลยว่าไม่เร็วเพราะว่ามันมีรถบรรทุกที่เขากำลังจะขนในตัวของเขาเรียกอะไรนะไอตัวคานที่เป็นเวลาเอาไปวางเป็นทางด่วน
0: อ
1: ะเร
0: ีย
1: กอะไร
0: เป็นตอม่ออย่างนั้นป่ะ
1: เออตอม่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยก็ขับตามเขาอยู่เนี่ยแล้วมันขับแซงไม่ได้ไงมันก็ต้องตามเขาไปอย่างเงี้ยก็จริงๆก็นั่นแหละก็ไปเรื่อยๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ ก็คิดว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเกิดไปตรงไปทางสระบุรีไปทางตัวเมืองแล้วก็ไปเบี่ยงนั้นอ่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวรถจะเยอะหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าตลอดที่สายทางมานะคุณพัทไม่มีรถติดเลยอ่ะ
0: ร
1: ถบรรทุกก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพจราจรนะฮะ
0: มีฝนบ้างไหมคุณเบน
1: ก็เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเจอฝนมาตรง
0: ใช่ไหม
1: ตรงทางเลี่ยงเมืองที่จะก่อนตอนนี้ไม่ตกแล้วตอนเนี้ยฝนหายแล้ว
0: ครับ
1: แต่เมื่อกี้เนี่ยคือตกหนักคือตกมาแบบช่วงเดียวอ่ะแค่แบบตูมเดียวแล้วก็ตั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คุยง่ายว่าพอเนี่ยพอคุณเรียกสายนี้มาเนี่ยฝนหยุดตกเลย
0: เอาล่ะ เพราะว่าเห็นดูจากเรดาร์เนี่ยสระบุรีก็ตกไงก็เลยบอก
1: เมื่อกี้ช่วงรอสายอ่ะคือมัน
0: ยังตกอยู่
1: ด้วยความที่รถเราเคลื่อนไปตลอดเนี่ยเราเคลื่อนไปเงี้ยมันก็ไม่มีฝนแต่มันยังมีความละอองอยู
0: ่
1: ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ตกตรงเนี้ยมันจะไล่มาตกไอ้ตรงที่เราอยู่ตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าตกไอ้ตรงนี้ตกไปแล้วแต่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าถนนที่จะได้อยู่ตอนนี้มันแห้งแล้วก็แสดงว่ามันน่าจะค่อยๆไล่ไปทางหนองแคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะนี่เองจะขับแล้วไปจะทะลุไปทางหนองแคนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เส้นทางเขาเรียกอะไรตรงนี้วังน้อยใช่ไหม
0: ใช
1: ่เส้นวังน้อย
0: พหลโยธิน
1: ซึ่งตรงนี้เรียกเส้นอะไรอ่ะ
0: ก็คือเดี๋ยวจะมาออกพหลโยธินใช่ไหมล่ะ
1: พหลโยธินนั่นแหละทางหลวงหมายเลขหนึ่ง
0: ครับ
1: นั่นแหละนะฮะก็จะไปพหลโยธินแล้วก็เดี๋ยวจะต่อเนื่องไปใช้เป็นมอเตอร์เวย์ต่อแล้วก็วิ่งมอเตอร์เวย์เข้าแล้วก็ขึ้นไปต่อด้วยทางพิเศษฉลองรัฐแล้วก็ลงบางนา
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือว่าเพิ่มเติมอะไรมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะโทรมาเล่าให้ฟังต่ออีกทีนึงนะฮะ
0: เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมเรื่องของฝนด้วยนะหนองแคน่าจะตกนะเดี๋ยวฝากคุณเบนลิศเพิ่มเติมกันถ้ามาถึงแล้วตรงนั้นนะ
1: ได้ด้วยความเป็นดีเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ให้คุณพัฒน์ทำหน้าที่ในส่วนของสภาพจราจรในส่วนอื่นต่อดีกว่านะครับ
0: เดินทางปลอดภัยนะคุณเบนขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับขอบคุณคุณเบนลิศด้วยนะครับใครเดินทางกันอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังฝนอาจจะกำลังตกบางที่หยุดตกไปแล้วแต่ถนนยังเปียกลื่นนะครับยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือเปล่ายังไงก็ช่วยเพิ่มเติมแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางได้นะครับคุณผู้ฟังนะดอกจัน1808ช่วยรายงานเข้ามาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะการจราจรรอบในกรุงเทพเนี่ยก็คลี่คลายไปเยอะนะครับแต่ก็ยังมีตกค้างบ้างนะคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็พอจะแบบไหลตามกันได้นะครับอย่างเพชรบุรีเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติด้านขาออกตอนนี้จะมีชะลอนิดนึงช่วงเข้าแยกทองหล่อนะครับจากแยกพร้อมพงษ์เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.ปทุมวันกันบ้างนะครับกับทางพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารนะครับสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับสารวัตรในพื้นที่ครับ
2: ครับเมื่อสักครู่ก็พอดีสารวัตรไปจัดการจราจรอยู่หน้าสน.ปทุมวันเพราะว่าตลาดหนึ่งขาเข้าเนี่ยมันจะเพราะว่าจะมีปัญหาไปรับเตลีนะครับแต่ว่าไม่สะสมเรื่องนี้ถือว่าเข้าใจเรื่องรถไฟผ่านของรัฐเจดีอยู่แล้วนะครับของพญาไทเพราะว่าไอ้ตรงประตูน้ำแล้วมาว่าเป็นแยกพญาไทแต่ไม่สะสมแต่ว่าตามรอบของรัฐเจดีตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณเลยจุฬานิมิตและไอ้ไม่ใช่จุฬาสองนิมิตนะครับกรณีใจออกแล้วก็จากเฉลิมเปล่ามาแยกทุมวันเนี่ยไม่สะสมถึงแยกเฉลิมเปล่านะไหลได้ตลอดขณะรายงานก็รอบไปตามรอบไปครับท้ายอยู่แค่ทุกวันแต่ก็คู่น่าจะขยับได้อยู่นะครับตอนนี้ไตออกดีกว่าทุกวันนี้วันนี้ถือว่าจะได้ครับส่วนพญาไทขาเข้าที่แต่ว่าจะมีมาปฐุมวันไม่เป็นปัญหาแล้วนะแต่ทั้งหนึ่งออกไปรับประสงค์ตอนนี้จราจรโดยรอบทั้งรับประสงค์เข้าทุกวันโดยรอบของพระรามหนึ่งวันนี้ถือว่าสักครู่น่าจะไม่เกินของทุกไม่จะหมดปัญหานะคร
0: ับ
2: ตอนนี้มีปัญหาหนักก็คือพระราม4นะครับเดี๋ยวต้องโทรหาจะ200แน่หร
0: อพระราม4ใช่ไหมสำหรับ
2: ใช่พระราม4แจ้งว่าผมมีข้อมูลแล้วพออีซิพาร์ตแน่จะเป็นระบบอีซิพาร์ตเสียนะครับตรง41หรือ42นะเพราะว่ารับแจ้งว่าต้องไปแต่ตอนเย็นละ
0: โอเค
2: ครับตอนนี้สะสมไปถึงสะพานเหลืองเลยพระราม4ขาออกนะถึงสะพานเหลืองนะครับยังไม่ดีขึ้นเลย
0: โอ้แน่นมากครับ
2: ครับผม
0: แน่นมากแล้วก็วิทยุนี่ก็มีผลกระทบออกมาทำพระรามสี่นี่ก็แน่นตามไปด้วยนะครับเนี่ยราชดำริด้วย
2: ใช่ก็คือหมดเลยครับกระทบมาก
0: ระทบเลยอ่ะ
2: ฝั่งพญาไทแล้วก็ตอนนี้มันจะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม4ทางมอเตอร์บาลและพื้นราบแต่
0: คร
2: ับ4เข้าไม่มีหนามีปัญหาที่ออกตอนนี้ครับของปทุมวันก็
0: ครับผม
2: ถ้าระบบวิธีพัดแก้ไขได้น่าจะหมดปัญหาครับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ตีออกทางพื้นราบบนสะพานของสาวัดเข้าท้ายเลยประมาณ3ย่านสะพานเหลียวไม่น้อยนะไม่น้อย
0: ครับ
2: พอดีขาเข้าดีพญาไทดีด
0: ้
2: านหนึ่งดีครับเหลือสายเดียวครับสายเดียวน่าจะต้องรอฝั่งของทางขึ้นด่วนมีที่ฟ้าอย่างเดียวนะคร
0: ับ
2: น่าจะหมดปัญหาของพื้นที่สาวัดตุมานครับผมครับ
0: กิจกรรมที่ราชประสงค์นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหมครับสารวัตร
2: ครับเรียบร้อยนี่เป็นหลักการจราจรแล้วก็ของสารวัตรเนี่ยจราจรต้องลาดน้ำดีทั้งของบกท5ของผมก็พลันหนึ่งหน้าจราจรสารวัตรตีวสี
0: ่ครับ
2: อาจจะจราจรมาเมื่อกี้ไปเดินดูเดินอะไรนะโดยรอบของผมทั้งเส้นโบว์ปลาคอนแบบนี้ถือว่าขึ้นตัวได้ดีครับไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าลดโลกนะครับถือว่าไม่หยุดนิ่งนะครับแต่อย่างทุกวันมันจะมีปัญหาตรงพญาไทอย่างเดียวแล้วก็ออกด้านหลังประตูน้ำแต่วันนี้ถือว่าสภาพโดยรอบนะครับที่สนามรายงานถือว่าดีมากครับในสายพระรามหนึ่งพญาไทนะครับที่รายงานเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงหน้าพระรามสี่จะเสร็จกี่โมง
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะโอ้ยังแน่นอยู่เลยมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับสารวัตร
2: ก็ไม่ได้กลัวสองรอบเลยตอนนี้โดนฝนไปสองรอบครับเพราะว่าลงไปปล่อยไปหนักมารอบนึงแต่ก็หยุดไวนะครับไม่ถึงกับน้ำท่วมแต่ว่าถนนเปียกลื่นหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้กลัวก็ลงไปปล่อยแต่ตอนนี้ขณะรายงานอยู่ไม่มีแต่ว่าโอเคครับ
0: หยุดไปแล้วนะครับ
2: เป็นห่วงช่วงแรกเพราะว่าฝนตกนิดเดียวแล้วทีนี้ทำให้มอเตอร์ไซค์อันตรายนะอันตรายว่ามันถนนมันลื่นก็ฝากนิดนึงครับว่าช่วงฝนตกนิดเนี่ยถ้าไม่แรงเนี่ยก็เป็นห่วงมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถนนเกล็ดลื่นแล้วมันจะลื่นนะน้ำมันมันละลายไปกับน้ำนิดๆแต่ว่ามันไม่ชาไปหมดน
0: ้
2: ำมันที่ตกค้างบนถนนนะที่จากซอยเสีย
0: ได้ครับนะขอบคุณสารวัตรมากๆนะครับนะฝากความห่วงใยถึงกันนะครับ
2: ครับยินดีครับผมครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับพันตำรวจตรีบุญตรีสมุทรสารนะครับสารวัตรจราจรสนปทุมวันก็อย่างที่เพิ่มเติมมาจากทางสนทุ่งมหาเมฆนะครับพระราม4ขาออกเนี่ยติดขึ้นทางด่วนคือทราบว่าใต้ทางด่วนพระราม4รถติดมากนะครับนะช่อง Easy Pass มีปัญหานะครับทำให้มีผลกระทบสาทรเหนือออกมาทางวิทยุนี่ก็รถเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราสลับไปติดตามข่าวสารกันบ้างในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพกุลครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
4: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้กล่าวถึงเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์เมื่อวันที่16พฤษภาคมนะคะนายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจมากขอให้ทางกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัยนะคะเนื่องจากแต่ละวันก็จะมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและมีคำถามจากภาคสังคมเข้ามานะคะจึงสั่งการให้กระทรวงรีบดำเนินการนะคะสรุปประเด็นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานขับรถอยู่ในห้องควบคุมหรือเปล่าหรือว่าพนักงานขับรถเสพยาทุกเรื่องค่ะนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนหมดข้อสงสัยนะคะทางนี้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนทั้งนี้ในส่วนของเงินเยียวยาก็บอกว่าไม่ต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพราะเป็นส่วนของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการซึ่งก็มีส่วนของทางขสมกและก็รถไฟแห่งประเทศไทยนะคะที่นำมาจากกองทุนต่างๆโดยคดีนี้กรณีผู้เสียชีวิตนะคะก็โดยรวมเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
4: กระทรวงคมนาคมได้รายงานนายกรัฐมนตรีว่าการรถไฟเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วน่าจะได้ผลสรุปภายในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีการนำรายงานให้ทราบไม่เกินวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟนะคะซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่านะคะไม่ใช่ว่ากรมรางไม่ออกใบอนุญาตให้แต่พระราชบัญญัติ การขนส่งทางรางเป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องมีการดำเนินการซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและก็มีเวลา120วันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทยอยทำนะคะใบอนุญาตไปเรื่อยๆค่ะแต่ในทางปฏิบัติคนขับรถไฟเนี่ยมีใบอนุญาตขับรถเนี่ยนะคะของการรถไฟที่ออกให้อยู่แล้วนะคะส่วนกรณีที่พบสารเสพติดนะคะก็กล่าวว่าที่ผ่านมาก็จะพูดเรื่องของทักษะเป็นหลักแต่ว่าอนาคตก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องของสารเสพติดด้วยนะคะส่วนที่สภาพแรงงานการรถไฟบอกว่าอัตรากำลังพลเนี่ยกำลังคนเนี่ยน้อยนะคะต้องเพิ่มอัตรากำลังนะคะซึ่งคุณสิริพงศ์ก็บอกว่าต้องดูเรื่องโครงสร้างเพราะว่าน่าจะเป็นปี2540นะคะที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการลดขนาดของภาครัฐมีการกำหนดอัตราเกษียณและก็อัตราทดแทนซึ่งในอดีตก็อาจจะมองว่ามีอัตรามากเกินไปเป็นภาระหน้าที่หากว่าดูข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็จะต้องไปดูว่าตรงไหนเนี่ยมีปัญหาหรือว่าขาดนะคะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปซึ่งผู้ว่าการรถไฟก็ได้มีการเสนอปรับโครงสร้างเข้ามาที่กระทรวงแล้วนะคะส่วนจะปรับปรุงหรือว่าเพิ่มอัตราได้หรือไม่ก็ขอดูก่อนนะคะต้องคุยกันกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ด้วยนะคะเพราะว่างบประมาณมีอยู่ค่อนข้างจำกัดต้องดูว่าจะใช้เป็นอัตรากำลังหรืออัตราจ้างเหมานะคะหรือลักษณะของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งก็มีรายวิธีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของวันนี้ที่การรถไฟของประเทศไทยได้ไปทาสีใหม่ในจุดตัดต่างๆซึ่งวันนี้จสก็ได้รับแจ้งว่าก็ต้องมีการทำงานนะคะ
0: okay.
4: โดยเฉพาะจุดตัดที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็เห็นว่าทาสีเรียบร้อยแล้วทางคุณสิริพงศ์ก็ยังได้พูดถึงเรื่องของวันนี้ที่มีอุบัติเหตุนะคะรถไฟชนไรเดอร์เนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมคะก็บอกว่าขอฝากประชาชนด้วยคำที่บอกว่ารางรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารรถไฟแต่หมายความว่าไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะข้ามเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ประสานงานกับทางตำรวจจราจรเรื่องของการให้สัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งใกล้กับแยกนะคะก็ต้องมีการหารือถึงการบริหารจัดการร่วมกันตอนนี้ตำรวจก็มีความเข้มเรื่องนี้อยู่แล้วนะและก็ยอมรับว่าความเข้มอาจจะลดลงน้อยลงไปบ้างนะคะเพราะว่าฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเป็นปกติก็คือในช่วงของการที่มีการจราจรแออัดก็ต้องเข้มให้เป็นปกตินะคะขณะนี้มีการพิจารณาอยู่แล้วรวมเรื่องของการเพิ่มขนาดไม้กั้นคือมีข้อเสนอเข้ามาเยอะมากนะคะ
0: ค
4: ุณพัฒน์ข้อเสนอไม้กั้นหรือว่าเสริมความแข็งแรงของตรงจุดที่มีการเป็นจุดตัดต่างๆขณะนี้มีการพิจารณารวมอยู่นะคะรวมถึงจะมีการนำเทคโนโลยีมาประกอบมาใช้ประกอบด้วยนะคะซึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะว่าเป็นขั้นตอนตามระบบราชการแต่ตอนนี้ที่ทำได้คือบริหารจัดการบุคคลซึ่งระหว่างที่รองบประมาณก็จะมีการยังมีสถาบันนวัตกรรมรางที่ก่อนหน้านี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงกับ AI และสิ่งที่ต้องทำก็คือการเชื่อมโยงกับสัญญาณไฟจราจรนะคะส่วนเรื่องของรางรถไฟที่ต้องเป็นระบบอัตโนมัติก็จะเป็นการเป็นขั้นตอนในการดำเนินการในระยะกลางซึ่งก็คงจะต้องใช้ระยะเวลา 1-2 ปีค่ะนะคะก็แก้ไขกันไปนะคะส่วนทางด้านของรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงเนี่ยนะคะก็บอกว่า เรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้ง8รายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินเยียวยาเสร็จแล้วผู้เสียชีวิตนะคะจะได้รับการเยียวยารายละ 340,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็จะได้รับการเยียวยาตั้งแต่ 20,000 ถึง 50,000 บาทตามอาการนะคะส่วนเรื่องของการที่กระแสสังคมที่บอกว่าพนักงานขับรถไฟไม่ได้อยู่ในจุดควบคุมรถเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องมีการรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากตำรวจเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีข้อมูลจากสายสืบโซเชียลซึ่งก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าพนักงานขับรถไฟอยู่ในห้องควบคุมรถนะคะแต่ก็ต้องรอผลอย่างเป็นทางการซึ่งขณะนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องให้เสร็จภายในเร็ววันเพราะว่าจะต้องมีการรายงานให้กระทรวงให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบนะคะแล้วก็เรื่อง ขณะนี้การรถไฟได้มีคำสั่งด่วนนะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลางค่ะแล้วก็พนักงานควบคุมรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะคุณพัฒน
0: ์ครับ
4: โดยได้มีการขอความร่วมมือไปที่ปปส.นะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือทำการตรวจนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถแล้วก็พนักงานสถานีกั้นรถกั้นถนนนะคะทั้งหมด50คนและตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก70คนนะคะซึ่งทางรฟท.มีแผนที่จะตรวจให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคนะคะภายใน15วันนับจากนี้ค่ะโดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟซึ่งมีทั้งหมด951คนนะคะจะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหากพบปัสสาวะสีม่วงก็จะส่งตรวจหาสารเสพติดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังหักใจดีมาก และถ้าหากพบปัสสาวะสีม่วงอีกก็จะนำตัวส่งแพทย์ของรฟท.แล้วก็จะดูระเบียบเรื่องของการลงโทษต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟจำนวน951คนเนี่ยถือว่าไม่เพียงพอต่อการเดินรถค่ะเพราะปัจจุบันมีอัตราพนักงานขับรถไฟนะคะ 1,248 อัตราแต่ว่าบรรจุแต่งตั้งพนักงานขับรถไฟเนี่ยได้เพียง951คนนะคะโดยระยะต่อไปก็จะมีการเสนอต่อครม.เพื่อขอเพิ่มพนักงานขับรถไฟเป็น 2,250 คนอัตรานะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพนักงานขับรถไฟได้จะต้องผ่านการเป็นช่างเครื่องมา7ปีก่อนนะคะแต่ว่าอนาคตจะมีการปรับแก้ให้เหลือ5ปีพร้อมกับเพิ่มการอบรมที่เข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยพนักงานขับรถไฟได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นที่รักษาการท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะ
0: ครับ
4: มาดูเรื่องเศรษฐกิจบ้างคุณพัฒน
0: ์ครับ
4: วันนี้นะคะทางกกล.ได้มีการแถลงข่าวนะคะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่ค่ะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะโดยที่ประชุมกกร.ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69ลงเหลือ 1.2 ถึง 1.6% จากเดิมที่อยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% นะคะแล้วก็ปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อมาอยู่ที่ 2.0 ถึง 3.0% จากเดิมที่อยู่ที่ 0.2 ถึง 0.7% นะคะส่วนประมาณการส่งออกยังคงอยู่ที่เดิมคือลบ 1.5 ถึงลบ 0.5% เนื่องจากว่ากกร.มองว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังวางใจไม่ได้แล้วก็มีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยนะคะความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยอาจจะสูงกว่าที่เห็นในปัจจุบันโดยเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังคงมีความท้าทายและก็จำเป็นต้องติดตามผลกระทบความขัดแย้งของตะวันออกกลางต่อค่ะราคาวัตถุดิบและก็ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบของภาคธุรกิจก็เป็นอาจจะพัฒนาเป็นปัญหาระลอกใหม่พร้อมกับเห็นว่าประเทศไทยควรเร่งการลงทุนปรับโครงสร้างด้านพลังงานและก็เพิ่มผลผลิตพลังงานหมุนเวียนลดการพึ่งพาการเข้าน้ำมันและก๊าซนะคะเร่งการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพภายใต้ Reinvent Thailand ซึ่งก็จะยิ่งช่วยสนับสนุนกันขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้านะคะเขาบอกว่าทางสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางยืดเยื้อนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นฉากจบอะค่ะช่องแคบฮอร์มุสก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการซ่อมแซมนะคะความกังวลต่อ physical damage กดดันราคาพลังงานนะคะโดยส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าขาดแคลนก็เริ่มเห็นแล้วนะคะโดยภาคการบินเนี้ยกระทบนักท่องเที่ยวผ่านเที่ยวบินจากตะวันออกกลางมายังประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
4: สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/69 ที่บอกว่าขยายตัว 2.8% นะคะแต่ว่ายังคงจำกัดอยู่แค่บางส่วนค่ะจากการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตได้ดีแต่ว่าภาครัฐมีการเร่งเบิกจ่ายประกอบกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวสูงจากสินค้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ AI ตามกระแสของโลกส่งผลให้สินค้ากลุ่มเทคขยายตัวกว่า 45% และเป็นการขยายตัวติดต่อกัน12ไตรมาสอย่างไรก็ตามนะคะการส่งออกกระจุกตัวสูงและก็ไม่ได้ส่งผลดีไปยังภาค การผลิตอย่างทั่วถึงนะฮะกกล.ก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติของความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยสำคัญก็อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะกลางนะคะอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในระยะเร่งด่วนเนี่ยก็เรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำลังคือแรงงานเนี่ยหายออกไปจากระบบในทันทีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าขณะเดียวกันก็ควรเร่งทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและก็ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนนะคะซึ่งกกล.นี่ก็ได้มีการขอบคุณนะคะรัฐบาลที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานในการต่อต้านการทุจริตไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมซึ่งก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการขับเคลื่อนด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างความโปร่งใสเสริมสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็ยกระดับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะ
0: ครับ
4: นะคะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,516.69 จุดค่ะลดลงไป 1.05 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 51,257.51 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นวันนี้นะคะหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวทั้งบวกและลบค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,524.01 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,509.26 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์เคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคนะคะโดยมีแรงซื้ออยู่ในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการลงทุนรอบใหม่หลังจากที่ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/69 เติบโตได้ดีกว่าคาดการณ์นะคะจากแรงส่งของการลงทุนภาคเอกชนวันนี้ยังมีแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารท่องเที่ยวปิโตรเคมีเบาลงทำให้ภาพรวมโมเมนตัมตลาดดีนะคะและการปรับฐานไม่แรงค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะขานรับความคืบหน้าครั้งใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเลื่อนแผนการโจมตีอิหร่านหลังจากที่ได้รับการร้องขอจากชาติพันธมิตรอาหรับนะคะพร้อมกับส่งสัญญาณว่าสหรัฐและอิหร่านมีโอกาสสูงที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพค่ะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,169.54 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 38.01 จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกเช่นกันนะคะในวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านออกไปตามคำขอของผู้นำ3ประเทศมหาอำนาจในตะวันออกกลางค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้ขออภัยดัชนีฮั่งเส็งนะคะวันนี้ปิดที่ระดับ 25,797.85 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 122.67 จุดค่ะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะวันนี้ปิดลบค่ะโดยแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะมาบดบังปัจจัยหนุนจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นที่ออกมาดีนะคะรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ผ่อนคลายขณะที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นในกลุ่มที่ราคายังคงปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาดดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดที่ 6,550.59 จุดนะคะลดลงไป 265.36 จุดค่ะส่วนราคาทองคำค่ะทองคำในประเทศวันนี้นะคะทั้งวันปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น29ครั้งค่ะคุณพัทโดยปรับบวกไป14ครั้งแล้วก็ปรับลบไป15ครั้งนะคะปิดตลาดวันนี้ลบอยู่50บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 70,000 บาทนะคะ 70,000 ทวนเลยแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 7,200 บาทนะคะส่วนรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,599 บาทนะคะส่วนขายออกค่ะทองรูปพรรณอยู่ที่บาททองคำละ 71,000 บาทนะคะสำหรับทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่นะคะ 4,542 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.64 บาทนะคะส่วนเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.65 ถึง 32.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.53 บาทต่อดอลลาร์ค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.54 ถึง 32.66 บาทต่อดอลลาร์นะคะเงินบาทแข็งค่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินในส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะคะโดยตลาด3บาทต่อดอลลาร์ค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.54 ถึง 32.66 บาทต่อดอลลาร์นะคะเงินบาทแข็งค่าที่สุดเมื่อ

0: นักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50 ถึง 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูราคาน้ำมันนะคะเวสเท็กซัสล่าสุดเนี่ยลงไป28เซนต์นะคะราคาอยู่ที่ 108.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็เบรนท์ก็ลงไปอีก1เหรียญ8เซนต์ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่ 111.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะสถานีโทรทัศน์อัลฮัดดัสนะคะของซาอุดิอาระเบียรายงานว่าอิหร่านต้องการที่จะส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงให้แก่รัสเซียค่ะโดยแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอสันติภาพล่าสุดที่อิหร่านได้ส่งให้กับสหรัฐอเมริกาผ่านทางปากีสถานนะคะซึ่งเป็นคนกลางในเรื่องนี้โดยสำนักสถานีโทรทัศน์นะคะก็รายงานไปเมื่อวันจันทร์โดยอ้างถึงเอกสารที่รั่วไหลออกมาโดยระบุว่าอิหร่านพร้อมจะระงับโครงการนิวเคลียร์เป็นระยะเวลายาวนานนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าอิหร่านเนี่ยจะส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงให้กับรัสเซียไม่ใช่ให้อเมริกานะคะนอกจากนี้อิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงนะคะทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ประเมินว่าอิหร่านครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ 60% ในปริมาณมากกว่า400กิโลกรัมอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปนะคะยูเรเนียมที่ใช้ในการผลิตอาวุธจะต้องมีการเสริมสมรรถนะถึง 90% ขึ้นไปค่ะทั้งนี้รัสเซียได้เสนอความช่วยเหลือในการยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐมาหลายครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายยูเรเนียมนะคะออกจากอิหร่านเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียไม่ได้เพียงแค่เสนอความช่วยเหลือแต่รัสเซียเคยดำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2558นะคะอิหร่านไว้ใจเราอย่างเต็มที่แล้วก็มีเหตุผลสมควรที่จะเป็นเช่นนั้นแล้วก็กล่าวย้ำว่ารัสเซียไม่เคยละเมิดข้อตกลงใดๆและยังคงร่วมมือกับอิหร่านในการในโครงการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติต่อไปค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณพัช
1: ครับขอบคุณคุณวัฒนพรด้วยนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลง

0: ที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: ประตูรถกำลังจะ
2: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

มาติดตามกันต่อช่วงนี้กับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับพื้นที่กรุงเทพนะครับในช่วง 19:30 นที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเขตลาดกระบังสะพานสูงมินบุรีประเวศสวนหลวงพระโขนงบางนานะครับบางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะนะครับเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแนวโน้มคงที่นะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตคลองสำวา 4.0 มิลลิเมตรนะครับเนี่ยครับคือผ่าน 19:30 นาทีเริ่มมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นนะครับสมุทรปราการปากน้ำบางพลีเนี่ยก็ยังตกนะครับพระสมุทรเจดีเนี่ยยังมีฝนตกอยู่นะครับท่านใดเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยเราเห็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวนะครับไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ถ้าดูในพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนขึ้นมาทางสมุทรสาครด้วยนี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่ตกอยู่ณเวลานี้แล้วก็ในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะเราต้องช่วยกันนะครับลดอุบัติเหตุลดผลกระทบกับการจราจรอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันสร้างสังคมคนขับรถดีนะครับกับโครงการคนรักรถนะฮะโครงการนี้นะครับใครที่ขับรถดีขับรถปลอดภัยคุณผู้ฟังสามารถเข้าร่วมการทำประกันภาคสมัครใจทั้งประเภทที่1และประเภทที่3ได้เลยเราต้องทำอยู่แล้วนะครับเรื่องของประกันภัยรถยนต์คุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการคนรักรถการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็ยังรับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยครับกรณีผู้ทำประกันรถยนต์กับโครงการในประเภทที่1ถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่เป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถให้ยืมใช้สำรองใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยนะครับยืมใช้รถสำรองได้ไม่เกิน20วันเกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เราเป็นฝ่ายถูกนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถเก๋งที่อายุเกิน7ปีก็ย้ายไปทำประกันประเภท3ได้นะครับสมัครได้นะครับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับประกันประเภทที่3ก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนครับเลือกได้ระหว่างการทำประกันประเภท1หรือประเภท3ขับรถดีรับเงินกองทุนคืนนี่คือโครงการคนรักรถนะครับจากบริษัทวิริยะประกันภัยต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับ02150888ครับ02150888นะครับก็เซฟหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงเวลาทำการก็โทรไปสอบถามได้ย้ำเบอร์นะครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับช่วงนี้การจราจรทางด้านของราชพฤกษ์นะครับกรณีที่มีรถเก๋งไปจอดเสียบริเวณช่วงคลองข้ามคลองอ้อนนนท์ก่อนถึงต่างระดับบางรักน้อยตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับหมดปัญหาแล้วตรงนี้ไม่มีตกค้างนะครับทางด้านของวงแหวนต้นตกนะครับการจนาพิเศษด้านต้นตกนี่ก็ไม่มีจุดไหนที่ติดแล้วนะเท่าที่ดูล่าสุดนะครับก็หลายจุดหลายเส้นทางก็หมดปัญหาเริ่มดีขึ้นงามวงวานยังมีปริมาณรถนะครับช่วงหน้าเรือนจำนะครับคลองลัดยาวต่อเนื่องไปทางพงเพชรส่วนขาเข้าดีครับขาออกนี่ยังมีปัญหานะยังติดอยู่แจ้งวัฒนะหมดปัญหาแล้วนะครับทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพหลโยธินนะครับจาก5แยกไปรัชโยธินยังมีปริมาณรถนะครับช่วงชะลอตรงข้ามกับตลาดนัดเลียบด่วนแดนเนรมิตนะครับส่วนทางด้านของรัชวิภา
ไปประชานุกูลรถมากเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งจากทางวงสว่างต่อเนื่องจากสะพานพระราม7ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคล่องตัวดีนะหลายๆจุดก็ดีขึ้นนะครับรอบในอาจจะยังมีบ้างนะครับพระราม4เนี่ยที่ยังมีผลกระทบกันอยู่นะครับเนื่องจากเรื่องของ Easy Pass นะครับที่มีขัดข้องนะครับก็ทางด้านของถนนพระราม4ก็เลยยังมีรถสะสมอยู่นะครับนะก็คือช่องจ่ายเงินสดเนี่ยยังใช้ได้ตามปกตินะครับเนื่องจากช่อง Easy Pass เสียนะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยมีปัญหาสะสมนะครับนะถนนพระราม4ด้านขาออกรถติดนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของวิทยุนะครับราชดำริก็มีผลกระทบด้วยสาทรเหนือยังมีรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุเนี่ยท้ายเกือบถึงแยกนรินทรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันชั่วโมงหน้านะครับว่าจะคลี่คลายได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามกันอัปเดตชั่วโมงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้ว

0: ันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 ประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสตศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitorian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสตศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสตศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสื้อวงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมาก การรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้นอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 19:32 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลตัวได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between east and west between tradition and modernity between the sacred and the profane this has never been a contradictionIt has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen. The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time. It is alive. It absorbs.Transforms and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered, surprising, and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere. Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language. And the world is beginning to listen. In recent year, Thai cinema and series have entered a remarkable moment. Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders. What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk,One that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai boy love and girl love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture.Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage.From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Milly making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride.But because they remind us of something essential, the more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told. Stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparables incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
0: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand คือทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creator จากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partnerยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่วนราชการทั้ง76จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลตั้งแต่ปี2564ถึง2568มีพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งฝนแล้งฝนทิ้งช่วงใน25จังหวัด104อำเภอ465ตำบล 3,821 หมู่บ้านและชุมชนปีนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดอาทิการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำไปยังแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้านการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นตามคำร้องขอของประชาชนภารกิจการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยใช้รถบรรทุกน้ำภารกิจการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยใช้รถขุดตักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งตลอด อดจนการทำป่าเปียกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าพร้อมดำเนินโครงการมหาไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569โดยสูบน้ำไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่18จังหวัดมีปริมาณน้ำที่สูบได้เกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 34,000 ครัวเรือนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการข้อมูลทั้งจากดาวเทียมข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทั้ง76จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างครอบคลุมในทุกมิติมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568อย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยนางบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งอาสาสมัครทหารพรานอนันต์สังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณทิศตะวันออกปราสาทดวนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาและจากนั้นกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวพลทหารรัชานนท์ไกยะฝ่ายณบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพลทหารรัชานนท์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณภูมิมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าพระเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพปรีโภคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอและวัดวังพลับใต้รวมถึงวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสะแกวัดสิงหวนารามและวัดบึงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทไทมส์วัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีและวัดจากจังหวัดลำพูนประกอบด้วยวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีและวัดร่องช้างพญาวันสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์หรือที่เรียกว่าสัตตปกรณาภิธรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมและการแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับมักทำควบคู่ไปกับพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งในงานพิธีหลวงจะเรียกว่าสดับปกรณ์คำว่าสดับปกรณ์กร่อนมาจากคำว่าสัตตับปกรณ์หมายถึงคัมภีร์พระอภิธรรมทั้ง7ในพระอภิธรรมปิฎกหรือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นคำสำหรับใช้ในพิธีกรรมเรียกกริยาที่พระภิกษุกล่าวคำพิจารณาสังขารเมื่อจะชักผ้าบังสุกุลในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเวลา 19:00 น.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดทั้งวันนี้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ซึ่งทางสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ไหมคะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: สบายมาก
2: บ้านวัดก็พูดถึงจ้ะ
3: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาลไหน
4: โรงพยาบาลไหนเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: 20:31 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่เดินทางบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดณเวลานี้นะครับช่วงที่จะผ่านทางด้านของกิ่งแก้วนะครับในด้านขาออกเนี่ยนะฮะท้ายแถวยาวนะครับท้ายแถวเนี่ยอยู่ช่วงใต้ต่างระดับบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับหรือว่าการจราพิเศษเนี่ยนะฮะกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นนะครับถนนเทพรัตน์ขาออกที่จะไปกิ่งแก้วต่อเนื่องลาดกระบังคือขาออกเทพรัตน์ที่จะเลี้ยวซ้ายบริเวณหัวมุมของถนนกิ่งแก้วเลี้ยวซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปลาดกระบังเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยมีเหตุรถบรรทุกทำถังน้ำมันดีเซล6แล้วก็แตกกระจายเต็มถนนเลยนะครับเมื่อช่วงเย็นนะครับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเนี่ยต้องมาดำเนินการปิดการจราจรเพื่อล้างทำความสะอาดถนนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเปิดการจราจรได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยมันมีปัจจัยที่มาเพิ่มเติมก็คือเมื่อช่วงเย็นมีฝนตกหัวค่ำที่ผ่านมาด้วยนะฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้การจราจรนะครับก็เลยมีผลกระทบรถเยอะรถติดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งขาออกนี่ก็ยาวนะครับท้ายแถวเนี่ยเท่าที่ดูล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบทำให้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยนะฮะที่จะวนไปทางชลบุรีเนี่ยมีผลกระทบนะครับตั้งแต่ก่อนถึงหน้าด่านบางแก้วเลยนะครับแล้วก็เทพรัตน์ด้านขาออกเนี่ยก็มีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงโลตัสรามคำแหง2เลยนะครับขาเข้านี่ก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่บริเวณทางออกสนามบินสุวรรณภูมิขาเข้าที่มีผลกระทบเพราะว่ารถที่จะไปกลับรถนะครับเลยแยกกิ่งแก้วไปเนี่ยกลับรถลงมาก็ติดนะครับก็เลยทำให้มีผลกระทบด้านขาเข้าเช่นเดียวกันตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่มีเหตุรถบรรทุกทำถังน้ำมันดีเซล6เนี่ยเขาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นช่วงหัวมุมที่จะเลี้ยวเข้าถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางลาดกระบังนะครับหลายๆท่านที่ตอนนี้ตามหลังมาทั้งขาเข้าและขาออกของถนนเทพรัตน์หรือว่าใครที่อยู่บริเวณด้านบนของทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนที่จะถึงหน้าด่านบางแก้วเนี่ยนะครับรถติดนะก็ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับณเวลานี้ครับคุณผู้ฟังพื้นที่กรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีประเวศสวนหลวงพระโขนงบางนามีนบุรีนะครับนะพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีประเวศสวนหลวงพระโขนงบางนาบางขุนเทียนทุ่งครุนะฮะราชบุรณะนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังนะครับปริมาณ 8.0 มิลลิเมตรฝนที่ตกในพื้นที่สมุทรปราการตอนนี้ก็เริ่มที่จะลดลงนะครับแต่ก็ยังมีตกยังมีตกอยู่นะแต่ว่าลดปริมาณลงนะครับอย่างทั้งบางพลีสมุทรปราการนะครับคือตอนนี้เคลื่อนไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะทำให้ลาดกระบังเนี่ยมีผลนะครับฝนตกสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ 8.0 มิลลิเมตรนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยทางนครนายกสระบุรีนี่ก็ยังตกนะครับทางแก่งคอยเนี่ยไปทางปากช่องโคราชแล้วนะครับฝนที่ตกกลุ่มด้านบนเนี่ยใครที่เดินทางก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวน่าจะช่วงหน้านะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวดูเรื่องของการจราจรยังมีตกค้างกันอยู่กรณีของถนนพระราม4นะครับที่วันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของด่านจ่ายเงิน Easy Pass นะครับทางด้านของทางด่วนพระราม4นะครับที่มีปัญหาเรื่องของ Easy Pass ใต้ทางด่วนพระราม4เสียเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้มีผลกระทบแต่ว่าตอนนี้รถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับด้านขาออกของพระราม4เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุการณ์ที่มีรถนะบรรทุกน้ำมันทำถังน้ำมันดีเซล6 บนถนนกิ่งแก้วนะครับช่วงหัวมุมที่จะเข้าไปทางมุ่งหน้าไปทางด้านของลาดกระบังเนี่ยนะเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกไวยพจน์กัดทองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เหตุเกิดตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะครับรองสารวัตรตอนนี้ก็
1: ตอน18นาฬิกาครับ
0: ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ
1: เรียบร้อยนานแล้วครับ
0: โอ้ครับ
1: นานแล้วคร
0: ับ แต่รถก็ยังมีตกค้างอยู่ใช่ไหมครับผู้กอง
1: คือพอมันมีเหตุเกิดขึ้นก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องปิดถนนเพื่อที่จะทำความสะอาดถนน
0: อ๋อครับ
1: ก็เลยทำให้มีรถสะสมอยู่ปริมาณหนึ่ง
0: ดำเนินการแล้วเสร็จไปช่วงกี่โมงได้ครับ
1: ช่วงตั้งแต่ประมาณ18:30ครับ
0: ก่อนทุ่มหนึ่งนะ
1: ใช่ครับก่อนทุ่มครับก่อนทุ่มแต่ทีนี้พอดำเนินการเสร็จได้ไม่นานฝนมันเทมาอย่างหนักพอดีครับฝนเทลงมาอย่างหนักพอดีก็เลยทำให้ขายไม่ขายตัวทั้งทีมีรถเสียอีกเมื่อสักครู่นี้มีรถเสียอีก
0: อ๋อตรงไหนครับ
1: ทั้งขึ้นกม8อีกแต่รถขนาดเล็กมาแล้วรถแท็กซี่ก็เอาขึ้นคนกีดขวางกันแล้วครับ
0: โอ้โหมี3ปัญหาเนาะตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็มีฝนแล้วก็มีรถเสียด้วยโอ้นะครับ
1: มันก็เลยประกอบกันครับทำให้มีปัญหาการจราจรบ้างครับ
0: ขาออก
1: แล้วเดี๋ยวก็สักครู่ก็น่าจะเริ่มที่ขายครับเพราะว่าตรงนี้รถประชาชนก็เริ่มทยอยเข้าบ้านแล้วครับ
0: นะครับฝนหยุดหรือยังครับ
1: หยุดแล้วครับยังปล่อยๆนิดๆไม่ถึงกับหยุดสักทีเดียว
0: มีน้ำรอการระบายจุดไหนบ้างไหมครับ
1: ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วตรงนั้นถ้าฝั่งนู้นไม่มีแต่ไอ้ตรงทางขึ้นจุดกับรถต่างๆก็จะมีเล็กน้อยครับแต่ไม่ถึงกับท่วม
0: ด้วยความที่ว่าช่วงเย็นน่ะจุดกับรถนะตรงตลาดกิ่งแก้วที่จะวนมาทางมาร์เก็ตวิเลจก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่ทางจุดกับรถกม13ครับตรงนั้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับรถสะสมอยู่แล้วครับตรงนั้น
0: ส่วนขาเข้าที่ติดก็ติดจุดกับรถที่จะไปขาออกใช่ไหมครับตรงนี
1: ้กม11ครับเพราะกม11จุดกับรถกม11ลงไปคู่ขนานจะไปเจอซ้ายจะเข้ากิ่งแก้วซ
0: ึ่
1: งพอรถเข้ากิ่งแก้วได้ไม่สะดวกเนื่องจากมีเหตุตั้งแต่ตอนเย็นที่ว่าก็เลยทำให้รถลงกม11ได้ไม่ดีตามครับก็เลยเป็นเหตุให้เป็นวงกว้างระหว่างกม11กับกม13ถนนทางต่าง
0: ครับก็นะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะผู้ใช้เส้นทางนะครับได้ครับอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผู้กอง
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีครับตอนนี้ฝนก็ซาลงนะครับตกนิดหน่อยปล่อยๆครับไม่ถึงกับตกหนักแล้วครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกไวยพจน์กลัดทองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วนะครับก็ให้ได้ใจชื้นนะครับทางผู้กองบอกว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับรถคือตกค้างเยอะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นแล้วก็มีรถเสียเป็นรถแท็กซี่ด้วยนะแถวกม8นะก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับนะก็จะมีนี่แหละชะลอตัวจุดกลับรถกม13นะครับทางด้านของเทพรัตน์ขาออกที่จะวนมาขาเข้าแล้วก็ขาเข้าที่มีผลกระทบก็คือจุดกลับรถกม11นะฮะก็ยังมีท้ายสะสมอยู่แต่ขาเข้านี่ก็แถวๆช่วงก่อนถึงปากทางสุวรรณภูมินะครับนะก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าคู่ขนานดีกว่านะครับคู่ขนานโหแต่ว่าก็คู่ขนานเนี่ยถ้าเลยทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิก็จะเริ่มติดเหมือนกันเกือบถึงกิ่งแก้วเนี่ยก็จะแน่นๆทั้งคู่ขนานและช่องทางหลักเลยนะครับแต่ว่ารถที่มาจากกิ่งแก้วต่อเนื่องมาจากทางเทพรัตน์เนี่ยรถไม่ค่อยเยอะนะครับรถไม่ค่อยเยอะที่จะออกเทพรัตน์ข้ามไปลาดกระบังเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะกิ่งแก้วข้ามไปลาดกระบังไม่มีปัญหาจะมีผลกระทบก็คือนี่แหละเทพรัตน์ด้านขาออกตอนนี้ท้ายยังอยู่ช่วงใต้ต่างระดับกาญจนาภิเษกวงแหวนตอนออกนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางต่างระดับอ่อนนุชที่จะออกทางต่างระดับวัสลุดเนี่ยก็มีสะสมอยู่นะครับบนทางพิเศษวงแหวนตนออกนะครับในด้านขาเข้าแล้วก็ทางด้านของด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มาจากทางหน้าด่านเทพรักษ์ลงหน้าด่านบางแก้วเนี่ยก็ยังมีสะสมอยู่อ่ะเดี๋ยวน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับศรีนครินทร์ดีแล้วนะครับด้านขาออกศรีเอี่ยมต่อเนื่องศรีนครินทร์สุขุมวิทบางนาเข้ามาทางสำโรงก็ดีนะครับแล้วก็ขาเข้าก็คล่องตัวนะครับเท่าที่ดูล่าสุดเข้าแยกอโศกไม่มีปัญหาแล้วนะตอนนี้แล้วก็ในซอยอโศกมนตรีทั้งสองด้านก็เคลื่อนตัวได้เพชรบุรีดีขึ้นเลยนะครับขาเข้านะเพชรพระขออภัยทางด้านของเพชรอุทัยต่อเนื่องมาอโศกเพชรเนี่ยดีแล้วนะครับแล้วก็อโศกดินแดง ที่จะเข้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7ที่เกิดเหตุน่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับส่วนรัชดาด้านขาออกรัชดาจากแยกพระราม9ไปเทียมร่มมิตรมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เลยจากแยกเทียมร่มมิตรเข้าห้วยขวางสุทธิสารไม่มีปัญหานะครับลาดพร้าวคล่องตัวรามคำแหงดีซอยรามคำแหง24กรณีของเหตุการณ์ที่มีเสาไฟฟ้าล้มนะครับไม่มีผลกระทบนะตอนนี้เนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการกันให้นะครับบริเวณรามคำแหง24ถนนหัวหมากจุดตัดกับถาวรทวัฒน์นะครับการจราจรไม่มีปัญหานะครับณตอนนี้20นาฬิกากับ42นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จะย่างจะทอต้องน้ำจิ้มตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพ

0: ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: สามสองหนึ่ง
7: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
8: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

มีสอบถามเข้ามานะครับทางด้านของคุณวิพาดานะครับบอกว่าเอ๊ะทางลงด่านบางแก้วนะครับไปแม่กับบางนานะครับมีรถติดสะสมมากมีอะไรหรือเปล่าคะก็อย่างที่ผมเพิ่มเติมไปนะครับมีกรณีของถนนเทพรัตน์นะครับขาออกที่จะไปกิ่งแก้วนะคือบริเวณช่วงหัวมุมถนนกิ่งแก้วที่จะมุ่งหน้าไปทางลาดกระบังเมื่อช่วงเย็นนะครับที่มีรถบรรทุกน้ำมันถังน้ำมันนะครับแล้วก็ทำถังน้ำมันเนี่ยตกแตกเกลื่อนกระจายเต็มถนนนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยคืนผิวการจราจรเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีนี้มันมีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็เลยทำให้การจราจรยังมีปริมาณรถที่ตกค้างอยู่นะครับก็เป็นคืบหน้าเมื่อสักครู่ที่เราได้คุยกับทางร้อยตำรวจเอกไวยพจน์กัดทองรองสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะครับก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะแต่ว่าตอนนี้เทพรัตน์ด้านขาออกท้ายก็ยังอยู่บริเวณช่วงจุดตัดกับทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับเนี่ยแล้วก็ด้านขาเข้าก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณทางออกสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับใครที่ใช้เส้นทางไม่ว่าจะมาจากทางด้านของวงแหวนต้นออกจากเนี่ยบริเวณต่างระดับอ่อนนุชต่อเนื่องมาทางต่างระดับวัสลุดนะครับเนี่ยก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันซ้ายที่จะออกเทพรัตน์ผ่านซอยวัสลุดเนี่ยนะครับยังมีปริมาณรถหนาแน่นเพราะว่ามีรถทางตรงที่มาจากทางเทพรัตน์ขาออกด้วยรวมไปถึงรถที่วนมาจากทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์หน้าด่านบางแก้วที่จะวนมาทางชลบุรีนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะส่วนทางด้านของพระราม4ในตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวกรณีของ

ของ Easy Pass ที่ขัดข้องนะครับใต้ด่วนพระราม4ทำให้ขาออกของพระราม4เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาต่อเนื่อง6ค่ำเนี่ยมีปริมาณรถมากนะครับตอนนี้ดีขึ้นนะครับสาทรเหนือท้ายก็มีสะสมอยู่บริเวณเข้าแยกวิทยุท้ายไม่ยาวแล้วนะครับนะก็เคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของพระราม4นะครับไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้นะคลองเตยต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกวิทยุเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันได้สบายๆเลยนะครับวิทยุที่มาจากทางด้านของเพลินจิตเนี่ยก็ไม่มีตกค้างนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของราชดำริที่มาจากทางสารสินด้วยนะฮะจุดไหนอีกที่ก่อนหน้านี้สะพานพระปกเกล้าที่มีปริมาณรถเยอะนะครับตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับสะพานพระปกเกล้าลงถนนประชาธิปกเข้าแยกบ้านแขกไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางด้านของรอบในเองเนี่ยปทุมวันพระราม1เฉลิมเผ่าตรงนี้ก็เป็นจุดประจำเพราะว่าหน้าห้างด้วยนะครับผ่านทั้งสยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์สยามพารากอนนะครับมาถึงถนนเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะฮะก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับส่วนราชดำริต่อเนื่องเข้าแยกประตูน้ำเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ราชปรพจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันนะก็ตามกันได้แล้วนะครับทั้งสองด้านเลยเพชรบุรีขาออกนะครับแยกเพชรพระรามต่อเนื่องมาทางราชเทวีปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะครับยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่แล้วก็จากแยกทางด้านของราชเทวีมาทางประตูน้ำกรณีการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประตูน้ำนะครับก็อาจจะยังมีผลกระทบบ้างนะครับทางด้านขาออกแต่เดี๋ยวก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าเลยจากแยกประตูน้ำมาทางใต้ทางด่วนเข้ามีสัมพันธ์ไปอโศกเพชรไม่มีปัญหาแล้วนะครับการเคลื่อนตัวทองหล่อมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟท้ายไม่ยาวนะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางคลองตันไปถาวรทวัฒน์นะครับพัฒนาการสีพัฒไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับสุขุมวิทก็ดีแล้วนะครับนะก็จะเหลือตรงบริเวณโดยรอบของบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางกิ่งแก้วแล้วก็ขาเข้าจากทางสุรภูมิเข้ามาทางด้านของกิ่งแก้วด้วยที่ยังมีตกค้างกันอยู่ณตอนนี้เพิ่มเติมนะครับกรณีของ Easy Pass ใต้ทางด่วนพระราม41นะครับไปบางนาเนี่ยใช้การได้ตามปกติแล้วนะครับก็เลยทำให้การจราจรพื้นราบของพระราม4ด้านขาออกนี่ตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะแล้วก็ขาเข้านี่ก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวได้ส่งผลกระทบสาทรก่อนหน้านี้ก็ดีขึ้นสาทรเหนือนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเหลือแค่สะสมตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแยกวิทยุสาทรใต้ก็ดีนะครับก็จะเหลือเคลื่อนตัวช้าเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรแต่ว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะราชพฤกษ์คล่องตัวแล้วนะครับตลอดทั้งเส้นเลยเช่นเดียวกันกับวงแหวนตนตกกาญจนาภิเษกนะครับก็ไม่มีปัญหาตกค้างแล้วนะครับวิภาวดีนะครับบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีขาออกนะครับที่ยังมีปริมาณรถดูค่อนข้างเยอะนะครับจากบริเวณหลัก4ต่อเนื่องไปทางด้านของวิภาวดีไปสนามบินสุวรรณภูมิขออภัยสนามบินดอนเมืองเนี่ยนะบริเวณจุดกลับรถนะครับทั้งคลังสินค้าแล้วก็เข้าอาคารผู้โดยสารนะครับด้านขาออกนะขาเข้าดีนะครับเคลื่อนตัวได้พหลโยธินแยกคอปอสะพานใหม่นะครับบางเขนไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะครับมีทางด้านของรามอินทราครับรามอินทราฝั่งขาเข้าที่จะต่อเนื่องไปแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกเนี่ยบริเวณช่วงเลยจากวงเวียนบางเขนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเชิงทางลงนะบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะครับเหมือนมีรถชะลอตัวแถวๆหน้าการประปานครหลวงบางเขนเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจตรงนั้นเหมือนมีอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่ามีท้ายสะสมเข้ามาในถนนรามอินทราซึ่งปกติน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะเพราะว่าแจ้งวัฒนะผ่านหลัก4ไปสู่ราชการเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เหมือนจะมีเหตุบริเวณสะพานข้ามมุงเวียงบางเขนในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะเนี่ยนะถ้านายใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้เหมือนมีชะลอช้าตั้งแต่ช่วงบริเวณตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกลิกนะครับส่วนจุดอื่นๆเท่าที่ดูก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับคลี่คลายกันไปซะส่วนใหญ่ละนะสำหรับการจราจรณเวลานี้นะครับฝนยังมีตกนะคุณผู้ฟังนะฝนยังมีตกนะครับลาดกระบังสะพานสูงมินบุรีประเวศสวนหลวงพระโขนงบางนาบางขุนเทียนทุ่งครุราชบูรณะนะครับ
มีตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะก็เพิ่มความระมัดระวังโดยจุดไหนที่คุณผู้ฟังผ่านไปแล้วเห็นมีแอ่งน้ำเห็นส่องทางซ้ายไหลทางด้านซ้ายคอสะพานอะไรต่างๆมีน้ำขังหรือเปล่าก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลได้นะครับให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังแต่ก็ต้องลดความเร็วกันหน่อยสวัสดีทักทายคุณวันบางรักด้วยนะครับคุณกูดมิวบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับปฏิบัติหน้าที่หลังไมค์ด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณมานพนะเข้ามาทักทายด้วยบอกว่าเขตประเวศฝนตกแต่ไม่หนักครับผมขอบคุณครับคุณมานพคุณกระปุกแดงบอกมาถึง2ทุ่มแล้วนะครับสวัสดีทักทายคุณ AA ด้วยนะครับมีนบุรีทั้งลมทั้งลมทั้งน้องฝนเริ่มมาละนะครับน่าจะรายงานมาเมื่อช่วงประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับพี่จุกระเบียบมาเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเช่นเดียวกันนะฮะบอกว่าให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยครับนะขอบคุณทุกท่านเลยเพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาทักทายกันได้ทักทายคุณวันบางรักด้วยนะครับก็ทาง YouTube JS Roy Radio นะครับมาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธ์ทวินหุค่ะพรุ่งนี้อนุทินนำทีมพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาและคืบหน้าคดีรถไฟชนรถประจำทางเตรียมดำเนินคดีรถที่ขวางคล่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุและเตรียมจำลองเหตุการณ์พรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: อนุทินเตรียมนำพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาพรุ่งนี้เปิดทางมีส.ส.ร.100คนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยมีมติร่วมกันในการร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยโดยในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะนำคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ภายในพรรคไปยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาโดยเนื้อหาในร่างของพรรคภูมิใจไทยจะแก้ไขมาตรา256โดยเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพิ่มมาตรา 256/1 ถึงมาตรา 256/23 กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.จำนวน100คนทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมส.ส.ร.นัดแรกโดยกำหนดให้ที่มาของส.ส.ร.มาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนสำรองอีก3คนจากนั้นส่งรายชื่อเข้าที่รัฐสภาเพื่อให้มีการคัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาโดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยนี้จะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ตำรวจเผยคนขับรถไฟขับมาแล้ว58เที่ยวขณะที่ช่างเครื่องเพิ่งทำงานได้เพียง14วันกล้องวงจรปิดยันทั้งคู่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมตลอดพร้อมเร่งตรวจสอบรถที่จอดคร่อมรางเตรียมดำเนินคดีคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: หลังประชุมนานเกือบ2ชั่วโมงตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์ว่าขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว28ปากรวมผู้บาดเจ็บ19คนเหลืออีก6คนที่ยังอาการสาหัสส่วนผู้เสียชีวิต8คนพิสูจน์ DNA แล้ว7คนยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้ว6คนอีก1คนอยู่ระหว่างเปรียบเทียบ DNA กับพ่อที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่อีก1รายยังไม่พบญาติโดยพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าจากการสอบผู้บังคับบัญชาของคนขับรถไฟและช่างเครื่องพบว่าคนขับมีประสบการณ์สูงขับเส้นทางนี้มาแล้วกว่า58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเพิ่งเข้าทำงานได้เพียง14วันและขึ้นปฏิบัติงานบนขบวนรถดังกล่าวเป็นครั้งที่2ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อายัดสัญญาณยืนยันว่าระบบสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆยังใช้งานได้ตามปกติไม่พบความบกพร่องขณะที่ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว3จุดพบภาพยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคนขับและช่างเครื่องยังอยู่ในห้องควบคุมตามปกติพร้อมกันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องย้อนหลังเพื่อหารถที่จอดคล่อมรางก่อนเกิดเหตุและเตรียมเรียกเจ้าของรถมารับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกต่อไปส่วนในวันพรุ่งนี้ฝ่ายสืบสวนเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์จริงเพื่อตรวจสอบทัศนวิสัยและสัญญาณโบกธงโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมขึ้นขบวนเนื่องจากพื้นที่คับแคบและอาจเกิดอันตรายได้นอกจากนี้ตำรวจยังเดินหน้ากวดขันรถที่ฝ่าฝืนจอดในพื้นที่จุดตัดรถไฟจับกุมแล้ว32รายมีผู้ชำระค่าปรับแล้ว5รายรายละ500บาทส่วนอีก27รายยังไม่เข้าชำระค่าปรับพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
4: ปรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21:10 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒน์พิธนาการนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์มาตรา40นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพอิสระนะครับรับเงินทดแทนขาดรายได้วันละ300บาทนะครับซึ่งทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงแรงงานได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ครับของผู้ประกันตนตามมาตรา40อย่างต่อเนื่องนะครับสิทธิประโยชน์สำคัญของผู้ประกันตนมาตรา40นะที่มีการปรับเพิ่มหลายกรณีนะครับได้แก่กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับในอัตราที่สูงขึ้นโดยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนะครับรับวันละ300บาทครับกรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลรับวันละ200บาทครับและกรณีเข้ารับการตรวจรักษาพร้อมใบรับรองแพทย์รับครั้งละ200บาทนะครับทั้งนี้ครับยังครอบคลุมกรณีโรคติดต่ออันตรายรวมถึงโรคโควิด-19โดยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามมาตรการของรัฐนะครับสำหรับกรณีทุพพลภาพได้มีการปรับเพิ่มเงินทดแทนรายเดือนด้วยนะครับโดยพิจารณาตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบและทางเลือกที่สมัครสูงสุดถึงเดือนละ 3,000 บาทนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะครับทางด้านของนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยนะครับว่านอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรโดยขยายระยะเวลารับเงินจนบุตรอายุครบ7ปีบริบูรณ์และเหมาจ่ายในอัตรา300บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนสูงสุดไม่เกินคราวละ2คนครับช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ประกันตนอีกทั้งกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือก่อนที่จะได้รับผลประโยชน์หรือก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพจะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพหากไม่ได้ทำหนังสือระบุชื่อไว้เงินบำเหน็จชราภาพก็จะเฉลี่ยจ่ายให้คู่สมรสบิดามารดาหรือบุตรในจำนวนที่เท่ากันครับรวมถึงกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 และเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563ถึงวันที่30กันยายน2565ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามมาตรการของรัฐโดยมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้กล่าวว่าการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของสำนักงานประกันสังคมในการยกระดับหลักประกันทางสังคมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศนะครับประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคนศูนย์สารนิเทศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับก็เป็นเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับในช่วงนี้จากทางสำนักงานประกันสังคมนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายๆเส้นทางก็เรียกได้ว่าตอนนี้หมดปัญหาไปแล้วนะครับแต่อาจจะมีตกค้างกันบ้างนะครับกรณีของถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดนะครับที่จะมุ่งหน้าจากทางด้านของใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นออกนะครับไปทางกิ่งแก้วยังมีตกค้างกันอยู่นะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับนะก็มี2กรณีทั้งฝนที่ตกลงมานะครับเมื่อช่วงหัวค่ำด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่มีรถบรรทุกน้ำมันถังน้ำมันแตกเกลื่อนถนนบริเวณช่วงโค้งถนนกิ่งแก้วที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลาดกระบังแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะครับเปิดการจราจรเรียบร้อยแต่ยังมีรถตกค้างกันอยู่ขาออกนะครับมีสะสมอยู่ช่วงใต้วงแหวนต้นออกนะครับแล้วก็ถนนวงแหวนต้นออกที่มาจากทางต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับวัสลุด ก็จะมีชะลอตัวช้านะครับช่วงทางเบี่ยงซ้ายที่จะมาทางเทพรัตน์ด้านขาออกนะเช่นเดียวกันกับทางด้านของบางถนนบางทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับที่จะเข้าหน้าด่านบางแก้วเนี่ยก็ยังมีชะลอตัวเข้าหน้าด่านนะครับรถที่จะวนขึ้นไปนะฮะลงทางด้านของเทพรัตน์ฝั่งขาออกยังมีผลกระทบนะครับท้ายยังสะสมอยู่บนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงก่อนเข้าหน้าด่านบางแก้วส่วนขาเข้านะครับเทพรัตน์ก็จะมีชะลอตัวนะครับช่วงเลยทางด้านของทางปากทางสุวรรณภูมินะครับรถก็จะมาหนาแน่นนะครับช่วงบริเวณจุดกลับรถนะผมกิโลเมตรที่13นะครับแถวแถวมาร์เก็ตวิลเลจนะฮะก็ยังมีปริมาณรถมากกันอยู่นะครับณเวลานี้จุดอื่นๆก็ไม่น่ามีผลกระทบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้การจราจรก็เรียกได้ว่าเริ่มที่จะคลี่คลายลงนะครับอาจจะเหลือบริเวณพื้นที่หน้าห้างแล้วก็จุดที่ผ่านจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวดูเรื่องของเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็มีแจ้งเข้ามานะครับทางคุณธนวัฒน์โสพลนะครับหัวหน้าแผนกบำรุงและรักษาระบบไฟการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิเพิ่มเติมกรณีเสาไฟล้มนะครับที่แยกถาวรธวัฒน์ถนนหัวหมากนะครับหรือว่ารามกำแหง24ตอนนี้ก็มีการเร่งดำเนินการเสาล้มทั้งหมดใน7ต้นนะครับเป็นเสาขนาด12เมตร6ต้นด้วยกันขนาด8เมตร1ต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางกะปินะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนอีก2ต้นเนี่ยเห็นบอกว่า2ต้นที่เสาเอียงเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขนะครับคาดว่าจะใช้เวลาถึงประมาณ21นาฬิกาล่าสุดในตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขอเวลาอีกประมาณ30นาทีกำลังจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้กับประชาชนบริเวณที่เกิดเหตุนะครับน่าจะจ่ายได้ทั้งหมดภายใน30นาทีนะก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าดำเนินการปักเสาไฟให้แล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยภารกิจน่าจะต่อเนื่องไปถึงตอนเที่ยงคืนแต่ว่าตอนนี้กำลังดำเนินการเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนให้ได้ทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณ30นาทีนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยมีรถเครนที่ไปเกี่ยวสายไฟฟ้านะครับสายสื่อสารเป็นเหตุทำให้เสาไฟเนี่ยล้มบริเวณถนนถาวรธวัฒน์จำนวน7ต้นด้วยกันซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยต้องมีการปิดการจราจรนะครับแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษในการเร่งระบายรถนั่นเองนะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคืบหน้ากันไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาที่ตั้งใจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครบเนี่ยก็คือช่วงเวลา21นาฬิกาก็เดี๋ยวขอเวลาประมาณ30นาทีส่วนการไฟฟ้าก็จะเข้าซ่อมแซมนะครับเสาไฟทั้งหมดเนี่ยน่าจะซ่อมแซมเสร็จสิ้นภายในเวลา24นาฬิกาคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:00 น.จุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ที่ปากซอยเจริญราษฎร์2ทะลุเจริญกรุง57ได้นะครับตรงนี้สน.ยานวานะครับแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับให้วางแผนการเดินทางหรือว่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับบริเวณถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนถนนจันทร์ต่อเนื่องแยกสาทรนะครับนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรพรุ่งนี้นะครับส่วนช่วงนี้เรามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยณเวลานี้ฝนลดลงนะครับ21นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อย ที่เขตหนองจอกนะครับเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตลาดกระบัง 13.0 มิลลิเมตรนะครับเนี่ยก็จะเหลือในพื้นที่ของเขตหนองจอกเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของบางบ่อสมุทรปราการยังมีฝนตกเล็กน้อยนะครับณตอนนี้ด้านบนก็ยังมีกลุ่มใหญ่ที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางทั้งบริเวณจังหวัดนครนายกนะครับองครักษ์แถวปทุมธานีธัญบุรีตรงนี้หนองเสือปทุมธานีสระบุรีก็มียังมีตกอยู่แก่งคอยนะครับทางด้านของปากช่องนครราชสีมามวกเหล็กสระบุรีตรงเนี้ยนะครับก็ยังมีฝนกระจายอยู่ส่วนประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันก็เป็นฉบับที่14นะครับมีผลกระทบต่อเนื่องถึงวันที่21พฤษภาคมโดยในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กก็มีคำเตือนนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมานะครับส่วนพยากรณ์อากาศ 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยนะครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยณเวลานี้ใครที่เดินทางกันอยู่บริเวณที่มีฝนตกคุณผู้ฟังก็รายงานเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ลดความเร็วนะครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนแบบนี้ทัศนวิสัยในการเดินทางก็เรียกได้ว่ามันมีความมืดนะครับแล้วฝนที่ตกลงมาถนนเปียกลื่นด้วยบางจุดอาจจะหยุดตกไปแล้วแต่ยังมีน้ำที่อาจจะขังอยู่ขอบคุณทางคุณมีนด้วยนะครับคุณ JS801 นะฮะเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นภาพบรรยากาศสภาพการจราจรทาง X นะครับ @js100radio การจราจรจากสะพานพระราม8มุ่งหน้าแยกอรุณอมรินทร์นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีในพื้นที่มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงสักประมาณก่อน 20:00 นะครับน่าจะประมาณนั้นนะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เพิ่มเติมมาให้ทาง X นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่คุณผู้ฟังก็ใช้ในการสื่อสารทางจอสร้อยนะครับหรือว่าทาง Facebook JS100 นะครับก็สามารถติดตามกันได้ JS100 Radio ทาง Facebook ของเรานะครับมาติดตามดูข้อมูลอื่นๆนิดนึงนะฮะมีแจ้งเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็การจราจรก็ไม่น่าจะมีจุดไหนที่มีปัญหานอกเหนือจากทางเทพรัตน์เดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงนะว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับเทพรัตน์นะครับด้านขาออกจากใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับมุ่งหน้าไปทางกิ่งแก้วโอ้ก็ยังมีตกค้างอยู่นะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันพอได้ดีบ้างแล้วนะครับตอนนี้จุดกลับรถกม13ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่นะครับส่วนทางด้านขาเข้าตอนนี้เริ่มดีขาเข้านี่ท้ายแถวไม่ถึงทางออกสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ก็ขยับมาทางด้านของเนี่ยบริเวณกิ่งแก้วแถวซอยสุขาภิบาล6นะฮะขาออกยังมีปริมาณรถมากนะครับรถที่มาจากทางวงแหวนตนออกด้านขาเข้าแล้วก็รถที่มาจากเนี่ยทางด้านของหน้าด่านบางแก้วที่จะวนลงมาทางเทพรัตน์ด้านขาออกก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับส่วนเลยด่านเข้ามุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับทับช้างเนี่ยไม่ติดนะคล่องตัวแต่ว่าดูแนวโน้มเริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะครับ ท่านใดใช้เส้นทางก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะมันมีปัญหามาจากฝนที่ตกเมื่อช่วงเย็นด้วยนะครับแล้วก็กรณีของรถที่เป็นรถบรรทุกน้ำมันดีเซลที่ทำถังน้ำมันเนี่ยตกแตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้มีปริมาณรถยังตกค้างอยู่สำหรับเทพรัตน์โดยเฉพาะด้านขาออกมุ่งหน้าไปทางกิ่งแก้วนะครับส่วนรอบในณเวลานี้นะครับดูการเคลื่อนตัวสุขุมวิทด้านขาเข้ามุ่งหน้าอโศกยังมีปริมาณรถนะครับช่วงซอยสุขุมวิท26ผ่านอุทยานเบญจสิรินะครับรถยังมีปริมาณมากนะครับด้านขาเข้าแต่ฝั่งกลับกันขาออกจากใต้ทางด่วนเพลินจิตมานานาเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับกลางซอยอโศกก็เคลื่อนตัวได้พระราม1เฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเพชรบุรีแยกเพชรพระรามเข้ามาทางด้านของราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันราชปารภทั้งสองด้านดีขึ้นนะครับรถที่มาจากทางราชปารภซอย4เข้าแยกประตูน้ำยังมีชะลอช้านะครับช่วงราชปารภซอย2ซอยหัสดินตรงเนี้ยนะครับส่วนฝั่งกลับกันถือว่าคล่องตัวนะครับจตุรทิศศรีอยุธยานะไม่มีปัญหานะหลายๆจุดก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับอาจจะมีบางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในช่วงค่ำคืนนะครับก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอาจจะมีเริ่มทยอยเพิ่มเติมข้อมูลกันให้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะคุณผู้ฟังครับในส่วนของครม.เขามีการเคาะวันหยุดพิเศษช่วงเดือนตุลาคมมาแล้วด้วยนะครับนะซึ่งก็เป็นการประกาศเรื่องของวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับสั่งให้หน่วยงานราชการ work from home 3วันนะครับในการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังมีการเสนอนะครับรวมทั้งอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home ดังนี้นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะครับบอกว่าในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือนะครับให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานครับสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อระบบการให้บริการประชาชนด้วยนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวครับกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนะครับที่จะเข้าร่วมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองก็คาดว่าจะมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกนะครับผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจากทั้ง190ประเทศทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นงานประชุมใหญ่ IMF ธนาคารทั่วโลกนะครับก็จะมาจัดประชุมกันที่ประเทศไทย กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเดือนตุลาคมก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการปรับแผนกันนะครับสำหรับแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดงานประชุมดังกล่าวนั่นเอง 21:36 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่สายจากทางคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์อยู่ทางเพชรเกษมสวัสดีครับคุณพันธ์
1: สวัสดีครับพี่วัดเพชรเกษมขาวครับผม
0: ครับ
1: รถมีตำนานพี่
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: เทศบาลอ้อมน้อยมีอุบัติเหตุครับรถพ่วง18ล้อครับผม
0: โอ้ครับ
1: กับจักรยานยนต์นะพี่อยู่เลนขวาเลยครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้รถพ่วงอ่ะมันเอาหัวปากไปทางฟุตบาทครับผมเลนขวาสุดทางเหนือวัดโพครับผม
0: ครับ
1: จักรยานยนต์น่าจะบาดเจ็บนะครับผม
0: มาแค่กี่คนนะครับมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวมั้งพี่น่าจะเลี้ยวตัดหน้ารถพ่วง18ล้อนั่นแหละ
0: มอเตอร์ไซค์นี้อยู่เลนไหนอ่ะคุณพัน
1: ธ์อยู่เลนขวาเหมือนกันครับ
0: มอเตอร์ไซค์เลนโอ
1: ้รถพ่วงก็อยู่เลนขวา
0: โอ้ครับการจราจรมีผลกระทบไหมครับเนี่ย
1: ไฟแดงเทศบาลอ้อมน้อยมานิดเดียวครับผม
0: เลยมานิดเดียวนะ
1: ครับ
0: อ๋อมีผลกระทบไหมครับการจราจร
1: ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้รถมันติดไฟแดงมันโล่งพี่ตอนไฟเขียวมาเลยครับมันอันตราย
0: ฝนตกไหมครับ
1: เลยไฟแดงมาเล็กน้อยครับผม
0: ครับมีฝนตกไหมครับ
1: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะครับ
1: ประสานงานให้หน่อยครับตรงที
0: ่ได้ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะ
1: ครับถูกต้องครับผม
0: ครับก็ตรงนั้นเยื้องๆกับวัดศรีสำราญราชบำรุงใช่ไหมตรงนั้น
1: ถูกต้องครับผม
0: อ๋อครับ
1: ตรงกล้ามไอคอนโดอะไรนะโกลเด้นคิวรีครับพ
0: ี่
1: ขาออกนะครับขาออก
0: ครับเลยแยกไฟแดงอ้อมน้อยมาเล็กน้อยนะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเดินทางมาวันนี้เนี่ยเจอฝนบ้างไหมครับคุณพัน
1: เจออยู่แถวสีลมพี่แล้วก็แถวเดินมาวางแคร์ไปปล่อยครับแต่สีลมหนักอยู่ครับแถวสีลมครับ
0: ช่วงกี่โมงครับตอนที่เข้าไปอ่ะ
1: ช่วงประมาณ5 โมงกว่าครับ
0: ครับ
1: แถวสีลม
0: มาเหมือนมาสู้เดียวเนาะมาแป๊บเดียวแต่หนัก
1: แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็ไปครับ
0: ครับอ้าวได้เลยนี่จะเข้าบ้านหรือยังครับเนี่ย
1: ยังเลยครับมีไปส่งลูกค้ากระทุ่มแบนอยู
0: ่โอ้ครับอ่ะดึกหน่อยนะวันนี้นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับข้างหน้านะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับเพชรเกษมนะครับด้านขาออกเลยไฟแดงแยกอ้อมน้อยมาเล็กน้อยยังเยื้องกับวัดศรีสำราญราชบำรุงมีรถบรรทุกพ่วงกับจักรยานยนต์ชนกันอยู่ขวางช่องทางขวานะครับถ้าในตามหลังมาชะลอความเร็วกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดซ้ำซ้อนด้วยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราประสานรีบเร่งไปให้นะครับการเคลื่อนตัวผ่านจุดดังกล่าวมีชะลอตัวนะครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณแฟนครับมีรายงานเข้ามานะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับมีรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากนะครับจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับส่งผลให้พื้นที่ตำบลบ้านโตกหมู่1หมู่2หมู่12และหมู่13นะครับมีน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ชุมชนครับที่อยู่ติดกับริมลำคลองซึ่งในขณะนี้นะครับทางอำเภอเนี่ยได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.นะครับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ครับให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมกับรายงานสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่มีฝนตกสะสมมากกว่า80มิลลิเมตรครับและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับให้ระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับโดยเฉพาะตำบลนายมตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญนะครับให้ระมัดระวังไฟฟ้าดูดให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับทางปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะส่วนเมื่อเวลา 18:30 นาทีนะครับคุณผู้ฟังได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับส่งผลให้ลำน้ำห้วยวอกมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วจนน้ำป่าไหลหลากล้นสะพานและตลิ่งนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดลำห้วยวอกจำนวน15หลังคาเรือนภายในเวลาไม่ถึง30นาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งตัวไม่ทันครับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นตู้เย็นและทรัพย์สินหลายรายการนะครับก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดได้รับความเสียหายบอกว่าบางส่วนนี่ถูกน้ำพัดไปไหลหายไปกับกระแสน้ำด้วยนะครับซึ่งหลังจากฝนหยุดตกระดับน้ำได้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อช่วงเวลา 19:30 นาทีครับภายหลังจากเกิดเหตุนะครับทางด้านของนายจำลองศรีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยวมเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยวอกหมู่2ตำบลแม่ยวมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ครับยังมีกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอแม่เสรียงนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรท่าตาฝั่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในเบื้องต้นเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพในช่วงที่น้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมนะครับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมากๆนะก็มีการเร่งสำรวจความเสียหายในการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากนะครับอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพจากคลิปเพจของสวท.แม่ฮ่องสอนนะครับขอบคุณทางเพจสวท.แม่ฮ่องสอนด้วยนะครับกระแสน้ำนี่ไหลแบบน่ากลัวมากๆนะครับก็เป็นน้ำที่ผสมโคลนเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหายนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ไม่ถึง30นาทีนะครับก็มากันแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะน่ากลัวมากนะครับก็ต้องให้กำลังใจทางชาวบ้านด้วยนะครับเนี่ยฮะแม่ส่วนที่จังหวัดตากครับคุณผู้ฟังก็มีรายงานนะครับว่ากำลังพลกองร้อย423ก็เข้าช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลนะครับรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากขออภัยเป็นโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักนะครับมีการระดมชุดกำลังบรรเทาสาธารณภัยนะครับเข้าจัดแนวทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันน้ำและโคลนนะครับทะลักเข้าท่วมอาคารเรียนนะซึ่งหน่วยกองร้อย423เนี่ยนะครับก็ได้รับภารกิจเร่งด่วนในการเข้าให้ความช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ภายหลังจากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมส่งผลให้พื้นที่รอบโรงเรียนได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงที่น้ำและดินโคลนเนี่ยจะไหลเข้าท่วมอาคารเรียนชั้นล่างด้วยนะครับช่วงนี้เด็กๆ ก็เปิดเทอมด้วยไงซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งระดมกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์เข้าดำเนินการวางแนวกระสอบทรายบริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อสกัดน้ำและโคลนไม่ให้สร้างความเสียหายต่ออาคารเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนด้วยนะครับผลการปฏิบัติงานก็เรียกได้ว่าสามารถทำแนวป้องกันได้สำเร็จช่วยลดความเสี่ยงและการป้องกันความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีนะครับท่ามกลางสภาพอากาศที่เขาบอกว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันหน่วยเนี่ยก็ยังคงจัดกำลังพลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหลังประกาศเตือนภัยฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมนั่นเองครับวันที่18นี่เด็กๆก็เพิ่งจะเปิดเทอมด้วยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ามาเจอกับสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เด็กๆก็น่าจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปโดยทันทีเลยนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องมาช่วยกันนะครับทำความสะอาดกันด้วยนะฮะก็ให้กำลังใจน้องๆนักเรียนด้วยนะครับนี่คือที่จังหวัดตากนะครับก็เกิดน้ำป่าหลากถล่มเมื่อวันที่18พฤษภาคมเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขามีการประกาศให้ประมัดระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยนะซึ่งก็มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมด้วยนะฮะฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนเป็นที่เรียบร้อยครับ21นาฬิกากับ55นาทีนะครับนะเดินทางกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับณเวลานี้พื้นที่กรุงเทพก็เรียกได้ว่าฝนก็น่าจะออกไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็มีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมด้วยนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับเนื่องจากระบายไม่ทันครับรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับก็ให้เฝ้าระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตามจังหวัดที่รายงานให้ได้ทราบกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงระหว่างวันที่20ตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่22พฤษภาคมส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับทมรัฐขันธวินหุค่ะผู้ช่วยผบ.ทบ.ติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานามาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีและครม.ผ่อนผันคำนวณค่าชดเชยคู่สัญญาภาครัฐช่วยบรรเทาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมและศึกษาความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและเครื่องประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีรัผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถอาทิพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธง3ชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
1: ครม.อนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางผ่อนผันคำนวณค่าชดเชยงานก่อสร้างชั่วคราวช่วยพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรับงานภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มของ SME ให้สามารถรักษาสภาพคล่องและเดินหน้าส่งมอบงานได้อย่างต่อเนื่องลดผลกระทบต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจโดยรวมโดยสาระสำคัญคือการผ่อนผันวิธีคำนวณค่าเคหรือค่าชดเชยงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้เป็นการชั่วคราวโดยลดอัตราการหักจากเดิมบวกหรือลบร้อยละ4หรือบวกหรือลบร้อยละ2สำหรับสัญญาที่ส่งมอบงานระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง30กันยายน2569เพื่อให้การชดเชยสะท้อนต้นทุนจริงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังปรับวิธีอ้างอิงดัชนีราคาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลย้ำว่ามาตรการนี้จะช่วยประคองผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้และการจ้างงานยังคงอยู่และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในช่วงวิกฤตพลังงานโลกยิปิพลชัยชพฤกษ์รายงานครับ
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มชาวไทยซุกน้ำมันดีเซล474ลิตรท้ายรถกระบะตบตาเจ้าหน้าที่เตรียมรอบส่งออกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ลาดตระเวนในพื้นที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบตำบลแม่ตะเราอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากขณะลาดตระเวนพบรถกระบะบรรทุกฟางอัดแท่งจึงขออนุญาตตรวจค้นพบแกลลอนบรรจุน้ำมันขนาด30ลิตรจำนวน20แกลลอนอยู่บริเวณหลังรถกระบะมีก้อนฟางอัดแท่งปิดทับอยู่จากการตรวจสอบเป็นน้ำมันดีเซล B7 ทั้งหมด474ลิตรมีชายไทยกลุ่มนี้ลำเนาในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นผู้ขับขี่ทางตนเจ้าหน้าที่สงสัยว่ามีการซื้อน้ำมันจำนวนดังกล่าวจากปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในราคา 19,898 บาทคาดว่าเตรียมลักลอบขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่จึงมีการจับกลุ่มพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
11: ขับรถมีวินัยมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปกครองสวัสดีค่ะ
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาด้วย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก
0: ่
2: งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: 22 นาฬิกา 12 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีความคืบหน้ากรณีของเสาไฟล้ม7ต้นในพื้นที่ของสนหัวหมากนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะครับที่มีรถบรรทุกไปเกี่ยวกับสายสื่อสารทำให้ไปดึงเสาไฟล้มนะครับทั้งหมด7ต้นนะครับบริเวณช่วงถนนหัวหมากจุดตัดกับถาวรทวัฒน์นะครับล่าสุดเนี่ยทางคุณธนวัฒน์โสพลนะครับหัวหน้าแผนกบำรุงและรักษาระบบไฟการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ทำการปักเสาใหม่เรียบร้อยแล้วทั้ง7ต้นนะครับโอ้ดำเนินการเร็วนะครับและจ่ายไฟได้ทั้งหมดแล้วนะครับเหลือของสายสื่อสารนะครับที่เขาจะเข้ามาดำเนินการนะครับต่อไปนั่นเองนะก็คืบหน้ากันมาขอบคุณทางด้านของคุณธนวัฒน์โสพลหัวหน้าแผนกบำรุงและรักษาระบบไฟการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าระดมกำลังกันไปนะเรียกได้ว่ากู้คืนได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบแล้วนะครับทั้งหมดแล้วด้วยก็รวดเร็วนะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะคุณฟังมีรับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านซอยประชาสงเคราะห์28นะครับเขตแขวงดินแดงเขตดินแดงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมเมื่อช่วงเวลา 21:37 นเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุคือมีเฉพาะแค่กลุ่มควันนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะฮะส่วนการจราจรในแต่ละจุดเนี่ยก็เท่าที่ดูจุดที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ครับบริเวณถนนเทพรัตน์นะครับเทพรัตน์ด้านขาออกต่อเนื่องกิ่งแก้วตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าและออกคล่องตัวก็เรียกได้ว่าคลี่คลายกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนสุขุมวิทอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะทางพิเศษเฉลิมมหานครทิศทางขาออกนะครับช่วงเนินสุขุมวิท62นะครับเนี่ยที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของหน้าด่านบางนานะครับมีรถชะลอตัวนะครับเหมือนจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับเนี่ยนะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะครับด้านขาออกนะครับช่วงทางพิเศษเฉลิมมหานครต่างระดับท่าเรือต่อเนื่องมาทางด้านของบางนาเนี่ยนะครับบริเวณเนินสุขุมวิท62นะเหมือนมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับรถชะลอตัวส่วนรอบในนะครับดูการเคลื่อนตัวบริเวณที่มีการทำงานราชเทวีเพชรบุรีเนี่ยนะครับต่อเนื่องจากแยกเพชรพระรามก็ยังมีชะลอตัวกันอยู่นะครับพระราม1ในด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชประสงค์ปริมาณรถมากยังเคลื่อนตัวช้านะครับในซอยอโศกโอ้ดูเหมือนมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้านี้น่าจะหมดปัญหาไปแล้วนะเนี่ยณเวลานี้นะครับในซอยอโศกมนตรีจากแยกอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรมีปริมาณรถมากนะครับสะสมช่วงบริเวณตรงข้ามกับอาคาร GMM แกรมมี่นะครับตรงเนี้ยแล้วก็สุขุมวิทด้านขาออกนานาเข้าแยกอโศกปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องจากแยกอโศกมาทางพร้อมพงษ์นะครับแถวๆซอยสุขุมวิท31เนี่ยรถยังเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ถ้าเลยมาทางด้านของทองหล่อทองหล่อเอกมัยพระโขนงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวคุณผู้ฟังย้ำกรณีของคุณยุทธชัยนะครับแจ้งตามหากระเป๋าสะพายสีดำภายในมีสมุดบัญชี4เล่มด้วยกันนะครับของบริษัท S&D Industry จำกัดนะก็มีเช็คจ่ายให้กับบริษัทมหาชัยดราฟบางกอกคาร์ตันโอ้เป็นเงินมีเงินสดด้วยนะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีบัตรประชาชนของผู้แจ้งคือทางคุณยุทธชัยเนี่ยบอกว่าทำหล่นหายระหว่างที่ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางซอยเพชรเกษม116หรือเพชรเกษม114ต่อเนื่องมาทางเพชรเกษม81ถนนบางบอน5ต่อเนื่องถนนพระราม2นะครับไม่มั่นใจว่าหล่นช่วงไหนประมาณบ่าย2โมงที่ผ่านมานะครับก็ทำหล่นหายระหว่างที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้เส้นทางดังกล่าวนี่แหละ ยังไงฝากท่านใดที่พบเห็นนะครับเป็นกระเป๋าสะพายสีดำมีเงินสดจำนวนไม่น้อยเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องรับผิดชอบเขาอะนะเนี่ยแล้วก็มีบัญชีธนาคาร4เล่มมีเช็คนะครับที่เตรียมจ่ายให้กับบริษัทก็เรียกได้ว่าลำบากเลยนะครับนะทางคุณยุทธชัยขอความเห็นใจนะครับใครที่เก็บกระเป๋าสะพายสีดำใบนี้ได้นะครับช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับยังไงขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเมื่อช่วงบ่าย2โมงเนี่ยเจ้าตัวขี่รถจักรยานยนต์ระหว่างเส้นทางเพชรเกษม114ถนนเพชรเกษมต่อเนื่องซอย81ถนนบางบอน5ถนนพระราม2ไม่แน่ใจว่าหล่นระหว่างทางตรงไหนนะครับเป็นกระเป๋าสะพายสีดำนะครับยังไงท่านใดเจอนะครับช่วยแจ้งจสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808 1137นะช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันเอาใจช่วยคุณยุทธชัยด้วยนะครับเดี๋ยวก็ยังไงขอความเห็นใจนะครับนะช่วยแจ้งด้วยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรีบคืบหน้ากลับทางคุณยุทธชัยนะครับนะก็เอาใจช่วยก่อนนะคุณยุทธชัยนะครับติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพการจราจรก็เรียกได้ว่าน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับในภาพรวมในแต่ละจุดอาจจะมีบางที่ที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับท่านใดที่ผ่านไปในจุดที่มีการทำงานช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เนี่ยอย่างกรณีของพระราม9ในด้านขาเข้าบนยกระดับพระราม9เนี่ยนะครับน่าจะมีการทำงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกผังเมืองส่วนฝั่งกลับกันขาออกจากดินแดงต่อเนื่องยกระดับพระราม9ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวพยายามจะดูในจุดที่รถชะลอช้าแบบน่าจะมีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านของทางด่วนเนี่ยทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าบางนาบริเวณราบสุขุมวิท62เนี่ยนะฮะรถเคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมมานะครับว่ามีงานซ่อมแซมถนนนะครับของทางพิเศษเฉลิมมหานครเนี่ยนะฮะทำให้รถชะลอตัวนะครับท่านใดใช้เส้นทางก็คืบหน้าเพิ่มเติมกันได้นะครับจุดอื่นๆสุขุมวิทบริเวณช่วงเข้ามาทางด้านของแยกวชิรธรรมซอยสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยนะทั้งเข้าและออกก็ดูเหมือนมีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับแต่ท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะพระราม2ไม่มีปัญหาแล้วนะครับการเคลื่อนตัวทั้ง2ฝั่งเข้าออกเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับฝนไม่มีแล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้อุณหภูมิที่สถานการณ์ระบายน้ำ28องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 82% นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมาคุยกันถึงเรื่องของครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลายๆคนก็ได้ทราบข่าวกันแล้วนะฮะทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สรุปเงื่อนไขรับ 4,000 บาทนะครับลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรมาอัปเดตกันหน่อยนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับโดยช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนนะครับรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมีรายได้นะครับจากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาครัฐให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ30ล้านสิทธิ์นะครับ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนครับก็คือต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ถูกระงับหรือถูกเรียกคืนสิทธิ์ในโครงการของรัฐนะครับได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3โครงการคนละครึ่งระยะที่4โครงการคนละครึ่งระยะที่5และโครงการคนละครึ่ง plus นะครับไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังในวันที่18พฤษภาคม2569นะครับส่วนผู้ที่ประสงค์รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับช่วงเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ 1. ผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และตรวจสอบผลผ่านการแจ้งเตือนบนแอปกระเป๋าตังค์ได้นะครับ2ก็คือผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง plus สามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และตรวจสอบผลผ่าน SMS และการแจ้งเตือนผ่านบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทั้งนี้ครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวิธีการโครงการไทยช่วยไทย plus 60ต่อ40กำหนดโดยผู้ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทยได้แก่สาขาหรือตู้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติหรือว่า ATM เนี่ยนะครับที่มีสัญลักษณ์Confirm ID ของธนาคารกรุงไทยยกเว้นผู้ที่เคยทำการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนโครงการนะหรือมาตรการอื่นของรัฐหรือผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วทีนี้วิธีการลงทะเบียนและใช้สิทธิ์โครงการก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ที่เคยรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง plus 1ก็คืออัปเดตแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนและเปิดใช้งาน G Wallet 2ก็คือให้เข้าแอปเป๋าตังและกดที่แบนเนอร์นะแบนเนอร์คือโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยนะครับ3ก็คือยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและยืนยันลงทะเบียน4คือแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปเป๋าตัง5คือเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะครับระหว่างช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็ให้ตรวจประวัติการใช้สิทธิ์คงเหลือบนแอปเป๋าตังค์ได้เช่นเดียวกันทีนี้มาสู่ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง plus วิธีการก็คือ1อัปเดตเป๋าตังค์อัปเดตแอปเช่นเดียวกันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้ G Wallet นะครับแล้วก็เข้าแอปเป๋าตังค์กดที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ยอมรับตกลงข้อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนนะครับ4ก็คือแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านการแจ้งเตือนบนแอปเป๋าตังและ SMS ภายใน3วัน5ก็คือถ้าได้รับการยืนยันก็คือก่อนใช้สิทธิ์ก็คือเติมเงินเข้า G Wallet นะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเช่นการเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน1มิถุนายนนะฮะถึง30กันยายนส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทีนี้เงื่อนไขก็คือรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วย 60% ผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตลอดระยะเวลาโครงการนะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสูงสุดตามวงเงินสิทธิ์คนละ 1,000 บาทต่อเดือนวงเงินสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการนะครับสิทธิ์ต่อเดือนคือไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนรวมตลอดทั้งโครงการไม่เกิน 4,000 บาทสิทธิ์จะไม่ถูกทบในเดือนถัดไปก็คือถ้าภายในเดือนแรกสมมุตินะภายในเดือนแรกเราใช้ไม่ถึง 1,000 เนี้ย ส่วนที่เหลือสมมติเราใช้ไป900เหลือ100บาท100บาทจะไม่ไปทบในเดือนถัดไปก็คือจะหมดสิทธิ์ก็จะหมดไปเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ครบนะครับ 1,000 ก็จะทำให้เราไม่เสียสิทธิ์นะครับวงเงินสิทธิ์ก็จะถูกปรับใหม่ทุกวันที่1ของเดือนนะครับใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เท่านั้นใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ใช้ได้กับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับเช่นอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะโดยไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการล่วงหน้าครับนะฮะก็ให้ได้ทราบไทม์ไลน์นะครับในส่วนของการลงทะเบียนก็คือเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นั่นเองนะครับทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับนะบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดผลกระทบสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ส่งผลต่อประชาชนในทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็เปรียบได้ว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนผู้ประกอบการด้วยนะครับโดยในระยะสั้นหากไม่ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและประคับประคองเศรษฐกิจอย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลให้เกิดการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการปิดกิจการรวมไปถึงการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว่าอย่างนั้นนะครับก็เตรียมตัวนะครับให้พร้อมนะคุณผู้ฟังแอปเป๋าตังมีพร้อมหรือยังดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ App Store หรือ Play Store นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังมีการเตือนผู้ที่มีสิทธิ์ให้ระวังการซื้อสินค้าจากรถเร่อาจถูกสวมสิทธิ์ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของกรมบัญชีกลางเตือนผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐระวังการซื้อสินค้าจากรถเร่อาจถูกสวมสิทธิ์ไม่ควรให้บัตรประจำตัวประชาชนของเราหรือบอกพินโค้ด6หลักกับร้านค้าหรือรถเร่ที่ไม่น่าเชื่อถือโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งทางด้านของนายธนโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยนะครับว่าทางกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหลายรายนะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้เนื่องจากถูกแอบอ้างนำสิทธิ์ไปใช้ที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ก็คือข้ามจังหวัดในต่างจังหวัดนะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวครับและจากการตรวจสอบนี้ก็พบว่าเกิดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีการตระเวนขายสินค้าด้วยรถเร่ในพื้นที่ต่างๆโดยใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มโดยหลอกให้ผู้มีสิทธิ์ไปซื้อของราคาถูกหรือแลกของนะครับเช่นไข่น้ำมันพืชนะโดยวิธีการของมิจฉาชีพที่เป็นร้านค้าดังกล่าวเนี่ยเขาจะทำการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและจดรหัสคู่บัตรหรือว่าพินโค้ด6หลักนะที่ผู้มีสิทธิ์ใช้จากนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำการส่งต่อข้อมูลผู้มีสิทธิ์ให้กับร้านค้าอื่นนะทั้งร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าก๊าซหุงต้มแล้วก็ทำการตัดวงเงินสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ในเดือนถัดไปทำให้ผู้มีสิทธิ์ตัวจริงเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้และเมื่อผู้มีสิทธิ์โทรไปตรวจสอบกับ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่าสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยถูกนำไปใช้กับร้านค้าที่อยู่ข้ามพื้นที่ในต่างจังหวัดไปแล้วทั้งนี้ก็คือผู้มีสิทธิ์ตัวจริงเนี่ยไม่เคยเดินทางไปจังหวัดนั้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโปรดระมัดระวังไม่ควรให้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบอกพินโค้ด6หลักกับร้านค้า หรือว่ารถเล่นะครับที่ไม่สามารถไม่น่าเชื่อถือโดยเด็ดขาดนะครับทีนี้หากผู้มีสิทธิ์ถูกแอบอ้างนำสิทธิ์ไปใช้แล้วเนี่ยนะครับให้รีบเปลี่ยนพินโค้ด6หลักทันทีซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทีนี้กรณีที่เราจำพินโค้ด6หลักไม่ได้ให้ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่พร้อมกำหนดรหัสใหม่นะซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถร้องเรียนพฤติกรรมของร้านธงฟ้าที่แอบอ้างนำสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปใช้โดยที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิ์นะได้ที่สายด่วนของกรมการค้าภายในหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือว่าร้องเรียนพฤติกรรมของร้านค้าก๊าซหุงต้มนะที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของกรมธุรกิจพลังงานก็คือ027944307นะ027944307หรือ027944111นะครับ027944111โดยให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของร้านค้าที่ถูกนำสิทธิ์ไปใช้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-270-6400 02-270-6400ในวันแล้วก็เวลาทำการนะครับนี่นะฮะก็เตือนภัยนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระวังถูกแอบอ้างใช้สิทธิ์ของท่านนะครับต้องระวังนะต้องระวังครูฟังล่าสุดนะครับทางด้านของสำนักงานสภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.มีการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับหรือว่าตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ทับ2026ซึ่งก็บอกว่าเติบโตเนี่ย 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อปีก่อนเนี่ย 2.5% โดยมีการเปิดเผยเมื่อวานนะครับ18พฤษภาคมโดยในส่วนของ GDP ของไทยทีเนี้ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนต้องมาดูกันว่าเราเนี่ยอยู่ในจุดไหนครูฟังทางด้านของ Nikkei Asia รายงานนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตรวดเร็วในไตรมาสแรกของปีอยู่ที่ 2.8% สูงกว่าที่รอยเตอร์คาดการไว้นะครับรอยเตอร์คาดการไว้ที่ 2.2% ได้รับแรงหนุนจากภาคการส่งออกที่เขาบอกว่าแข็งแกร่งสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจชะลอในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การขยายตัว GDP ไทยนะครับในไตรมาสแรกซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้บอกว่าส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายของภาครัฐภาคส่งออกสินค้าขยายตัว 15.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 8.7% นะครับในไตรมาสที่4ทับ2025ทางนี้การส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทสำคัญนะครับขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรกลับลดลงส่วนภาคการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นภาคส่วนหลักของประเทศนะครับได้รับผลกระทบจากการขนส่งทางอากาศที่หยุดชะงักนะครับและก็ราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้นทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงนะครับ 2.4% เหลือ 9.3 ล้านคนเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านี้ทีนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเศรษฐกิจรัฐบาลก็ได้ออกพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยนักเศรษฐศาสตร์ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการสนับสนุนเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่ากำลังสูญเสียโมเมนตัมนะก่อนเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งล่าสุดนั่นเองที่นี่ทางด้านของสำนักข่าว Bloomberg รายงานนะครับว่ายูเบนปาราคูเอลนักหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อาเซียนของโนมูระโฮลดิ้งได้เปิดเผยว่าข้อมูลการเติบโตในไตรมาสแรกนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยอ่อนแอลงอย่างมากโดยทางด้านของปาราคูเอลได้กล่าวอ้างอิงนะครับถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าในมุมมองของเขาเนี่ยมาตรการทางการคลังจากพรก.ฉุกเฉินจะช่วยชดเชยเศรษฐกิจไทยได้บ้าง ดังนั้นจึงเป็นมาตรการที่ถือว่าก็มีความเหมาะสมอย่างไรก็ตามนะครับบอกว่ามาตรการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นแก่ครัวเรือนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีงบดุลที่อ่อนแออยู่แล้วจึงไม่น่าที่จะช่วยพลิกการเติบโตได้อย่างยั่งยืนส่วนทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับถ้าเรามาดูตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกค่อนข้างซบเซาเหมือนกันโดยเติบโตเพียง 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็นับเป็นการเติบโตที่ต่ำสุดในรอบ5ปีนะครับลดลง 3% ในไตรมาส 4/2025 ด้วยก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนะครับทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วเอเชียส่งผลกระทบต่อฟิลิปปินส์มากที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางถึง 98% ส่วนเวียดนามเนี่ย GDP ไตรมาสแรกเติบโต 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งปีก่อนอยู่ที่ 7.07% ก็นับเป็นอัตราการเติบโตที่เขาบอกว่าน่าประทับใจนะครับและกระจายอย่างเท่าเทียมในทุกภาคเศรษฐกิจแต่ชะลอตัวจาก 8.5% ในไตรมาส 4/2025เขาบอกว่าภาคบริการมีส่วนสนับสนุนอย่างมากที่สุดมีอัตราการเติบโต 8.1% จากดีมานด์ของผู้บริโภคในช่วงวันหยุดตรุษจีนและการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนเดินทางไปเที่ยวเวียดนามเยอะเหมือนกันนะครับก็ส่งผลให้ภาคส่วนสำคัญฟื้นตัวการค้าส่งค้าปลีกการขนส่งการคลังสินค้าการบริการทางการเงินธนาคารด้วยส่วนมาเลเซียก็มีอัตราการเติบโตในไตรมาสที่1ที่ 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ชะลอตัวจากตัวเลขปรับปรุงไตรมาสที่4/2025ซึ่งอยู่ที่ 6.2% แต่สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของรัฐบาลที่ตั้งไว้ที่ 5.3% นะส่วนสิงคโปร์เนี่ยเปิดเผยตัวเลข GDP เบื้องต้นที่ 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้านี้ชะลอตัวลง 5.7%ในไตรมาสสุดท้ายของปี2025และต่ำกว่าที่รอยเตอร์คาดการไว้นะรอยเตอร์คาดการไว้ที่ 5.9 แต่ว่าตัวเลขต่ำกว่านะบอกว่าภาคการผลิตซึ่งขับเคลื่อนด้วยการส่งออกเติบโต 5.0% แต่ถือว่าลดลงนะครับจาก 11.4% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ในขณะที่อินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 5.6% จาก 5.4 ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาก็ได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคครัวเรือนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 54% ของเศรษฐกิจทั้งหมดเติบโต 5.52% และการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นมากถึง 21.8% นะครับเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบตัวเลข GDP ของแต่ละประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไทยอยู่ที่ไหนของเราย้ำนะที่เปิดเผยล่าสุดรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตเพียง 2.8% นะครับเห็นตัวเลขของแต่ละประเทศนี่เขาก็ไม่ได้เยอะมากๆเราเนี่ยเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์นี่พอๆกันเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เปรียบเทียบว่าตัวเลขนี่พอๆกันเลยนะครับติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้22:41 นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดี แต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้กับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันหน่อยดีกว่าแม่เป็นยังไงบ้างครับคอบอลยังมีความหวังกันอยู่หรือเปล่าคุณผู้ฟังวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026จากที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและหรือกสทช.เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยต่างออกไปนะครับเนื่องจากมีสถานการณ์ในตะวันออกกลางทีนี้เวลาของการแข่งขันก็แตกต่างออกไปนะการถ่ายทอดจะอยู่ในช่วงระหว่างตี 3 ถึง 9 โมงเช้าทำให้โอกาสที่ร้านอาหารจะขายของได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีไม่มากซึ่งราคาที่ฟีฟ่าเสนอให้กับประเทศไทยก็ไม่สามารถอธิบายให้กับประชาชนได้แต่ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยราคาได้นะครับเนื่องจากเป็นเกรดของเป็นกฎของฟีฟ่านะแต่ก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าคนไทยมี70ล้านคนในขณะที่ประเทศใหญ่ๆมีประชากร 1,000 ถึง 1,400 ล้านคนซึ่งมีจำนวนมากกว่าประเทศไทย20เท่าแต่บางประเทศได้ราคาลิขสิทธิ์ถูกกว่าประเทศไทยส่วนประเทศที่กำลังมีการเจรจาก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่แตกต่างกันแต่จำนวนประชากรมันแตกต่างกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเฉลี่ยต่อหัวทำให้ค่าลิขสิทธิ์ต่างกันถึง20เท่าก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจซึ่งตัวเลขที่ถูกเสนอมาถือว่าค่อนข้างสูงและไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนกับบอลโลกครั้งที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาในการถ่ายทอดสดรวมถึงการขายโฆษณาก็ไม่เหมือนแต่ก่อนด้วยอย่างไรก็ตามบอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.1ก้อนและเอกชนสนับสนุนอีก1ก้อนแต่ในปีนี้เนี่ยไม่มีนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อทำความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับทีนี้เมื่อถามว่ามีคำแนะนำให้กับคนไทยที่อยากดูบอลโลกอย่างไรท่านรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนเดี๋ยวเพราะว่ามีข่าวว่าฟีฟ่าจะมีช่องทางให้คนไปดูได้แต่ต้องเสียค่าบริการรวมถึงมีแนวคิดที่อาจจะมีการถ่ายทอดการแข่งขันช่วง10นาทีแรกของทุกนัดแต่เรื่องนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยยังไม่มีข้อสรุปอย่างไรก็ตามบอกว่าต้องรอติดตามดูว่ามีเอกชนรายใดเห็นโอกาสทางธุรกิจเข้ามาสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหรือไม่นะส่วนจะรอจนถึงโค้งสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ลดราคาหรือไม่นั้นนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าคนไทยจะได้ดูบอลโลกนะต้องเป็นตัวเลขที่

เราสามารถอธิบายได้แต่ถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่นนะทีนี้เมื่อถามว่าตัวเลขลิขสิทธิ์เป็นไปตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องตัวเลขตนไม่เคยพูดนะพร้อมย้ำว่าตัวเลขค่าลิขสิทธิ์นั้นอธิบายไม่ได้ทีนี้เมื่อถามว่ารัฐบาลสามารถพับโครงการนี้ได้หรือไม่เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดูแลเรื่องการถ่ายทอดสดบอลโลกท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าบอลโลกรัฐบาลก็อยากสนับสนุนเพราะเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นเตือนฟุตบอลในประเทศไทยให้กับเยาวชนแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าพอคงต้องดูเป็นกรณีไปเมื่อถามว่าภายหลังการประชุมครม.เรื่องนี้จะมีความชัดเจนหรือไม่นะทางรัฐมนตรีเขาบอกว่าคงต้องดูอีกทีหากมีความชัดเจนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงอีกครั้งนี่ก็เป็นการเปิดเผยล่าสุดจากทางคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถ้าเป็นลักษณะการเปิดเผยแบบนี้ก็แสดงว่าต้องรอใช่ไหมรอครม.ว่าจะเห็นชอบดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับส่วนเหตุผลที่ทำไมนะประเทศไทยจึงในมุมมองประเทศไทยไม่ควรจะซื้อลิขสิทธิ์ก็มีหลายๆคนนะครับสนับสนุนแนวคิดนี้เหมือนกันเพราะว่าทั้งเรื่องของตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ที่มันแพงมากนะครับแพงมากๆอย่างเมื่อวานที่เรานำเสนอนะข่าวที่ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพลดรปริศนานันทกุลได้เปิดเผยนะครับที่ให้ศาสนาบอกว่าน่าสนใจถึงการนำเงินจำนวนเนี้ยไปใช้พัฒนาฟุตบอลไทยในระยะยาวจะดีกว่าหรือไม่นะวงเงินอย่างสมมุติ 1,700 ล้านบาทนำเงินจำนวนเนี้ยไปพัฒนาได้อีกหลายปีนะครับไปส่งเสริมการพัฒนาฟุตบอลไทยให้เกิดความยั่งยืนดีกว่ามั้ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไทม์โซนความแตกต่างกันระหว่างอเมริกาเหนือซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับกับเวลาในประเทศไทยทำให้แมตช์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 3:00 ถึง 9:00 โมงเช้าก็เป็นช่วงที่เราพักผ่อนเป็นช่วงที่หลายๆคนต้องเตรียมนะครับตื่นเช้าเพื่อไปทำงานด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่ยากต่อการสร้างเม็ดเงินโฆษณาและการรวมตัวสังสรรค์นะครับซึ่งมันก็เป็นออปโซิตมันตรงกันข้ามกันนะแล้วก็ราคาที่ FIFA เสนอเนี่ยแหมมันก็เรียกได้ว่ามันสูงมากนะครับตรงเนี้ยก็ทำให้ยากกับการที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเอ๊ะเม็ดเงินเนี้ยมันมีความคุ้มค่าเพียงพอสำหรับการไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกหรือไม่แล้วก็เรื่องของการปลดล็อก must have นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยกฎ must have ของกสทช.เป็นตัวบีบให้รัฐเนี่ยต้องหาทางนำบอลโลกมาให้กับคนไทยได้ดูฟรีแต่เมื่อปี2567กสทช.ก็มีมติ7ต่อ0ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎนี้ทำให้รัฐบาลไม่มีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องแบกภาระนะครับนะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องอย่างบทเรียนจากจีนแล้วก็อินเดียนะครับซึ่งความพยายามของฟีฟ่านะครับที่มีการเพิ่มทีมมีการเพิ่มแมตช์เพื่อเป็นการโกงราคาจาก32ทีมก็เป็น48ทีมนะก็เพิ่มมูลค่าของลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นไปในการขายให้กับแต่ละประเทศก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับจากมหาอำนาจในเอเชียอย่างจีนแล้วก็อินเดียที่เรียกได้ว่าต่างก็ปฏิเสธราคาตั้งต้นจนในที่สุดฟีฟ่าก็ต้องยอมลดค่าลิขสิทธิ์ให้จีนเนี่ยถึง 80% เหลือไม่ถึง 2,000 ล้านบาทแต่ประชากรเขาเยอะกว่าเราผูกี่เท่าตัวใช่ไหมฮะนี่แหละแม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายว่าประเทศไทยจะมีเอกชนรายใดสนใจซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่แต่เมื่อความคลั่งไคล้ของฟุตบอลที่คนไทยถูกฟีฟ่าประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงเกินจริงผนวกกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองทำให้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้หากฟีฟ่าไม่ยอมถอยราคาลงในระดับที่อธิบายกับสังคมได้คนไทยก็อาจจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์จอดำครั้งประวัติศาสตร์เพื่อรักษาเสถียรภาพเงินภาษีของชาติ
เอาไว้ในด้านที่จำเป็นดีกว่าก็ยังคงต้องติดตามนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องตามกันต่อในวันต่อไปนะครับเอาล่ะช่วงนี้22 นาฬิกากับ56 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 23:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่มเติมให้หน่อยนะสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ทิศทางขาออกกิโลเมตรที่81+300นะครับแต่ตรงนี้มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รถเนี่ยมีชะลอตัวผ่านจุดดังกล่าวด้วยนะครับคือจะมีการเบี่ยงการจราจรช่องทางขวาสุด 1-2 ช่องทางเลยนะครับแล้วก็เหลือเลนที่จะวิ่งได้เนี่ย2ช่องทางด้านซ้ายเท่านั้นนะครับก็มีรถบีบเข้ามาใช้เส้นทางด้านช่องทางด้านซ้ายด้วยนะครับยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเท่าที่เห็นการเคลื่อนตัวใช้ความเร็วกันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเป็นฝั่งขาออกนะบริเวณกิโลเมตรที่81นะครับ81+300นะครับมีการทำงาน2ช่องทางด้านขวาส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นฝั่งขาออกเหมือนกันถัดมาประมาณสัก3กิโลมีการทำงานอยู่2ช่องทางด้าน3ช่องทางด้านซ้ายเลยนะครับ3ช่องทางด้านซ้ายกิโลเมตรที่84+400นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกเพราะฉะนั้นก็จะมี2จุดจุดแรกก็คือกิโลเมตรที่81+300จุดที่2กิโลเมตรที่84+400นะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีการซ่อมบำรุงทางอันนี้จะเป็นฝั่งขาออกกิโลเมตรที่38+200มอเตอร์เวย์สาย7ตรงนี้รถไม่ติดนะครับไม่มีผลกระทบกับการจราจรนะแต่แจ้งให้คุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางกันด้วยนะครับนะบางจุดรอบในเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำงานด้วยนะครับยังไงก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยทั้งดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยนะครับใครที่เดินทางกันอยู่ณเวลานี้พบเจออุปสรรคการเดินทางตรงไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังก็ร่วมกันแจ้งเข้ามาได้นะครับบางท่านอาจจะกำลังออกเดินทางไปทำงานกะดึกในช่วงค่ำคืนนี้นะครับก็ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานข้อมูลกันได้กับจอสร้อยของเรานะครับในทุกช่องทางนะครับนอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังมีเบอร์โทรฟรีนะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทาง Korean Air มีการประกาศลดภาษีน้ำมันนะครับนะก็เป็นสายการบิน Korean Air นะครับประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในเดือนมิถุนายนหลังจากราคาน้ำมันอากาศยานในตลาดโลกนะครับเริ่มอ่อนตัวลงโดยเส้นทางสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเช่นอินชอนกรุงเทพสิงคโปร์และโฮจิมินห์ซิตี้ก็จะเก็บค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียวอยู่ที่ 25,500 วอนนะครับหรือว่าประมาณ 4,447 บาทลดลง 48,000 วอนนะครับหรือว่าลดลงประมาณ 1,039 บาทนะครับจากเดือนพฤษภาคมขณะที่เส้นทางระยะสั้นนะครับอย่างกิมโปโตเกียวและอินชอนปักกิ่งก็จะลดลงนะครับ 18,000 วอนหรือประมาณ389บาทไทยเหลือ 84,000 วอนต่อเที่ยวนะครับต่อเที่ยวเดียวหรือว่าลดลงประมาณ 1,818 บาทไทยนะครับก็คือเหลือที่ 1,818 บาทรายงานระบุนะครับว่าระบบค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของเกาหลีใต้เนี่ยจะปรับจากระดับ33ลงมาอยู่ที่ระดับ27ในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือลดลงเนี่ย6ขั้นหลังจากราคาน้ำมันอากาศยานสิงคโปร์นะซึ่งเป็นมาตรฐานคำนวณค่าธรรมเนียมเนี่ยลดลงเหลือ4เฉลี่ย 410.02 เซนต์ต่อแกลลอนในช่วงระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมจากเดิมอยู่ที่ 511.21 เซนต์ต่อแกลลอนในรอบก่อนหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดครั้งแรกหลังเดือนพฤษภาคมเคยแตะอยู่ที่ระดับสูงสุดของระบบค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงนะครับทั้งนี้ครับมีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันที่เริ่มชะลอตัวก็เป็นผลมาจากความหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบพอมูชชั่วคราวนะครับอย่างไรก็ตามครับตลาดยังจับตาความผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าค่าธรรมเนียมน้ำมันจะลดลงแต่เส้นทางระยะไกลอย่างนิวยอร์กยังมีต้นทุนสูงนะครับซึ่งค่าเชื้อเพลิงไปกลับเนี่ยอาจจะสูงถึง 900,000 วอนหรือประมาณ 19,476 บาทไทยครับก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยนะครับคุณผู้ฟังอย่างกรณีของสงครามฮิสบอเลาะห์กับอิสราเอลเนี่ยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอเลาะห์ยังคงรุนแรงนะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไป45วันโดยกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเนี่ยพุ่งเกิน 3,000 คนขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าโจมตีกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการเปิดเผยจากทางกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนนะครับบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตในประเทศเนี่ยจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอเลาะห์ทวีความรุนแรงเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้พุ่งทะลุเกิน 3,000 ศพโดยตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับณวันจันทร์ที่18พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นนะฮะอยู่ที่ 3,020 รายในจำนวนนี้นะครับรวมถึงผู้หญิงและเด็กและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จำนวน619รายซึ่งสะท้อนว่าการสู้รบยังคงไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ตามนะครับชนวนของสงครามครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคมหลังจากที่กลุ่มฮิสบอเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธนิกายชีอะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เปิดฉากยิงจรวดถล่มอิสราเอลเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่อิสราเอลโจมตีปลิดชีพผู้นำสูงสุดของอิหร่านท่ามกลางบริบทแห่งความขัดแย้งของสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเลบานอนและอิสราเอลจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการขยายเวลาหยุดยิงที่มีสหรัฐเป็นตัวกลางออกไปอีก45วันก็ตามซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนและมีกำหนดจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงครั้งแรกที่ประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงเวลาหยุดยิงแล้วกว่า400ศพเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างละเมิดข้อตกลงหลายครั้งครับเงื่อนไขในการตกลงหยุดยิงดังกล่าวเนี่ยเปิดช่องให้อิสราเอลสามารถปฏิบัติการโจมตีได้หากอ้างว่าเป็นไปเพื่อการต่อต้านกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮิสบอเลาะห์ซึ่งทางรัฐบาลเลบานอนได้ออกประนามการโจมตีเหล่านี้นะครับโดยระบุว่าเป็นการทำลายความพยายามของรัฐบาลในการเข้ามาควบคุมอาวุธของกลุ่มติดอาวุธแต่เพียงผู้เดียวในประเทศขณะที่กลุ่มฮิสบอเลาะห์เองก็แสดงท่าทีคัดค้านการที่รัฐบาลเลบานอนเข้ามาร่วมการเจรจาครั้งนี้รายงานยังระบุด้วยนะครับว่านับตั้งแต่มีการขยายเวลาประกาศหยุดยิงเมื่อวันที่15พฤษภาคมกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเมืองและหมู่บ้านต่างๆทั่วไปทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับรวมถึงหุบเขาเบกาโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีหมู่บ้านมากกว่า24แห่งแต่มีเพียง9แห่งเท่านั้นนะครับที่มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพล่วงหน้าและล่าสุดในรอบ24ชั่วโมงก่อนวันจันทร์ที่ผ่านมาอิสราเอลเปิดเผยว่าได้โจมตีที่ตั้งของกลุ่มฮิสบอเลาะห์ไปแล้วมากกว่า30แห่งพร้อมออกคำเตือนให้ชาวบ้าน3หมู่บ้านทางตอนใต้ให้อพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวความมั่นคงของเลบานอนระบุว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใกล้กับเมืองเบาเบกทางตะวันออกของประเทศได้ส่งผลให้นายวาเอลมามุดอับดุลฮาริมผู้บัญชาการกลุ่มจิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพันธมิตรของฮิสบอเลาะห์เสียชีวิตพร้อมกับลูกสาวของเขาโดยกองทัพอิสราเอลออกมายอมรับในการกระทำดังกล่าวนะครับว่าได้สังหารแกนนำรายนี้จริงและอ้างว่า ได้ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงต่อพลเรือนแล้วแต่ไม่มีการกล่าวถึงลูกสาวของผู้บัญชาการรายดังกล่าวทางกลุ่มฮิซบอลลอห์ได้ประกาศตอบโต้โดยระบุว่ากองกำลังของตนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีฆ่าตัวตายนะครับก็คือเป็นโดรนพิฆาตนะครับเข้าใส่ค่ายทหารยาอาราและระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมของอิสราเอลในพื้นที่กาลิลีทางตอนเหนือของอิสราเอลรวมถึงปฏิบัติการโจมตีกองทัพอิสราเอลในพื้นที่เลบานอนตอนใต้หลายครั้งซึ่งทางกองทัพอิสราเอลยืนยันว่ามีวัตถุระเบิดและโดรนเนี่ยข้ามฝั่งเข้ามายังดินแดนของตนจริงปัจจุบันนะครับกองกำลังภาคพื้นของอิสราเอลยังคงเดินหน้ายึดครองพื้นที่ชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนลึกเข้าไปประมาณ10กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นเขตความมั่นคงโดยทางอิสราเอลได้ทำการรื้อถอนและทำลายหมู่บ้านหลายแห่งโดยอ้างวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลจากการโจมตีของนักรบฮิซบอลเลาะห์ที่แฝงตัวอยู่ในย่านชุมชนก็เรียกได้ว่านับตั้งแต่สงครามประทุขึ้นนะครับเมื่อต้นเดือนมีนาคมฝ่ายอิสราเอลเนี่ยต้องสูญเสียกำลังพลทหารไปแล้วนะครับ20นายและมีพลเรือนเสียชีวิต4รายขณะที่วิกฤตครั้งนี้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในระดับภูมิภาคโดยอิสราเอลและก็ทางอิหร่านระบุว่าการยุติสงครามของอิสราเอลในเลบานอนถือเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิหร่านในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในภาพรวมกับสหรัฐและอิสราเอลส่วนอีกด้านหนึ่งทางกองทัพอิหร่านก็ออกมาเตือนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดแนวรบใหม่หากสหรัฐหวนกลับมาโจมตีอีกครั้งหลังโดนัลด์ทรัมป์ยังโพสต์ข้อความขู่เพื่อที่จะบีบให้อิหร่านยอมทำข้อตกลงทางด้านของนายมูฮัมหมัดอัครามินิอาโฆษกกองทัพอิหร่านนะครับได้ออกมาเตือนว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมเปิดแนวรบใหม่เพื่อต่อสู้กับสหรัฐอเมริกานะครับถ้าหากมีการเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความว่าเขาสั่งระงับการโจมตีอิหร่านที่ควรจะเกิดขึ้นในวันนี้ตามคำขอของชาติในอ่าวเปอร์เซียด้วยความหวังนะครับว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ทีนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social เปิดเผยถึงเรื่องการระงับการโจมตีดังกล่าวย้ำด้วยว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าโจมตีอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบและเป็นวงกว้างในทันทีถ้าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สามารถยอมรับได้ต่อมานะครับในวันนี้ทางด้านของนายมูฮัมหมัดอัครามินิอาโฆษกกองทัพอิหร่านได้ออกมาเตือนนะครับว่าจะเปิดแนวรบใหม่เพื่อต่อต้านสหรัฐถ้าหากสหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีพวกเขาอีกครั้งพร้อมกับกล่าวเสริมด้วยว่ากองทัพอิหร่านได้ใช้โอกาสในช่วงที่มีการหยุดยิงนี้ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรบแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคำเตือนดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การหยุดยิงที่ยังคงเปราะบางหลังบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่8เมษายนโดยทางสหรัฐและอิหร่านต่างฝ่ายต่างยื่นข้อเสนอของตนเองให้อีกฝ่ายเพื่อหาข้อยุติทางสงครามแต่จนถึงณตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าการเจรจาอย่างเป็นทางการรอบใหม่จะเกิดขึ้นโดยทางด้านของกาตาร์นะครับซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีของอิหร่านหลังจากสงครามประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ออกมาแสดงความสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการเป็นตัวกลางในการผลักดันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐในขณะเดียวกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แถลงว่าได้ยื่นข้อเสนอตอบกลับไปยังข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐแล้วซึ่งสื่อของอิหร่านพากันระบุข้อเสนอของสหรัฐว่าเป็นสิ่งที่เกินกว่าเหตุและไม่มีการผ่อนปรนอย่างเป็นรูปธรรมให้เลยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของสำนักข่าวฟาสของอิหร่านได้รายงานว่าทางสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอมาเป็นรายการทั้งหมด5ข้อซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องให้อิหร่านคงเหลือโรงงานนิวเคลียร์ที่เปิดใช้งานได้เพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้น และต้องส่งมอบคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถภาพสูงทั้งหมดให้แก่สหรัฐแล้วก็ยังมีรายงานเสริมด้วยนะครับว่าสหรัฐเนี่ยปฏิเสธที่จะปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศแม้กระทั่ง 25% ก็ไม่ยอมและไม่ยอมจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหรือค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามใดๆทั้งสิ้นรายงานระบุด้วยนะครับว่าสหรัฐเนี่ยยังคงแสดงจุดชัดเจนว่าจะยุติการสู้รบก็ต่อเมื่ออิหร่านยอมเข้าร่วมเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการเท่านั้นอย่างไรก็ตามอิหร่านประกาศกล้าวนะครับว่ายังคงยืนกรานในข้อเรียกร้องของตนเองซึ่งรวมถึงการปลดปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่มีมาอย่างยาวนานและการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามในเวลาต่อมาครับทางด้านของสำนักข่าวทัสนิมรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยซึ่งใกล้ชิดกับทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่าสหรัฐยอมถอยให้ก้าวหนึ่งในร่างข้อเสนอล่าสุดโดยตกลงที่จะงดเว้นมาตรการคว่ำบาตรด้านน้ำมันในระหว่างที่มีการเจรจายังดำเนินอยู่ก็เรียกได้ว่าก็ยังคงต้องติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์ว่าจะลงเอยอย่างไรจะมีการเจรจาเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของสหรัฐเปิดมาตรการคว่ำบาตรคิวบาระลอกใหม่นะครับมีการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่11คนและหน่วยข่าวกรองแห่งชาติซึ่งทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคิวบาจำนวน11คนรวมถึงนายฮวนเอสเตบันลาโซเฮอร์นันเดสประธานสภาแห่งชาตินางเมราเอเรวิชมารินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและนายโรเบโตโมราเลสโอเจดาอดีตรองประธานาธิบดีขณะที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักข่าวกรองแห่งชาติคิวบาส่วนก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรกระทรวงมหาดไทยของคิวบาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคิวบาฐานใช้มาตรการรุนแรงเกินกว่าเหตุในการปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลมาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ล่าสุดนะครับเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการประกาศคว่ำบาตรระลอกแรกนะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้นำสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งบริหารที่มอบอำนาจในวงกว้างเพื่อขึ้นบัญชีดำกลุ่มภาคเศรษฐกิจสำคัญของคิวบาและให้อำนาจในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิต่อสถาบันการเงินต่างประเทศใดๆก็ตามที่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กรคิวบาที่ถูกคว่ำบาตรนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะตั้งข้อหาทางอาญาต่ออดีตประธานาธิบดีราอูคาสโตของคิวบาในวันพุธที่20ตามเวลาท้องถิ่นนี้ด้วยนี่นะฮะส่วนสถานการณ์เรื่องของอีโบลานะครับที่เรียกได้ว่ากำลังระบาดหนักล่าสุดเนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการนะครับขอความร่วมมือให้ประชาชนห้ามเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกซูดานใต้หรือว่ายูกันดาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับและขอให้ทบทวนการเดินทางไปยังรวันดาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีปูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายาที่สามารถควบคุมได้ครับโดยทางด้านของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ยืนยันการพบชาวอเมริกันติดเชื้อสายพันธุ์บุนดีปูเกียวอย่างน้อย1คนเป็น1ในสมาชิกคณะมิชชันนารีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ใน DRC ตอนนี้กำลังมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหลายประเทศเพื่อนำตัวผู้ป่วยไปรักษาที่เยอรมนีก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของ CDC ยังประกาศมาตรการระงับเข้าสหรัฐของผู้ที่มีประวัติเดินทางไปเยือน DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้ในรอบ21วันล่าสุดเป็นอย่างน้อย30วันนับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมโดยจะยกเว้นเฉพาะพลเมืองสหรัฐและผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐเท่านั้นนะครับ ทางนี้ครับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคอีโบลาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูเกียวทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย131รายแล้วนะครับส่วนจำนวนผู้ป่วยสะสมพุ่งเป็นมากกว่า500คนนะแทบทั้งหมดอยู่ในดีอาร์คองโกในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับเร่งส่งเวชภัณฑ์ที่รวมถึงชุดตรวจคัดกรองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจโรคไปยังพื้นที่ดังกล่าวด้วยก็เรียกได้ว่าการระบาดอีโบลาในดีอาร์คองโกเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดนะครับกำลังสร้างความวิตกในระดับนานาชาตินะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เปิดเผยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย131คนและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า513รายรัฐบาลดีอาร์คองโกระบุนะครับว่าขณะนี้พบการแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นโดยมีรายงานผู้ป่วยในหลายพื้นที่ใหม่ๆได้แก่เมืองเนียกุนเดในจังหวัดอิตูรีเมืองบุมเตมโบในจังหวัดนอร์ทคิวูเมืองโกมาซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญนะครับทางด้านตะวันออกของประเทศและแถลงให้ความมั่นใจแก่ประชาชนทีมบุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแกะรอยและตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพร้อมขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบไม่ตื่นตระหนกแต่ความกังวลของภาคประชาชนก็เรียกได้ว่ายังคงสูงนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทางด้านขององค์การอนามัยโลกนะครับประกาศให้การระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ระบุว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกครับหนึ่งในความท้าทายครั้งใหญ่ของวิกฤตครั้งนี้คือไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40% และในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาใดๆที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับสายพันธุ์นี้โดยเฉพาะนะครับทำให้องค์การอนามัยโลกครับเตรียมจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาทางเลือกด้านวัคซีนและมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหนึ่งในวัคซีนที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับของบริษัทเมอร์กซึ่งเดิมเนี่ยใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีนะแต่มีผลการทดลองในสัตว์ที่บ่งชี้ว่าอาจจะช่วยป้องกันสายพันธุ์บันดิบูเกียวได้บางส่วนซึ่งทางด้านของดร.โมโชกาฟาวลาผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของศูนย์ควบคุมโรคแอฟริการะบุนะครับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางรับมือที่เหมาะสมที่สุดในขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐก็เปิดเผยยืนยันนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาแล้ว2รายและมีผู้เสียชีวิต1รายนอกจากนี้ยังมีแพทย์ชาวอเมริกันติดเชื้ออีโบลาอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานในคองโกนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆนะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็ประกาศคำเตือนการเดินทางระดับ4นะครับเป็นระดับคือปรับการประกาศคำเตือนนะทางด้านของระดับ4เนี่ยเพิ่มเป็นระดับสูงสุดคือห้ามประชาชนเนี่ยเดินทางไปยังดีอาร์คองโกนะครับยูกันดาแล้วก็รวันดาด้วยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงต้องติดตามนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยังเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพิธีศพแบบดั้งเดิมที่มีการสัมผัสร่างผู้เสียชีวิตเนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในการระบาดครั้งใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี2014ถึง2016ซึ่งครั้งนั้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,600 คนและเสียชีวิตกว่า 11,000 คนทั่วโลกมาแล้วครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับนั่นคือช่วงสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับในช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
1: เฮ้ยกล้องอีกแล้ว ทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เอ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ุณฟังครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทาง LINE @JS100 นะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าบริเวณปากซอยศรีนครินทร์38ระหว่างแยกพาราไดซ์พาร์คนะครับมุ่งหน้าแยกศรีนุชนะมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกีดขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับศรีนครินทร์นะครับด้านขาเข้าปากซอยศรีนครินทร์38จักรยานยนต์เสียหลักล้มนะครับบาดเจ็บ1รายขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องของข่าวสารจากต่างประเทศอีกในรอบที่2นะครับคุณฟังทางด้านของตำรวจสิงคโปร์เตือนภัยอาชญากรรมสแกมเมอร์นะครับใช้ AI Deepfake จัดฉากการประชุมแล้วใส่ใบหน้าของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไปแทนครับโดยในนั้นเนี่ยรวมถึงนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องรายงานของสำนักข่าว CNA ระบุว่าในคดีนี้เนี่ยนะครับผู้เสียหายเป็นนักธุรกิจหนุ่มถูกหลอกเอาเงินไปอย่างน้อย 4.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับหรือว่าประมาณ125ล้านบาทครับภายใต้ข้ออ้างว่าเพื่อนำไปสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือต่างช่วยเหลือด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุชปฏิบัติการของพวกสแกมเมอร์นะครับเริ่มจากการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp ไปหาผู้เสียหายอ้างว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสิงคโปร์เชิญพวกเขาเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้เมื่อผู้เสียหายเนี่ยคลิกเข้าไปร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom นะก็จะเห็นบรรดาผู้นำระดับสูงในรัฐบาลนะในนั้นเนี่ยรวมถึงนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องประธานาธิบดีทามานชานมูการัตนำนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากธนาคารกลางสิงคโปร์นะครับผู้แทนทูตต่างชาติและตัวแทนของบริษัทการเงินข้ามชาตินะครับที่มีชื่อเสียงซึ่งทุกคนก็ดูเหมือนจริงแบบ 100% เลยนะครับระหว่างการประชุมแบบปลอมๆครับกลุ่มอาชญากรรมที่สร้างจาก AI เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันมีการเอ่ยชื่อผู้เสียหายที่เข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยระหว่างการประชุมแบบปลอมๆครับกลุ่มอาชญากรรมที่สร้างจาก AI เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันมีการเอ่ยชื่อผู้เสียหายที่เข้าร่วมการประชุมด้วย

างไรก็ตามนะครับตำรวจสิงคโปร์พบข้อบกพร่องบางประการของเทคโนโลยี Deepfake ในวิดีโอนะซึ่งลำดับแรกนี่คือการขยับริมฝีปากไม่สอดคล้องกับเสียงพูดนะคือลักษณะเป็นเสียงปลอมที่ใส่เข้าไปในวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้านะครับส่วนลำดับที่2ของวิดีโอลำดับที่2เนี่ยวิดีโอของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมถึงวงสนทนาเนี่ยเป็นการออกอากาศผ่านบัญชีเดียวกันและลำดับที่3นะครับพื้นหลังดูปิดเปี้ยวและโลโก้ซูมฉีกขาดอย่างไม่เท่ากันบ่งชี้ว่ามันเป็นวิดีโอที่มีการตัดต่อโดยใช้ AI ครับโอ้โหนะครับแหมจะพูดยังไงดีอะทุกวันนี้นี่อะไรมันก็ปลอมได้หมด AI มันทำได้หมดนะครับมันคือถ้าเราเอามาใช้ในด้านดีเนี่ยถือว่าดีนะเป็นประโยชน์นะแต่ว่าในอีกมุมมองในอีกมุมนึงเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะใช้ในการหลอกลวงแบบนี้เนี่ยโอ้ซึ่งมันเนียนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะเนี่ยนะฮะคือเทคโนโลยีที่พวกสแกมเมอร์มันใช้ AI เข้ามานะครับในการหลอกลวงนะคนที่อาจจะเรียกได้ว่ามีความละเอียดน้อยนะครับก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่แน่ใจเกิดเอ๊ะรู้สึกว่ามันแปลกๆเนี่ยแค่มีเปอร์เซ็นต์ของความรู้สึกว่ามันแปลกเนี่ยอันเนี้ยมันดูแล้วคุณผู้ฟังอย่าเสี่ยงนะครับอะไรที่ดูไม่น่าเชื่อถือมีเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งจาก 100% เรารู้สึกว่ามันผิดปกติแค่ 8% 10% ให้ตัดสินใจเลยว่านั่นอาจจะเราอาจจะถูกหลอกนะครับทุกวันนี้นี่อยู่กันยากขึ้นนะครับส่วนที่มัลดีฟนะครับคุณผู้ฟังกรณีของการกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นนักดำน้ำมืออาชีพล่าสุดในตามรายงานของสื่ออิตาลีนะครับนะซึ่งรายงานเมื่อช่วงเวลา 16:30 นตามเวลาประเทศไทยนะครับว่ามัลดีฟเนี่ยกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายคาดว่าน่าจะเป็นเฟดริโกกาติเอรีนะครับและโมนิก้ามอนเตฟาโกเน่ซึ่งรัฐบาลมัลดีฟเนี่ยเปิดเผยปฏิบัติการกู้ร่างนักดำน้ำอิตาลีนะครับ4รายที่เสียชีวิตภายในถ้ำใต้น้ำจะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับโดยตั้งเป้านำร่างคืนสู่ผิวน้ำ2รายในวันนี้และอีก2รายในวันถัดไปท่ามกลางภารกิจที่เรียกว่าเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในถ้ำลึกนะครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่าร่างผู้เสียชีวิต2รายถูกกู้ขึ้นมาได้นะครับเป็นชาย1รายและหญิง1รายก็คาดว่าน่าจะเป็นเฟเดริโกกาวาติเอรีนะครับและศาสตราจารย์โมนิก้ามอนเตฟาโกเน่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยังระบุนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่เอื้อให้สามารถยืนยันตัวตนได้ทันทีขณะที่ตำรวจมัลดีฟนะครับรับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2คนแล้วนะครับและกำลังลำเลียงไปยังกรุงมาเร่เนี่ยเพื่อนำส่งสถาบันนิติเวชก่อนหน้านี้ครับสื่อมัลดีฟรายงานว่าสามารถกู้ร่างนักดำน้ำชาวอิตาลีได้2รายจากทั้งหมด4รายที่เสียชีวิตระหว่างการดำน้ำในถ้ำใต้น้ำนะครับทางด้านของลอร่ามาโรนีรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิเอกชนได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าภารกิจในครั้งนี้การดำน้ำที่ซับซ้อนอย่างยิ่งตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่าทำไมถึงมีการมีข่าวออกมามากมายเพราะว่าภายในถ้ำยังมีระดับความลึกมากขึ้นเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ปิดทึบมืดและอาจจะมีทัศนวิสัยต่ำการช่วยเหลือจึงมีความซับซ้อนสูงความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดทีมกู้ภัยทราบดีว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนในขณะเดียวกันโฆษกรัฐบาลมัลดีฟได้เปิดเผยนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำครั้งนี้โดยอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้องส่งผลให้ทางการสั่งระงับปฏิบัติการลักษณะดังกล่าวชั่วคราวนะครับเพื่อเดินหน้าเรื่องของการสอบสวนนักดำน้ำทั้ง4รายนะครับติดอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำหลังจากลงดำน้ำเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและไม่สามารถกลับขึ้นมาได้นะครับโดยร่างของศาสตราจารย์

0: นิการวมไปถึงจอร์เจียซอลมาเข้านะครับบุตรสาวของเธอเฟเดริโกกาวาติเอรี่บัณฑิตจบใหม่และนักวิจัยมูเรียลออสเดนิโนถูกพบเมื่อวานตอนเช้าตามเวลาท้องถิ่นนะครับภายในช่วงโถงที่3ของถ้ำซึ่งมีความลึกมากกว่า60เมตรส่วนร่างของผู้เสียชีวิตรายที่5นะครับนั่นคือจาลูก้าเบเนเกตตี้หัวหน้าควบคุมเรือและครูสอนว่ายน้ำอาจถูกส่งกลับไปยังอิตาลีภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ารัฐบาลมัลดีฟนะครับคาดว่าจะสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4รายขึ้นสู่ผิวน้ำได้ภายใน2วันอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมภายในถ้ำถือว่าซับซ้อนและอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาในเรื่องของการกู้ร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาอย่างพอสมควรทีเดียวซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งผลกระทบสร้างความสะเทือนใจอย่างมากในมัลดีฟนะครับซึ่งเรียกได้ว่าพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักเป็นรายได้หลักเลยนะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยมีการท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศมัลดีฟมากกว่า2ล้านคนขณะที่รัฐบาลมัลดีฟและอิตาลีกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดในการเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ทั่วโลกจับตากันอยู่แล้วก็มีการผูกไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเราจำกันได้ใช่ไหมครับ13หมูป่าที่ก็เคยติดอยู่ในถ้ำแต่ว่าลักษณะของ2เหตุการณ์นี้อาจจะมีความต่างกันนะครับนะซึ่งครั้งที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเด็กทุกคนนะครับรวมถึงโค้ชก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะออกมาสู่โลกภายนอกได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่กินระยะเวลาเนิ่นนานแล้วก็ทั่วโลกนี่ก็ตามลุ้นกันทุกวันนะครับนะกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายหลายคนก็เรียกได้ว่าจำกันได้ไม่เคยลืมนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ23:53 นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับติดตามทางแอปพลิเคชัน JS 100แล้วก็ทางด้านของ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับคุณระพีด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบนะครับก็แวะมาส่งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณวันบางรักคุณกุ๊ดมิ้วคุณมานพนะคุณวิภาดาคุณกระปุกแดงนะครับคุณเอเอนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมากันครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปตัวเลขอุบัติเหตุนะครับที่จอสร้อยได้รับแจ้งในวันนี้นะครับ19พฤษภาคมมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น35รายนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับกรุงเทพ1รายต่างจังหวัด1รายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับผมพัฒน์อภิธนการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับวันศุกร์เจอกันใหม่รอบเช้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังกันป่าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทําพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน์
5: เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อฉลองพระมหากรุณาธิคุณตามโอกาสอันควรนั้นมีมาแต่โบราณเช่นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและในโอกาสมหามงคลต่างๆการเฉลิมพระนามนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์บ้างตั้งพระนามพระอัฐิบ้างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในพระสุพรรณบัตรบ้างดังเช่นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร2องค์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่าสุราลัยในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระนามถวายใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากการถวายพระนามสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วได้ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสในพุทธศักราช2477คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิปดินทร์ได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกว่าสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าพระราชชนนีศรีสังวาลและเมื่อพุทธศักราช2481ได้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศพระราชชนนีศรีสังวาลเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2513มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทข้อความในพระบรมราชโองการแสดงถึงพระราชฤทัยเทิดทูนที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการในการวางรากฐานการแพทย์แผนใหม่เป็นผลให้กิจการแพทย์และการสาธารณสุขได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบันและทรงพระราชดำริระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าทรงเป็นอุปการินีมีคุณอุปการยิ่งกว่าผู้ใดได้ทรงอภิบาลบำรุงและทรงอนุสาสน์สั่งสอนความดีงามตามคติยราชประเพณีตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาทั้งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอเนกปริยาย

ตามราชประเพณีแต่โบราณมาหากมีการประสูติเจ้าพนักงานประโคมเป็นสัญญาณบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันหากประสูติพระราชโอรสประโคมคล้องชัยสังแตรปี่พาทประสูติพระราชธิดาบรรเลงมโหรีปี่พาทแล้วจึงมีการเบิกพระโอษฐ์ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์แทนการเบิกพระโอษฐ์ส่วนการประโคมนั้นเมื่อประสูติเจ้าฟ้าพระราชโอรสเพิ่มแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารยิงปืน21นัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษา3วันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีสมโภชน์3วันตามราชประเพณีมีพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมแล้วทรงผูกได้พระขวัญขันพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษาครบ1เดือนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชน์อีกวาระหนึ่งเรียกว่าพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่การนี้โหรหลวงจะถวายพระฤกษ์ผูกดวงพระชตาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานพระเจ้าหลานเธอด้วยลำดับการพระราชพิธีวันแรกเป็นพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์วันที่สองเป็นพระราชพิธีทำขวัญขึ้นพระโอษฐ์เริ่มต้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์ประกอบพิธีทำน้ำสงฆ์และทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ลงในขันพระสาครแล้วพระครูพราหมณ์เชิญกรงกุ้งปลาทองเงินมะพร้าวทองเงินลอยในขันพระสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงจรดพระกรรไกรขลิบพระเกศาทรงเจิมและทรงผูกได้พระขวัญระหว่างนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังพนักงานภูษามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์แกวนพระอู่แกวนแม่ซื้อประจำวันประสูติปูลาดพระยี่ผู้วางเครื่องมงคลราชพิธีลงในพระอู่คือศิลาบทผลฟักเขียวทาดินสะพองถุงพันพืชหลังน้ำสังและเจิมพระอู่เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางเครื่องราชพันธ์และทองคำจารึกอักษรพระนามตามราชประเพณีแล้วพระราชครูพราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์ถวายใบมะตูมลำดับต่อไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชโอรสพระราชธิดาหรือพระเจ้าหลานเธอลงบรรทมในพระอู่พระครูพราหมณ์ติดสายพระอู่ทองคำไกรพระอู่ถวายเหกล่อมจบแล้วพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับแว่นเวียนเทียนสมโภชครบ3รอบแล้วพระครูพราหมณ์ถวายเจิมถวายได้พระขวัญเป็นเสร็จการพระราชพิธี

บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทหารและตำรวจรับพระราชทานปริญญาบัตรรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประดับเป็นสิริมงคลอยู่ในบ้านเรือนทั่วประเทศนอกจากเป็นภาพแห่งความยินดีที่มีบุคคลในครอบครัวภาคเพียรศึกษาจนสำเร็จชั้นปริญญาแล้วยังเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะออกไปเริ่มทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2473เช่นเดียวกันก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรกและถือเป็นประเพณีสืบต่อมาแต่ครั้งนั้นพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นงานเสด็จพระราชดำเนินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์จนถึงทุกวันนี้ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนในร้อยเหล่าทัพต่างๆหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครตั้งแต่พุทธศักราช2493เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนานกว่า50ปีซึ่งภายหลังเมื่อมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ด้วยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษานี้ยังมีสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งอีกประการหนึ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางสำหรับบัณฑิตจะได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนตัวและแก่สังคมดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2498ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้มีความสามารถศึกษาสำเร็จในมหาวิทยาลัยนับเป็นเกียรติสำคัญตอนหนึ่งของชีวิตซึ่งเชื่อมั่นว่าท่านจะรักษาเกียรติที่ท่านได้รับในท่ามกลางสันนิบาตนี้ไว้ได้ดีทุกวิถีทางคือจะทำอะไรจะต้องนึกถึงเกียรติยศของท่านอยู่เสมอและหวังว่าท่านจะได้ใช้ความรู้ความคิดและความสุจริตปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
4: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
5: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
3: เราต้องทำยังไงคะหมอ
6: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
6: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
8: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
2: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสระคะวันนี้วันที่20พฤษภาคม2569แล้วนะคะก็วันนี้เราอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะแล้วก็มีทีมงานหลังไมค์แล้วก็คุมรายการวันนี้โดยคุณไหวนะคะวันนี้นะคะเราก็มีประกาศของทางคณะรัฐมนตรีนะคะมาอ่านให้ฟังนะคะนายมังกรปฐุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจดวงตาและการให้สิทธิ์การตรวจดวงตาตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอโดยทบทวนประเภทวีซ่าทั้งหมดนะคะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด15วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะโดยเป็นผลมาจากการหารือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการนโยบายการตรวจดวงตาที่คำนึงจากความมั่นคงด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนความสะดวกของการยื่นของการตรวจดวงตาผ่านระบบ e-visa ในปัจจุบันชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยสิทธิ์ยกเว้นการดวงตาเดิมหรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือผู้ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาที่พำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงและหลังจากมาตรการการตรวจดวงตาใหม่มีผลบังคับใช้แล้วชาวต่างชาติที่จะเดินทางในประเทศไทยจะต้องเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต่อไปหรือความตกลงทวิภาคีหรือขอรับการตรวจดวงตาโดยระบบ e-visa ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะคะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการตรวจดวงตาโดยมีนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งในอนาคตคณะกรรมการชุดนี้จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจดวงตาเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็คือตกลงยกเลิกฟรีวีซ่า60วันแล้วนะคะแล้วก็ของกรมควบคุมมลพิษนะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนไทยเมียนมานะคะกับดร.ซานอูอธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมาแล้วก็บอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเมียนมาลดจุดความร้อนลงได้ร้อยละ12เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซ้อนถึงความพยายามบังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมมลพิษพร้อมให้การสนับสนุนเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ความร่วมมือเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนโดยเสนอความช่วยเหลือทางวิชาการในด้านต่างๆและการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ด้านมลพิษทางอากาศร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยทำได้อย่างแม่นยำนะคะส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเปิดเผยสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยช่วงสัปดาห์ของวันที่11ถึง17พฤษภาคมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดระยะใกล้เนี่ยฟื้นตัวมีการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวนะคะในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนมากขึ้นคืออินเดียตอนนี้ปิดภาคเรียนกันนะนักท่องเที่ยวเขาก็เลยมาเป็นกลุ่มแล้วจำนวนรวมแล้วเนี่ยมากกว่า 50,000 คนนะคะนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยยังมีอินโดนีเซียเขาเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะคะแล้วก็กลุ่มนักเที่ยวตอนออกกลางเดินทางเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะว่าเขากลับมาเปิดสนามบินกันนะคะแล้วก็กลุ่มตลาดระยะไกลกลายเป็นว่าตอนนี้ชะลอตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย469,173 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 3,584 คนหรือได้ละ 0.76 คิดเป็นจำนวนเฉลี่ยวันละ 67,025 คน5อันดับแรกนะคะที่1ก็คือจีนนะคะ 86,394 คนรองลงมาคือมาเลเซียนะคะ 69,445 คนอินเดีย 49,999 คนรัสเซีย 16,528 คนแล้วก็ไต้หวัน 16,024 คนภาพรวมการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ1มกราคมถึง17พฤษภาคมมีจำนวน12ล้าน9แสนคนสร้างรายได้จากการใช้จ่ายประมาณ
629,569 ล้านบาทนะคะส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะก็มีรายงานความคืบหน้าการสอบสวนคดีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27เมษายนนะคะคณะกรรมการตรวจสอบเขานำพยานหลักฐานเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของคลังน้ำมัน6แห่งซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันบามาตรา7มาขอให้ DSI ในขยายผลการตรวจสอบโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2562โดยพฤติการของ6โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยดิสแอบบอกว่ายังไม่ถือว่าเป็นการกักตุนน้ำมันนะแต่ว่าถ้ามองดูบทบาทความสำคัญในการกรอกรายละเอียดในเอกสารใบกำกับการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าไม่กรอกให้ครบถ้วนทุกหัวข้อก็ถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนะคะส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจชาติบอกว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจชาติมอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายตำรวจอาเซียนกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ช่วยทูตตำรวจอินโดนีเซียขอความช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียซึ่งถูกนำตัวเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เตรียมจะลักลอบเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชายแดนทางตำรวจภูธรภาค6นะคะร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกพบคนไทย2คนแล้วก็อินโดนีเซีย3คนนะคะแบ่งเป็นชาย2คนหญิง1คนแล้วก็ยังมีชาวจีนอีก1คนด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจยึดรถยนต์2คันนำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยชาวอินโดนีเซียทั้ง3คนยังไม่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะคือเขาให้การบอกว่าเคยทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีคนพาลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เตรียมจะเดินทางต่อไปเป็นสแกมเมอร์ในพื้นที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างยกระดับการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายข้ามชาติรวมถึงสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6เนี่ยร่วมกับสำนักงานโดยคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและกวาดล้างเครือข่ายลักลอบพาชาวต่างชาติเป็นสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดกันต่อไปนะก็คือข้ามฟากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะดีที่ตำรวจของอินโดนีเซียเขาประสานงานมาอย่างรวดเร็วได้ช่วยเหลือไปได้ทันนะคะยาที่ต่างประเทศนะคะสถานีโทรทัศน์ของซาอุดีอาระเบียเขาได้การบอกว่าอิหร่านต้องการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่รัสเซียแล้วก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอสันติภาพล่าสุดที่อิหร่านส่งให้กับสหรัฐอเมริกาผ่านทางปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางรายการบอกว่าอิหร่านพร้อมที่จะระงับโครงการนิวเคลียร์เป็นระยะเวลานานแต่มีเงื่อนไขว่าจะส่งมอบยูเรเนียมเนี่ยให้กับรัสเซียไม่ใช่สหรัฐนะนอกจากนี้อิหร่านยังปฏิเสธที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงนะคะข้อมูลของทางทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศบอกว่าอิหร่านครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ160ในปริมาณมากกว่า400กิโลกรัมแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยยูเรเนียมที่ใช้ผลิตอาวุธเนี่ยต้องเสริมสมรรถนะให้ถึงระดับร้อยละ90ขึ้นไปนะคือรัสเซียเนี่ยเคยเสนอความช่วยเหลือยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหลายครั้งโดยเฉพาะเรื่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงออกจากอิหร่านนะคะแต่สหรัฐอยากได้แต่อยากได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเอาไปทำอะไรนะบอกว่าจะเอาไปกำจัดให้นะไม่อยากให้อิหร่านมีนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ยังมีเหตุน้ำมันรั่วไหลนะคะที่ท่าเรืออะ
ลาวัยในฮอนูลูลูรัฐฮาวายที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้หน่วยยาฝากสหรัฐร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าคุมเหตุนะคะแล้วก็เก็บกู้น้ำมันดีเซลผสมสีย้อมสีแดงที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำมีการใช้ถุงดูดซับและวัสดุป้องกันการกระจายตัวของคราบน้ำมันรวม23จุดเพื่อคุมสถานการณ์และก็เก็บกู้นะคะศูนย์บัญชาการหน่วยยามฝั่งสหรัฐประจำฮอนูลูลูบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์พบการรั่วไหลของน้ำมันดีเซลบริเวณท่าเทียบเรือทางตอนเหนือของท่าเรือมีการส่งเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนประสานงานของรัฐบาลกลางเข้าตรวจสอบและความร่วมมือประชาชนให้เว้นระยะห่างจากพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยนะคะมีรายงานของธนาคารโลกนะที่คาดการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มโนภายในประเทศของเวียดนามบอกว่าจะลดลงเหลือร้อยละ 6.8 ในปีนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ 7.1 ในปีหน้าเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้ได้รับแรงกระทบจากแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความเห็นในตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาพลังงานโลกเกิดความผันผวนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกรวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศธนาคารโลกแนะนำให้เวียดนามให้ความสำคัญกับนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับรูปแบบการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวเวียดนามตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน้อยร้อยละ10ในปีนี้นะคะนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนนะคะแถลงยืนยันบอกว่าระหว่างการประชุมสุดยอดจีนสหรัฐที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจัดเจรจาระดับรัฐบาลว่าด้วยเรื่องปัญญาประดิษฐ์โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล AI แล้วก็เห็นพ้องกันที่จะดำเนินการเจรจาและสร้างความร่วมมือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าจีนและสหรัฐควรทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการกำกับดูแล AI ตลอดจนสร้างความมั่นใจว่า AI จะสามารถตอบสนองต่อความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์และผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลกได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนที่มาเลเซียนะคะโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเขาบอกว่าตอนนี้ส่งหนังสือทวงถามไปถึงนอร์เวย์แล้วนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมากกว่า 1,000 ล้านริงกิตเพราะว่ารัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยยกเลิกใบอนุญาตส่งออกระบบขีปนาวุธโจมตีเรือที่เตรียมจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือของมาเลเซียอย่างกระทันหันคือนอร์เวย์เขาบอกว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบด้านการควบคุมการส่งออกแต่ว่าการยกเลิกอย่างกระทันหันแถมมาเลเซียจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะคะประมาณ126ล้านยูโรหรือร้อยละ95ของมูลค่าสัญญาเนี่ยส่งผลให้มีข้อพิพาททางการทูตแล้วนายอันวาอิบราฮิมรัฐมนตรีมาเลเซียก็ประณามบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการกระทำฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่อาจจะยอมรับได้นะก็เลยต้องเรียกทั้งเงินที่จ่ายไปแล้วแล้วก็เงินค่าชดเชยด้วยนะเรียกคืนกลับมาให้หมดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามจสร้อยผ่านทุกช่องทางนะคะในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุแอปพลิเคชันหรือ YouTube นะคะขอบคุณคุณกระบอกแดกน้ำอุ่นใจด้วยนะคะที่ทักทายผ่านทาง YouTube ในช่วงเวลานี้นะคะเราไปติดตามชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

บนสายธารใหญ่สายหนึ่งในแผ่นดินอีสานใต้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่อย่างสงบและอบอุ่นมีกลุ่มชนผู้ผูกพันกับลำน้ำอย่างเหนียวแน่นมีสมบัติล้ำค่าของอารยธรรมถือกำเนิดบนลุ่มน้ำนี้มาช้านาน

ณจุดเริ่มต้นบนทิวเขาที่ทอดยาวเป็นพรมแดนกั้นพื้นที่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยคืออาณาจักรสีเขียวผืนใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายธารมากมายหล่อเลี้ยงแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานพื้นป่าสำคัญแห่งหนึ่งของไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเคยมีชื่ออันน่าเกรงขามว่าดงพญาไฟตราบเมื่อโรคภัยและพยันตรายต่างๆภายในป่าแห่งนี้ทุเลาลงผู้คนจึงขนานนามเสื้อใหม่ว่าดงพญาเย็นอันบ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้ตลอดจนลำธารน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่าง

เชื่อมต่อกับทิวเขาดงพญาเย็นคือเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวนอนเป็นเขตเส้นพรมแดนอีสานตอนใต้แผ่ความเขียวขจีปกคลุมพื้นที่มหาศาลมีชื่อเรียกว่าทิวเขาสันกำแพงบนยอดเขาละมั่งในทิวเขาสันกำแพงลำน้ำสายหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางขึ้นที่นั่นเป็นลำน้ำสำคัญที่ยังความสมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในอีสานเป็นสายเลือดใหญ่ที่ชาวอีสานเอ่ยนามด้วยความเทิดทูนแม่แห่งนี้ว่าแม่น้ำมูลเส้นทางของแม่น้ำมูลจากเขาสันกำแพงสู่พื้นราบนั้นทอดตัวในแนวนอนไหลผ่าน5จังหวัดในอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีปากแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวที่ซึ่งปรากฏชื่อเฉพาะที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำสองสีและคำนิยามอันคล้องจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามอันหมายถึงสีของแม่น้ำโขงซึ่งมีสีแดงหรือสีปูนมาบรรจบกับลำน้ำมูลที่มีสีครามระยะทาง641กิโลเมตรของแม่น้ำมูลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมาบรรจบกับลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำชีซึ่งมีกำเนิดบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านบริเวณอีสานตอนกลางกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านขอนแม่ยูงณรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นสายน้ำกว้างใหญ่มีลำน้ำสาขาที่ทอดตัวดังแขนขาทาบทั่วผืนแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานแม่มูลจึงเป็นแม่ผู้เกื้อกูลความอุดมให้แก่อีสานใต้และดินแดนที่ราบสูงโดยรอบด้วยความสงบและอบ

แต่แม่ผู้อารีก็กลับเกรี้ยวกราดขึ้นอย่างน่ากลัวหากผู้ใดล่องผ่านเกาะแก่งที่มีอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะลำน้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแก่งสะพือแก่งคันหัวเหวและแก่งตะนะที่ซึ่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเคยดูดกลืนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยเทือกเขาภูพานโดยส่วนที่อยู่เหนือภูพานขึ้นไปเรียกว่าแอ่งสกลนครและส่วนที่อยู่ตอนล่างมีชื่อว่าแอ่งโคราชบนพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีเพียงความกันดารว่างเปล่าแห่งนี้แท้จริงกลับเต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์นับแต่อดีตได้เป็นอย่างดีคนไทยและต่างชาติรู้จักบ้านเชียงบนแอ่งสกลนครในฐานะชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นสังคมเก่าแก่ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันบ่งบอกถึงความเป็นอารยชนได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้จะเป็นที่รับรู้ในภายหลังแต่ทุกคนก็ประจักษ์ว่าแห่งโคราชหรืออีสานใต้คือถิ่นที่อยู่ของอารยชนเมื่อครั้งบรรพกาลเช่นกันเมื่อมีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านเชียงข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนลักษณะทิศทางการฝังศพบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ภาพเขียนสีบนภูผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าอีสานใต้มิได้ไร้ซึ่งอารยธรรม

ายน้ำมูลทอดผ่านอดีตแห่งอีสานใต้ที่ซึ่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยระบุถึงความสำคัญอันมีต่อแผ่นดินสยามในการก่อนณริมฝั่งมูลมีหัวเมืองใหญ่อันเป็นดั่งปากประตูเปิดสู่อีสานที่ซึ่งมีนามว่าโคราชหรือนครราชสีมาณริมฝั่งมูลมีหัวเมืองใหญ่อันเป็นดั่งปากประตูเปิดสู่อีสานที่ซึ่งมีนามว่าโคราชหรือนครราชสีมา

าที่มีอยู่อุดมทั่วอีสานกลายเป็นสินค้ามีค่าเป็นที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเมื่อมีผู้ต้องการย่อมมีผู้ป้อนสินค้าตำนานแห่งการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลำเลียงของป่าด้วยกองเกวียนจากหัวเมืองต่างๆเดินทางร่วมกันมาเป็นขบวนเกวียน2เล่มบ้างหรือบางรายอาจมากถึง10เล่มในคาราวานเกวียนจะมีผู้นำที่เรียกกันว่านายฮ้อยคอยดูแลการเดินทางจากต่างเมืองสู่โคราชมีเพียงนายฮ้อยผู้มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่จะสามารถนำคาราวานสินค้าผ่านเส้นทางทุรกันดารและพยันตรายต่างๆสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนที่จอดพักอยู่ณด่านนอกเมืองโคราชอันเป็นที่มาของชื่อบ้านด่านเกวียนที่เรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบันลมหายใจแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนและตำนานของนายฮ้อยผู้ยิ่งยงได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง

บ้านด่านเกวียนคงเหลือเพียงชื่อไว้ให้จดจำสิ่งที่เข้ามาแทนที่เกวียนในภายหลังก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านด่านเกวียนในครั้งนั้นปั้นขึ้นเพื่อใช้สอยกระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกลายเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของโคราชด้วยเนื้อดินสีดำละเอียดผิดจากที่อื่นๆและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหากการเวลาสามารถเปลี่ยนแปลทุกสิ่งชั่วไม่นานนักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก็ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่แทบจะหารูปลักษณ์ดั้งเดิมได้ยากเต็มทีถึงกระนั้นชื่อบ้านด่านเกวียนยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช

ยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะพลิกผันไปเพียงใดแม่มูลก็ยังดำเนินบทบาทของตนอยู่อย่างมั่นคงแม้อีสานจะถูกนิยามไว้ด้วยความแห้งแล้งแต่อีสานก็มีแม่มูลที่ปัดเป่าความแห้งผากให้ทุเลาไปจากผืนดินได้บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้อันกว้างใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำมูลมีส่วนทำให้ทุ่งกุลาที่ผิวดินแตกระแหงในหน้าแล้งกลับเขียวชอุ่มด้วยพื้นนามหาศาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดของไทยแม่มูลมอบทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าแก่ผู้คนจึงควรที่มนุษย์จะกระทําต่อลำน้ำด้วยความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับทำในสิ่งตรงข้ามสิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2535ลำน้ำและพันปลาหลากชนิดถูกย่ำยีเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำพองในจังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยของเสียและกากน้ำตาลลงในลำน้ำพองของเสียจำนวนมหาศาลมีความยาวถึง30กิโลเมตร

ลักลงสู่ลำน้ำพองไหลต่อเนื่องสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลผ่านชุมชน 2,000 หมู่บ้านในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรและอุบลราชธานีกากน้ำตาลซึ่งเป็นอินทรีย์สารจะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งทำให้สัตว์น้ำอย่างน้อย89ชนิดคิดเป็นน้ำหนัก525เมตริกตันต้องตายไปปลาที่ลอยสู่ผิวน้ำล่อใจให้ชาวบ้านพากันออกจับปลาเพื่อนำไปขายยิ่งเป็นตัวเร่งให้การสูญเสียพันธุ์ปลามีมาก

ตราบเมื่อหน่วยราชการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจใหม่ชาวบ้านจึงหันมาร่วมกันกู้ปลาขึ้นจากน้ำรอเวลาให้แหล่งอาศัยกลับใสสะอาดขึ้นอีกครั้ง

โชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่ของเน่าเสียเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารซึ่งสามารถย่อยสลายกระทั่งเจือจางและกลืนหายไปกับสายน้ำได้ภาวะวิกฤตบนลำน้ำพองชีมูลจึงค่อยทุเลาและหมดไปในที่สุด

0: วันนี้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม่น้ำมูลดังจะเป็นการปลอบขวัญแม่ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีกำลังใจกลับมาอีกครั้งภายหลังที่สายทานอันเลวร้ายนั้นได้ผ่านพ้นไป
1: ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทานเพื่อรู้ว่าเจ้าแก่เจ้าเพื่อหินกระไรที่เจ้าได้รับแม่น้ำมูลก็เฮาก็ดีจงมารักษาอาหารรักษารับแม่น้ำมูลของเฮานี่ไว้ให้สืบทอดมา
0: สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดได้ช่วยปล่อยพันธุ์ปลาลงในแม่น้ำภายหลังกรณีน้ำเน่าแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่อาจทำให้ชนิดและปริมาณของปลาในแม่น้ำที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาลกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมได้ในเวลาอันสั้นชาวบ้านร่วมกันปลอบขวัญแม่น้ำและในเวลาเดียวกันในใจคงเฝ้าปลอบขวัญตนเองว่าปลาจะเต็มท้องน้ำให้ผู้คนจับกินกันอย่างอิ่มหนำตามเดิมแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรไม่มีใครรู้

่วงทศวรรษที่ผ่านมาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะที่สังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาติกลับยิ่งลดน้อยลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในการบริหารประเทศระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักอนุรักษ์ธรรมชาติกับนักพัฒนา

แก่งหินถูกระเบิดเพื่อเปิดร่องน้ำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างเขื่อนในโครงการเขื่อนปากมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มาแห่งการต่อสู้ของสองแนวความคิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอโครงการเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้อนกระแสไฟให้เพียงพอแก่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสานโครงการดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักอนุรักษ์ในทันทีด้วยความห่วงใยว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจะหลากเข้าท่วมท้นบ้านเรือนที่นาของราษฎรหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอพิบูลมังสาหารความห่วงใยอีกประการคือจำนวนปลาที่ลดลงเพราะปลาที่มาจากแม่น้ำโขงไม่อาจว่ายทวนน้ำข้ามตัวเขื่อนขึ้นไปได้แม้การไฟฟ้าจะอ้างว่าได้สร้างบันไดปลาโจรเป็นทางให้ปลาว่ายขึ้นสู่เหนือเขื่อนแต่นักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะว่ายน้ำผ่านบันไดปลาโจรไปได้ดังนั้นเขื่อนจะกลายเป็นตัวสกัดพันปลาเหนือเขื่อนทำให้ชนิดสัตว์น้ำลดลงแต่การไฟฟ้ายังคงเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาการก้าวหน้าปัญหาที่นักอนุรักษ์นำเสนอมาจะได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะปรากฏผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเขื่อนปากมูลเปิดใช้แล้วเท่านั้น

วิกฤตการบนลำน้ำและดินแดนอีสานเกิดขึ้นและพลิกผันเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยไปไม่จบสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ดำเนินคู่ผืนดินแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือความแห้งแล้งที่ไม่เคยเหือดหายไปจากอีสานสภาพดินทรายและการกระจายของฝนไม่ทั่วท้องที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้อีสานไม่อาจกลายเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ได้ความคิดในการหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมองเห็นว่าแม่น้ำมูลชีและแม่น้ำโขงคือแหล่งน้ำใหญ่ของอีสานน่าที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ภูมิภาคนี้ได้ด้วยความคิดดังกล่าวโครงการโขงชีมูลจึงบังเกิดขึ้น

ครงการโขงชีมูลคือความพยายามในการดึงน้ำจากแม่น้ำมูลและชีเป็นหลักและดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยสร้างประตูชักน้ำเข้ามาจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยหากมีความจำเป็นในอนาคตและอีกจุดหนึ่งคือที่หนองคายรวมทั้งสร้างฝายเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆบนแม่น้ำมูลและชีจากนั้นจึงสร้างคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆโดยหวังว่าการเก็บกักน้ำดังกล่าวจะทำให้พื้นที่กว่า10ล้านไร่ของอีสานมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเร่งรัดสร้างฝายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนลำน้ำมูลและชีถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงการสร้างฝายจนครบสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึงกว่า10ปีและกว่าจะสานงานจนบรรลุถึงจุดหมายนั้นอาจใช้เวลายาวนานกว่า50ปีในระหว่างนั้นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือการเลือกจุดสำหรับการก่อสร้างเพราะใต้พื้นดินอีสานมีเกลือสะสมอยู่เป็นบริเวณกว้างการกำหนดจุดก่อสร้างผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการดึงเกลือขึ้นสู่ผิวดินอันมีผลต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

แต่ความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนดินอันกว้างใหญ่ยังไม่สิ้นสุดแม้ฝายเหล่านี้จะเป็นผลงานเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นทว่าสิ่งนี้คือรูปธรรมที่ทำให้ชาวอีสานเฝ้ารอคอยการเติบโตของโครงการโขงชีมูลด้วยความหวัง

ังว่าสักวันหนึ่งซึ่งแม้จะยาวไกลจินตนาการแห่งแผ่นดินอีสานอันโอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีลำน้ำหลากล้นใสเย็นจะปรากฏเป็นจริงในที่สุด

0: มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวอีสานมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวแบบต่างโดยเฉพาะกับว่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวเสียงดนตรีขณะลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพริ้วด้วยแรงลมจนเสียงแอกดังก้องทั่วท้องนาเร้าใจให้เจ้าของว่าวท้าประลองเสียงกันจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดหากแต่ในอดีตการละเล่นเช่นนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี
1: ้ไม่เอา18รอบมาวิ่งนี
0: ้ในอีสานปรากฏความเชื่อของชาวเขมรด้วยว่าการที่ว่าวติดลมและแอกมีเสียงร้องตลอดเวลานั้นเป็นการสร้างกรรมเมื่อเลิกเล่นว่าวชาวเขมรจึงมีวิธีล้างเวรกรรมคือตัดว่าวทิ้งไปตามลมโดยมีเครื่องเส้นไหว้หมากพลูบุหรี่เงินผูกติดไปด้วยจากคตินิยมดังกล่าวทำให้เราทราบว่าบนแผ่นดินอีสานมีชาวเขมรเข้ามาพำนักร่วมกับกลุ่มชนอื่นๆมาเป็นเวลานานและย้อนไปในการก่อนชาวขอมเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์อารยธรรมล้ำค่าปรากฏเป็นโบราณสถานอันอลังการกระจายอยู่ทั่วไปในอีสานโดยเฉพาะในอีสานตอนใต้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล

ในครั้งนั้นอาณาจักรกัมโพดอันยิ่งใหญ่ฉายอนุภาพแห่งกองกำลังอันเข้มแข็งเป็นดินแดนแห่งความรุ่งเรืองทั้งทางสังคมวัฒนธรรมและศิลปะวิทยาการหลายแขนงกษัตริย์ขอมทรงแ

จากอาณาจักรกัมโพชข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักสู่แผ่นดินอันเป็นอีสานใต้ในปัจจุบันจึงปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่เป็นอันมากแรงศรัทธาของกษัตริย์และราษฎรเขมรแต่โบราณคือพลังก่อให้เกิดศาสนสถานอันโอฬารตั้งตระหง่านอยู่ณยอดผาเป้ยตาดีบนเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งคนภายหลังเรียกกันว่าเขาพระวิหารแม้ในจิตใต้สำนึกอาจไม่กระจ่างชัดว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของผู้ใดแต่ในความเป็นศาสนสถานย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าที่นี่คือเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามตามลัทธิไสยวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่ด้วยความเชื่อว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาศจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บนยอดเขาเป้ยตาดีที่ซึ่งพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นมวลมนุษย์ที่อยู่เบื้องล่างจากข้อความในศิลาจารึกที่ค้นพบทำให้พอคาดคะเนได้ว่าปราสาทเขาพระวิหารคงเริ่มก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่16เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ความอัศจรรย์ของเทวสถานอยู่ที่การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากบันไดหน้ากว่า180ขั้นขึ้นไปสู่ซุ้มประตูหรือโคปุระที่1ผ่านทางเดินต่อไปยังโคปุระที่2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นสูงไปสู่โคปุระที่3กระทั่งถึงองค์ปราสาทณยอดผาเป้ยตาดีอันเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงรูปเคารพแห่งองค์พระศิวะบนความสูง500เมตรจากพื้นราบเราผู้แสวงบุญในการก่อนนำดวงจิตศรัทธาเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเพื่อไปแสดงความคารวะต่อพระอิศวรผู้ทรงสถิตอยู่บนเขาไกรลาศแห่งนี้เทวสถานในลัทธิไสยวนิกายอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟวนารุงที่มอดดับไปแล้วปรากฏนามที่มีความหมายว่าภูเขาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรารู้จักในชื่อปราสาทหินพนมรุงแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมามูปรางอิฐตลอดจนวิหารก็ค่อยๆถูกต่อเติมขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งในช่วงเวลาต่างๆกันตามตำนานยังกล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองพระนครสู่ยอดเขาแห่งนี้พร้อมด้วยนางกำนันและขบวนพาหนะแห่งเทพประจำทิศทั้ง10เพื่อเข้าเฝ้าองค์นเรนทราทิตดาบสแห่งศาสนสถานพนมรุ้งด้วยองค์นเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงเดินทางมาบำเพ็ญพรตบนยอดเขาพร้อมกันนั้นทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่องค์พระอิศวรและในครั้งนั้นพนมรุ้งจึงสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแห่งองค์ปรางประธานและเทวสถานส่วนอื่นที่เรียงร้อยตำนานในศาสนาแปลเป็นภาพประติมากรรมอันละเอียดบรรจงประดับอยู่บนศาสนสถานโดยรอบทิพยวิมานแห่งองค์เทพผู้สูงส่งจึงถูกเนรมิตขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอีกคราหนึ่ง

ไม่ไกลเท่าใดนักมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าปราสาทหินสะกำแพงใหญ่จารึกภาษาขอมบนซุ้มประตูทางเข้าด้านตะวันออกบอกให้เราทราบว่าเหล่าเจ้านายเขมรได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายแก่กัมมระเตงศรีพุทเทศวนเมื่อปีพุทธศักราช1585เพื่อให้พระองค์ทรงสร้างเทวสถานแห่งนี้ด้วยเป็นศาสนสถานอันมีอาณาบริเวณกว้างขวางจึงอาจสันนิษฐานได้ด้วยว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเขมรโบราณที่อาจอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่ง

ลึกเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ช่างฝีมือชาวขอมทุ่มกำลังกายสร้างปราสาทอิฐห้าหลังบนฐานเดียวกันนี้ขึ้นมาแล้วขนานนามเอาไว้ว่าปราสาทระแงงต่อภายหลังจึงมีผู้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทศรีขอรภูมิระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรดให้ทรงสร้างอโรคยาสารตลอดจนธรรมศาลาหรือศาลาที่พักแรมไว้เป็นระยะเพื่อให้ผู้เดินทางไกลได้มีที่พักอาศัยและมีที่สำหรับรักษาตัวยามป่วยไข้ในระหว่างการเดินทางกระทั่งเหล่าผู้แสวงบุญได้มาถึงที่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางอันแสนไกลเข้าสู่วิมายปุระชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพื่อมาแสดงความคารวะต่อเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระผู้สถิตอยู่ในปราสาทหินพิมายแห่งนี้พิมายดูจะมีความผิดแผกไปจากเทวสถานขอมอื่นๆโดยที่ภูมิสถานของศาสนสถานขอมมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทหินพิมายนั้นกลับหินหน้าไปสู่ทิศใต้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าการกำหนดทิศทางไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้รับกับถนนที่ตัดตรงจากเมืองพระนครในดินแดนเขมรขึ้นเหนือสู่เมืองวิมายปุระนั่นเองชาวเมืองยังร่วมใจกันสร้างพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16กระทั่งรู้ถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศาสนสถานแห่งนี้ก็ยิ่งงดงามด้วยการทำนุบำรุงจากกษัตริย์ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น

าสนสถานขอมากมายที่กระจายอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำมูลเหล่านี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวเขมรในการก่อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเพียรพยายามในการสกัดศิลาขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปกรรมล้ำค่างดงาม

ลีลาแห่งลวดลายชวนให้เหล่านาฏศิลป์บังเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคิดท่าร่ายรำอันเป็นนาฏการของชาวเขมรแต่โบราณขึ้น

0: เส้นทางสายขอมในอดีตนำมาซึ่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบัน
1: ไปทายคนแล้วคนแถวมา
0: ดังเช่นที่เขาพนมรุ้งที่ซึ่งชาวบ้านทั้งใกล้ไกลจะทยอยเดินขึ้นสู่ยอดเขาตั้งแต่ก่อนฟ้าสางกระทั่งถนนทั้งสายที่มุ่งสู่ปราสาทหินพนมรุ้งเนืองแน่นด้วยผู้คนทั้งนี้ก็โดยความเชื่อที่มีมานานว่าในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนปราสาทหินพนมรุ้งด้วยยามเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องผ่านมานั้นจะก่อให้เกิดพลังแก่รูปเคารพซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเพราะความเชื่อนี้เองผู้คนจึงหลั่งไหลมาสู่เทวสถานแห่งองค์พระศิวะด้วยความนับถือถึงกระนั้นก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5

0: พื่อให้หมดความสงสัยการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นโดยกลุ่มมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์และนักดาราศาสตร์เพื่อจะทราบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูในวันที่เท่าใดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าแนวแกนของปราสาทนั้นหันไปในทิศทางใดโดยการคำนวณหาจุดกึ่งกลางของประตูด้านหลังและด้านหน้าเพื่อหาแนวช่องประตูจากนั้นคณะทำงานจะคำนวณหาแนวทิศเหนือใต้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาถึงจุดสูงสุดบนท้องฟ้าในวันนี้ก็จะสามารถหาแนวทิศเหนือใต้ได้ซึ่งก็คือเงาของเชือกและลูกดิ่งที่ทาบอยู่บนกระดาษในเวลาดังกล่าวนั่นเอง
1: เส้นนี้ได้เพราะจังหวะดิ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมันจังหวะเท่ากันนะมันนี้มันเท่ากัน
2: จุดแรกจุดดิ่ง
3: จุดล่าง
2: ล่างล่าง
0: และเส้นที่ตั้งฉากกับแนวเหนือใต้ก็คือเส้นแนวทิศตะวันออกตะวันตก
4: แนวนี้ก็คือแนวทิศเหนือทิศใต้
3: เหนือใต
4: ้แนวทิศเหนือทิศใต้นี่เราจะตั้งในฉากกับแนวตะวันออกตะวันตก
5: เส้นน
4: ี้
5: ใช่ไหมคะ
4: ตั้งในฉากที่เป็นแล้วแต่เมื่อสักครู่เราหาแนวทิศเหนือทิศใต้จากดวงอาทิตย์ก็ได้ทิศเหนือทิศใต้ก็ลากเส้นตั้งในฉาก
0: จากการคำนวณในครั้งนี้พบว่าแนวกรอบประตูที่เรียงกัน15ช่องของปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกพอดีแต่จะเอียงทำมุมกับแกนดังกล่าวเป็นมุม5องศาเศษโดยประตูด้านหน้าเอียงค่อนไปทางทิศเหนือและประตูด้านหลังนั้นค่อนไปทางทิศใต้
6: ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องไม่ใช่วันที่เรียกว่าวันอีควินอกซ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนแต่จะเป็นวันอื่นนะครับเป็นวันอื่นซึ่งปรากฏว่าถ้าตรวจสอบตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นวันที่4ที่5เมษายนหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8 9กันยายน2ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องในตอนเช้านะครับ
0: และแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดกับสายตาตามวันที่คาดหมายหากแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวงด้วยมีหมอกบดบังแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อมาอยู่ที่ประตูช่องที่7ก็กลับมองเห็นดวงอาทิตย์ณกึ่งกลางประตูพอดีปรากฏการณ์เช่นนี้คงเป็นเพราะความแตกต่างของประตูแต่ละช่องที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันบทพิสูจน์จากการค้นหาในครั้งนี้บอกเราว่าภาพอรุณรุ่งที่15ช่องประตูพนมรุ้งจะปรากฏในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนของทุกปีมิใช่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ดังที่เคยเข้าใจ
7: ความเชื่อนี้มันก็ไม่ตรงกับข้อพิสูจน์ของเรานะฮะแล้วความคิดของตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าไอ้15ค่ำวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5เนี่ยที่ชาวบ้านเขามีประเพณีขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เพิ่งมาเริ่มเมื่อสัก20-30 ปีที่แล้วเมื่อตอนที่มีพระมาสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนพนมรุ้งแล้วชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็ขึ้นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทกันมันไม่ใช่ของเก่าที่มาตั้งแต่สมัยที่สร้างปราสาทนะคะ
0: มาวันนี้ความเชื่อดั้งเดิมถูกหักล้างไปทว่าสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายก็คือความเคารพที่หมู่ชนยังมีต่อเทวสถานแห่งยอดเขาพนมรุ้งแห่งนี้ครั้งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำมูลศาสนสถานก่อร่างขึ้นได้ก็ด้วยศรัทธาและเพราะสิ่งนี้ แผ่นอิฐศิลาธรรมดาจึงหลอมรวมกันอย่างมีคุณค่าเป็นมรดกของ

0: ้อมกราบลงนึกถึงพระบาทความสั่งสอนของพระพุทธองค์คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เลยพูด
1: ภาวนาไว้พ่อผู้ใหญ่กำลังให้ศีลให้พรพ่อนาคให้หายอยู่ในท่ามกลางของญาติโยมผู้เป็นลูกบ้านผู้มีภาระหน้าที่บางที
2: สุนักขาตาสุมังคาทางสุขาตาทางโตจิตังสุมังโต
3: รับข้าพาสาวพักใจเพื่อจะทำพิธีให้เป็นสิริเป็นมงคลและให้โยพ่อโยแม่แ
4: ม่มาอยู่แล้ว
5: ราววันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีผู้ชายในหลายตำบลของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จะพร้อมใจกันออกบรรพชาแต่ก่อนจะบวชเป็นภิกษุนั้นมีประเพณีที่ยึดถือมานานว่าเหล่านาคจะแต่งหน้าแต่งกายและสวมใส่ชฎาอันทำให้บรรยากาศของงานบวชเต็มไปด้วยสีสันสดใสงานยิ่งดูคึกคักยิ่งใหญ่ด้วยคาราวานช้างซึ่งเป็นพาหนะของนาคกว่า160คนเป็นสัตว์คู่ใจที่ชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงไว้แทบทุกครัวเรือนวิถีแห่งวัฒนธรรมที่กระทำอยู่เสมอในงานบรรพชาก็คือเหล่าขบวนนาคจะขี่ช้างไปยังริมฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีขอขมาแม่พระคงคาผู้เกื้อกูลชีวิตให้แก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคน
6: ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้มาร่วมบุญร่วมกับขบวนช้างทุกเชือกนี้ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย
5: นี่คือส่วนเสี้ยวชีวิตหนึ่งของชาวกวยกลุ่มชนคนเลี้ยงช้างผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งแผ่นดินอีสานใต
6: ้
5: ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวครั้งสำคัญของชาวกวยไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์พลัดหนีเข้าป่าก็ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มชนเหล่านี้จึงได้ช้างกลับคืนมานับแต่นั้นจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าชาวกวยคือผู้ที่มีความชำนาญในการคล้องจับช้างเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้งผู้นำชาวกวยขึ้นเป็นพญาสุรินทรภักดีอันเป็นเจ้าผู้ครองนครสุรินทร์เป็นคนแรกเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวกวยพร้อมด้วยโขลงช้างพากันอพยพจากฝั่งเขมรเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อีสานใต้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเขตเมืองห่างไกลติดชายแดนเขมรจึงมีผู้เรียกบริเวณนี้ว่าเขมรป่าดงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวกวยไม่อาจหาของป่าส่งเป็นส่วยเข้ากรุงเทพเช่นที่เคยปฏิบัติมานานได้จึงมีข้าราชการบางคนนำคนกวยไปขายเอาเงินส่งส่วยความทราบถึงพระองค์จึงโปรดให้เลิกการค้าขายนี้เสียถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนส่งคนมาเป็นส่วยแทนของด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เรียกคนกวยว่า คนสวยนับแต่นั้นเป็นต้นมา
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: แต่พวกเขาไม่เคยพึงใจในนิยามนั้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศไว้อย่างมั่นคงว่าชื่อชนชาติของตนคือกวยนั้นแปลว่าคนย่อมบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไว้อย่างชัดเจน

นี่คือพิธีแต่งงานระหว่างทองสาลางามหนุ่มชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้การผสมผสานของกลุ่มชนชาวกวยกับชาวไทยลาวและไทยเขมรดังกล่าวมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่การหล่อหลอมทางเชื้อชาติเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาอันจะทำให้เผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างกลืนหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพวกเขายังคงเต็มใจยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นจำเพาะของตนไว้ไม่เสื่อมคลายดังเช่นชาวกวยที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชุมชนใหญ่ที่เป็นดังศูนย์กลางของกลุ่มชนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมอยู่พอสมควรที่บ้านตากลางสัมพันธภาพระหว่างคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพื่อการครองชีพเพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาเป็นเวลานานบริเวณหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีเรือนไม้หลังเล็กๆที่เก็บงำความยิ่งใหญ่ของชาวกวยเอาไว้เรียกกันว่าสารปะกำอันเป็นที่สำหรับเก็บเชือกปะกำหรือหนังปะกำที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการคล้องช้างสารปะกำคือที่สถิตของผีผู้คุ้มครองควานช้างให้แคล้วคลาดจากพยันตรายขณะออกจับช้างป่าเมื่อตั้งศาลแล้วจึงห้ามเคลื่อนย้ายจากที่เดิมโดยเด็ดขาดแม้บ้านหลังนี้จะรื้อถอนไปปลูกยังที่ถัดไปหรือลูกหลานแยกเรือนออกไปปลูกยังที่ใหม่ก็ยังต้องกลับมาทำพิธีที่ศาลประกำในที่เดิมชาวบ้านตากลางพยายามรักษาขนบประเพณีเก่าแก่เอาไว้ดังเช่นพิธีเส้นผีปะกำพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยจะกระทำก่อนออกเดินทางไปจับช้างป่าญาติพี่น้องของควานช้างจะร่วมในพิธีโดยมีหมอเฒ่าและหมอเสดียงอีก3คนเป็นผู้ช่วยในการเส้นสวงผีปะกำอาภรณ์ของหมอช้างนั้นถูกกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องนุ่งสรงสีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ในห่อผ้าแนบเอวนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังต่างๆและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นหมอช้างจึงนำเชือกประกำลงจากศาลชาวกวยถือกันอย่างเคร่งครัดว่าหากไม่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วจะนำเชือกประกำลงจากศาลไม่ได้อย่างเด็ดขาดและแล้วเหล่าควานช้างก็พร้อมกันเดินทางออกจากหมู่บ้านหากในวันนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงย้อนไปในการก่อนขบวนช้างเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปจับช้างป่าใน2แห่งคือที่เสียมราชพระตะบองประเทศกัมพูชากับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ชาวกวยมักนิยมข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยที่นั่นมีช้างชุกชุมและพื้นที่เป็นที่ราบอันเหมาะแก่การไล่ติดตามช้างแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเขมรจึงปิดประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาส่งผลให้ชาวกวยขาดแหล่งจับช้างป่าแห่งใหญ่ไปกราบถึงปัจจุบัน
บทบาทของหมอควานไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนทุกวันนี้คงเหลืองานใหญ่เพียงงานเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ควานและช้างแห่งบ้านตากลางนั่นคืองานช้างสุรินทร์

0: พื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขบวนช้างต้องใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มโดยพักแรมกลางทางถึงเวลาเย็นคนกับช้างต่างแยกย้ายกันพักผ่อนหาอาหารหากเป็นการออกจับช้างป่าในอดีตชาวกวยจะถือกฎอย่างเคร่งครัดที่ควานช้างทุกคนต้องเคารพครูบาใหญ่หรือหัวหน้าควานช้างให้เป็นผู้นำสูงสุด
1: คือทุกระดับนั้นทุกเป็นรองลงมาจะต้องปฏิบัติไอ้หัวหน้าใหญ่ทุกคนไปเลยก่อนจะกินข้าวก็ต้องให้ควานหัวหน้าจกอาจับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังเวลาออกเดินทางต่อถ้าเขายกไอ้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเราก็ต้องเอายกขึ้นตามเราจะมาเอาขึ้นก่อนไม่ได้ผิดอีกต้องไปทำไอ้คาระเขาอีกเพราะว่าเกินล่วงเกินไปแล้วถ้าเราไม่ไปสมมาคารวะไอ้ตัวเราเองจะจับช้างไปได้อีกเพราะว่าเราถือว่าเราใหญ่กว่า
0: ขณะเดินทางหมอช้างยังมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าประกรรมเช่นห้ามพูดเท็จให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆและในขณะนั้นแม้แต่บุตรภรรยาที่บ้านก็มีข้อบังคับเช่นห้ามหวีผมสระผมห้ามชักฟืนออกจากเตาขณะหุงข้าวด้วยเชื่อว่าการอยู่ในกฎอย่างเคร่งครัดจะเป็นสิริมงคลแก่สามีแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่อาจดำเนินตามคันลองของลูกผู้ชายชาวกวยเช่นการก่อนได้การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการเดินทางไกลไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อรับจ้างเข้าพิธีมงคลเช่นร่วมในขบวนแห่ผ้ากฐินผ้าป่าการให้ผู้คนลอดใต้ท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ทั้งยังร่วมแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งและทุกปีพวกเขาจะร่วมกับจังหวัดจัดงานแสดงอันยิ่งใหญ่ของช้างงานที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีที่สุดชาวกวยได้แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงจารีตประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในปัจจุบันว่าเผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานานัปการอย่างไรบ้างแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านท้ายบ้านตากลางนั้นมีลำน้ำสาขามาบรรจบคือลำชีเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอท่าตูมกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บริเวณดังกล่าวคือแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของบรรดาช้างซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะว่ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งชุมพลบุรีและสตึกด้วยที่นั่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นที่ทำเลอันหมายถึงที่สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาช้านานการที่ช้างเข้ามากินต้นไผ่อันเป็นอาหารโปรดตลอดจนต้นไม้ชนิดอื่นๆจึงสามารถกระทำได้โดยชอบธรรมต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะริมแม่น้ำจับจองเป็นพื้นที่ทำกินปลูกต้นยูคาลิปตัสและพืชไร่อื่นๆอีกทั้งมีนายทุนท้องถิ่นบางรายกว้านซื้อที่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ภายหลังปัญหาจึงบังเกิดแก่สัตว์ใหญ่เหล่านี้เมื่อต้องถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่เคยหากินได้โดยอิสระและหากเจ้าของช้างไม่ทันระวังก็อาจต้องพบกับการสูญเสียเม เมื่อช้างถูกวางยาบนอาหารที่เข้าไปกินนั่นเองด้านทิศตะวันออกของบ้านตากลางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอเมื่อปีพุทธศักราช2520นับแต่นั้นช้างที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่ย่อมถือว่าผิดกฎหมายยิ่งทำให้ปัญหาแหล่งอาหารของช้างทวีมากขึ้นสภาพแร้นแค้นผลักดันให้นายควานต้องพาช้างคู่ใจออกตระเวนหาเลี้ยงชีพในถิ่นไกลเพื่อความอยู่รอดจนกว่าจะถึงงานช้างและงานเข้าพรรษาพวกเขาจึงจะหวนคืนถิ่นชาวกวยพร้อมใจเข้าร่วมงานของจังหวัดเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งการแสดงของพวกเขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังหากเบื้องหลังการแสดงอันสนุกสนานยังคงเป็นภาพชีวิตที่มีปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่อาจหาทางแก้ไขได้ในขณะนี้จังหวัดมีโครงการจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นในหมู่บ้านตากลางหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หมู่บ้านอันจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องพาช้างไปแสดงยังถิ่นไกลอีกต่อไปทั้งยังขุดคลองล้อมรอบพื้นที่ทำเลฝั่งอำเภอชุมพลบุรีให้เป็นเครื่องหมายแบ่งปันเขตให้ชาวบ้านทั่วไปทราบว่าพื้นที่ริมฝั่งมูลจนจรดคลองนั้นไม่ใช่ที่ที่ใครจะยึดครองได้แต่เพียงแค่เครื่องหมายที่ไม่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองย่อมแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ไม่ได้คลองขุดจึงไม่มีความหมายรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อช้างไม่อยู่ติดที่เพราะไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ
2: ผมว่าชั่วชีวิตของผมผมว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกกลัวแต่ลูกหลานภายหน้าจะมีอุปสรรคมากเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะกู้สถานการณ์นี้ได้ใช่ไหมกับผมเองกลัวตัวนี้มากเพราะว่ากับผมเองพูดทุกวันนี้ทั้งราชการจังหวัดก็ดีอำเภอก็ดีนี่เขาเบื่อผมทั้งนั้นแล้วเพราะว่าผมตัวเองต่อสู้มากพอสมควรเรื่องนี้ข้าเม้นทีหน้าผู้ใหญ่ดามากพอสมควรแล้ว
0: ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของคนและช้างนั้นชาวบ้านตากลางและเพื่อนร่วมตายของพวกเขายังคงสร้างความประทับใจยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะตลอดจนความตื่นเต้นร้าวใจจากผู้ชมได้เสม
3: อ
0: เสร็จจากการแสดงเจ้าของจะนำช้างใหญ่ออกมารับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นขี่หลังช้างด้วยนี่คือรายได้หลักที่ชาวบ้านจะได้รับขณะร่วมงานของจังหวัดในขณะที่จังหวัดสามารถให้ค่าตอบแทนสำหรับการแสดงเพียง 1,500 บาทต่อช้าง1เชือกซึ่งไม่มากมายอะไรเลยหากเทียบกับรายได้จากการตระเวนตามจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อ1เดือนนายควานต้องพาช้างออกมารับจ้างขี่รอบเมืองปะปนไปกับรถราที่วิ่งขวักไขว่โดยธรรมชาติแล้วช้างไม่ควรต้องกรำงานหนักเมื่ออากาศร้อนจัดหากนี่คือความจำเป็นที่บีบบังคับอยู่ลูกตัวน้อยที่ไม่เคยยอมห่างกายแม่จึงต้องทนเดินฝ่าเปลวแดดร่วมกันไปลูกช้างเหล่านี้คืออนาคตอันริบหรี่ของชาวกวยด้วยไม่อาจจับช้างป่ามาเพิ่มได้อีกทั้งการตั้งท้องของช้างนั้นใช้เวลาเกือบ22เดือนและจะทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ ช้างที่เกิดใหม่จึงไม่อาจทดแทนจำนวนช้างที่ขายหรือตายไปและจะทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ช้างที่

ทางสิ้นสุดโดยง่ายชาวกวยยังโหยหาความเป็นลูกผู้ชายที่จะได้พาเพื่อนผู้ใจร่วมกันออกวิ่งไล่ช้างป่าอันมีมากมายในดินแดนไกลโพ้นชาวกวยเชื่อว่าหากความหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดพวกเขาก็จะได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาฝันถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันนี้ยังไม่มีผู้ใดช่วยเยียวยาปัญหาอันเป็นดั่งโรคร้ายเกาะกินชีวิตของเขาได้เลย

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไอ้คนนี้ไม่มีใครจะทำกิจการช่วยพ่อก็เลยให้เอ้าไอ้นี้ให้มันอยู่ประจำเรือค้าขายแทนพ่อเรือออกจากนี้ก็ไปอุบลไปอุบลก็ไปซื้อเกลือที่วัดสุปัตไปซื้อโคงซื้อหม้อดินก็เอาใส่เรือก็ไปขายใช่ไหมไปขายของฝั่งประเทศลาวนั่นแหละครับสมัยก่อนมันเป็นดินของไทยนะครับคนไทยไปขายที่ไหนก็ไม่ว่าเราก็ขายไปเรื่อยจนของเราหมดแล้วก็กลับขึ้นมา
1: ถ้อยคำรำลึกถึงเส้นทางการค้าขายทางน้ำบนแม่น้ำมูลดังกล่าวอาจไม่อยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักด้วยระบบการค้ากับประเทศลาวเช่นนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมา

0: ากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านเส้นทางคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทลงไปโดยปริยายมาถึงปีพุทธศักราช2490ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองดินแดนลาวสั่งปิดประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อประชาชนลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชการติดต่อค้าขายของนายฮ้อยนามูลที่เคยขึ้นล่องไปจนถึงบริเวณเมืองจำปาสักจึงยุติลงนับแต่นั้นแต่สำหรับลุงประดิษฐ์ย่าพรมอดีตนายฮ้อยล่องเรือสินค้าผู้ดำเนินชีวิตสมถะในปัจจุบันยังจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเส้นทางท้าทายของสายน้ำมูลเริ่มจากที่อำเภอโขงเจียมบ้านเกิดขึ้นไปซื้อสินค้าที่เมืองอุบลแล้วล่องกลับลงมาขายในประเทศลาว
1: หรืออะไรมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่นั้นแล้วก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาบอกขอหนังสือจะไปขายของจำปาสักหรือเลยกว่าจำปาสักเขาก็ไม่ว่าหรอกเราก็บอกว่าไปจำปาสักเพราะว่าไปที่ไหนมันก็เป็นไทยทั้งนั้นเราก็รู้จักทีนี้เราบอกเขาแล้วเราก็ไปแวะบ้านไหนบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็แวะขายของเราก็แวะไปเรื่อยๆแล้วครับก็จนของเราหมดนั่นแหละครับจึงขึ้นมาเพราะว่าปีหนึ่งไปได้สองครั้งคือน้ำมูลนี่มันเป็นแก่งเกาะแก่งเยอะแก่งตะนะแก่งหัวคันงัวจำพวกเกาะแก่งนี่เป็นคลื่นใหญ่เลยครับคนไม่เคยไม่ชำนาญไปไม่ได้เลยครับถ้าจะถึงแก่งนี้เราก็มีหมากผู้บุรีแล้วก็จุดแล้วก็ลงนั่นขอให้รักสมรักษาให้ถึงที่หมายขอให้ซื้อได้ขายมานแล้วก็เอาบุรีปล่อยลงในน้ำนั่นเราก็ไปก็ปลอดภัยทุกครั้งนะครับไม่มีอะไรเหมือน
0: เส้นทางชีวิตนายฮ้อยล่องเรือขายสินค้าของลุงประดิษฐ์ย่าพรมคือส่วนเสี้ยวแห่งอดีตการที่เพิ่งผ่านไปไม่นานของอุบลราชธานี

0: ืองร้างที่มีนามเดิมว่าดงอู่พึ่งกระทั่งเติบใหญ่เป็นเมืองปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประจักษ์พยานแห่งการมีอยู่ของผู้คนในครั้งนั้นคือภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผาใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพกิจกรรมโบราณเหล่านี้มีภาพสัญลักษณ์อันน่าพิศวงที่ชวนให้นักวิชาการตีความหมายไปต่างๆกันบ้างเชื่อว่านี่คือรูปคนแต่งตัวเต็มยศสวมหมวกใบใหญ่เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างหากส่วนใหญ่เชื่อว่ารูปทรงเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องมือจับปลาเพราะอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่บนลุ่มน้ำไม่ไกลออกไปเมื่อฝนเริ่มโปรยปรายชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเริ่มสานเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ่ม
1: หายแล้วลงนะ
0: ชาวบ้านคอใต้ประกอบอาชีพจับปลามานานนับแต่รุ่นปู่ย่าแทบไม่มีใครมีที่นาเป็นของตนเองหากไม่อยู่กับน้ำก็มักทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมักคุ้นกับน้ำยังรักจะนำเครื่องมือจับปลาโดยเฉพาะตุ่มไม้ไผ่สูงใหญ่เช่นนี้ลงจับปลาในลำน้ำมูลที่กลางน้ำเริ่มคลาคล่ำโดยผู้คนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางชาวบ้านออกไปกู้ตุ่มที่วางไว้แต่เมื่อเช้าตรู่วันก่อนเพื่อนำปลาออกจากที่ดักจับใบใหญ่ปลาที่จะเข้าตุ่มคือปลาสังกะวาดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาย่อนซึ่งจะขายได้ในระหว่างราคากิโลกรัมละ8ถึง15บาทด้วยตุ่มจับปลาชาวบ้านคอใต้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายมาแสนนานจะมาก็ในระยะหลังๆนี้เองที่ปลาลดจำนวนลงทุกทีจนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้พวกเขาจับไปอีกนานเท่าใดแต่ตุ่มจับปลายังคงวางเป็นแนวอยู่ในลำน้ำตุ่มอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าที่กู้ขึ้นไปและจะลอยสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงเวลาก่อนฟ้าสางของวันใหม่ความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของคลองน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมักปั้นเป็นก้อนค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่มตลอดทั้งวันชาวบ้านจะออกไปเฝ้าดูอย่างสงบเป็นระยะรอคอยสัญญาณซึ่งบ่งชี้ว่าตุ่มยังจับปลาเลี้ยงชีพพวกเขาได้อยู่เช่นเดิม
2: เ

สังคมเกษตรกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนยังได้สร้างฐานวัฒนธรรมดังเช่นคลองมโหระทึกใบนี้ที่ขุดค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกเหนือจากกลองสำริดยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นซึ่งมียุคสมัยต่อเนื่องกันมาอันอาจบ่งชี้ได้ว่าอุบลราชธานีในอดีตน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนใหญ่และน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนต่างถิ่นโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นดั่งสื่อเดินทางเชื่อมโยงถึง

ข้อสันนิษฐานเริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อกรมศิลปากรทำการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนที่มีวัฒนธรรมซึ่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองหม้อดินที่วางเป็นแนวนี้แม้นักโบราณคดีจะไม่พบว่ามีกระดูกอยู่ภายในหม้ออันทำให้ไม่อาจระบุได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพครั้งที่2เมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งจะนำกระดูกที่ฝังดินในครั้งแรกกลับขึ้นมาใส่ในหม้อดินแล้วฝังกลับลงไปใหม่แต่จากลักษณะการจัดวางทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นไปเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มต้นของการทำงานยังไม่พบสิ่งใดแน่ชัดแต่สิ่งที่มองเห็นได้จากหลุมขุดค้นบ้านก้านเหลืองก็คือเมืองปากแม่น้ำมูลคือแหล่งอารยธรรมของชุมชนโบราณที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งยังต้องทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของอุบลราชธานีมีประเพณีที่ผู้คนนิยมทำอย่างหนึ่งคือการประดับหลุมบรรจุอัฐิด้วยประติมากรรมรูปทับหลังอย่างขอมด้วยมีที่มาว่าบริเวณวัดแห่งนี้มีการขุดค้นพบทับหลังเก่าแก่ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นสมบัติแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในดินแดนขอมโบราณราวพุทธศตวรรษที่11ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรขอมอันรุ่งเรืองมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นปกครองแผ่นดินกำโพดต่อจากอาณาจักรปูนันแผ่ขยายอำนาจบารมีจนเป็นที่เลื่องลือว่าแผ่นดินแห่งใหม่นี้คือเจนละหรือเจิ้นลาเชื่อกันว่าศูนย์กลางของเจนละอยู่ที่เมืองเศรษฐพุระแฝงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบันแต่ลึกเข้ามาในอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลและที่อำเภอพิบูลมังสาหารนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุในสมัยเจนละจำนวนมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกภาษาปัลละวะจำนวนหลายแห่งซึ่งเอ่ยถึงพระนามจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหสวรวรมันมหาราชผู้ทรงนำกองทหารเข้ายึดปูนันและสถาปนาอาณาจักรเจละขึ้นบนฝั่งแม่มูลยังปรากฏทับหลังเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นศิลปะแบบถาลาบริวัตรอันเป็นวัฒนธรรมในสมัยเจนละโดยแท้โบราณวัตถุอีกมากมายกระจัดกระจายทั่วลุ่มน้ำมูลในอุบลราชธานีจนทำให้เชื่อว่าในครั้งนั้นเจนละได้แผ่อำนาจการปกครองจนก่อให้เกิดชุมชนสังคมที่เจริญขึ้นที่นี่และแม้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าอุบลราชธานีอาจเป็นศูนย์กลางของเจนละก็เป็นได้จะอย่างไรอารยธรรมของอาณาจักรอันรุ่งเรืองก่อนยุคขอมโบราณนี้ก็ได้ยังรากฝังลึกอยู่ในเมืองปากมูลมาเนิ่นนานแม่น้ำมูลไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดอุบลราชธานีในแนวตะวันตกตะวันออกและดูเหมือนจะเป็นดั่งเส้นกึ่งกลางขีดขั้นสายธารวัฒนธรรมสองสายที่มุ่งมาสู่ดงอู่ขึ้งเกิดเป็นวัฒนธรรมเหนือแม่น้ำและใต้แม่น้ำมูลราวปลายพุทธศตวรรษที่12
วัฒนธรรมพวาราวดีอันมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอินเดียและมีเสมาหินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธากำลังปรากฏความรุ่งเรืองอยู่บนภาคกลางของแผ่นดินสยามอิทธิพลทางศาสนาเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างผ่านมายังลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างกระทั่งมาสู่อุบลราชธานีและเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเหนือแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอม่วง30อำเภอพนาและอำเภออำนาจเจริญดังปรากฏเสมาศิลาแรงตลอดจนเสมาหินทรายที่บ้างประดับประดาลวดลายแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสัญลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งแสดงถึงการมาสู่และการยอมรับนับถือต่อพุทธศาสนาในวัฒนธรรมวารวดีบนตอนเหนือของลุ่มน้ำมูลในครั้งนั้นแต่เมื่อลงลึกมาสู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำก็กลับปรากฏอิทธิพลของอีกอารยธรรมหนึ่งอย่างเด่นชัดณริมฝั่งลำโดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอน้ำยืนมีภาพสกัดเป็นภาพนารายณ์บรรพมศิลป์ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีชุมชนชาวขอมโบราณอาศัยอยู่แล้วสกัดภาพนารายณ์บรรพมศิลป์ไว้ริมน้ำเพื่อให้เทพเจ้าทรงสถิตอยู่บนลำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันจะทำให้มีน้ำมีข้าวดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ทั่วฝั่งใต้แม่น้ำมูลนับแต่อำเภอพิบูลมังสาหารลงไปจนถึงอำเภอน้ำยืนปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุในลัทธิศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขอมอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะประติมากรรมอันพิเศษชิ้นนี้เป็นภาพสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมอยู่ในองค์เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์งานศิลปะขอมในท่าขัดสมาธิบนฐานบัวหงายนี้แสดงลักษณะบุรุษคือพระศิวะบนพระวรกายซีกขวาที่มีแนวเส้นนูนรูปวงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงพระจันทร์อยู่บนพระเศียรพระเกศาขมวดกลมมีไรพระมัสสุส่วนซีกซ้ายคือพระอุมาทรงทองพระกรและนุ่งผ้ายาวจรดพระบาทนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีความละเอียดทางกายวิภาคอีกทั้งยังมีความสำคัญด้วยนี่คืออัฐนารีสวนอันมีอายุเก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยเปลี่ยนไปการถ่ายเททางอารยธรรมบนดินแดนปากแม่น้ำมูลค่อยคลี่คลายจากที่เคยซึมซาบรับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นต่างสมัยก็เริ่มปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของท้องถิ่นเกิดเป็นงานศิลป์อันมีลักษณะเฉพาะของตนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมบนเมืองอุบลจึงปรากฏศิลปกรรมของลาวในรูปพระปฏิมากรอยู่ไม่ใช่น้อยกระทั่งภายหลังช่างพื้นเมืองจึงสร้างงานปฏิมากรรมเหล่านี้ด้วยตนเองโดยได้แบบอย่างงานศิลป์ของเวียงจันทร์แล้วเรียงร้อยจินตนาการของตนเข้าไปผสมผสานจนบังเกิดพระพุทธรูปอันมีลักษณะแช่มช้อยมีแบบอย่างเฉพาะของตนซึ่งกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นฝีมือช่างอุบลราชธานี

0: ขณะที่เมืองอุบลซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองปากมูลแห่งนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ด้วยหอไตรกลางน้ำที่วัดทุ่งศรีเมืองหลังนี้คืออิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพที่ยังคงเค้าความงดงามไว้และถือเป็นหอไตรกลางน้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานเคียงข้างกับหอไตรยังมีวิหารหลังเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สะดุดตาหากภายในกลับแต่งแต้มไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันมีรายละเอียดทางศิลปะที่น่าศึกษาเรื่องราวซึ่งเขียนอยู่บนผนังนั้นอาจคล้ายคลึงกับศาสนสถานแห่งอื่นๆที่มักวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกหากสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งความน่าสนใจคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสองภูมิภาคที่จิตรกรพื้นบ้านเรียงร้อยรวมเข้าด้วยกันไว้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งพิเศษของภาพวาดในวิหารวัดทุ่งศรีเมืองคือเกร็ดแห่งงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการของศิลปินและอิทธิพลของยุคสมัยด้วยปรากฏภาพลักษณะบ้านเรือนริมน้ำมีกำแพงล้อมรอบและภาพเรือสำเภาซึ่งไม่อาจพบเห็นในอุบลราชธานีแต่สามารถสัมผัสได้จากชีวิตจริงและจากภาพจิตรกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นสิ่งที่ช่างชาวอุบลจดจำไว้แล้วถ่ายทอดลงบนผนังวัดแห่งนี้ช่างเขียนยังผสมผสานลีลาชีวิตอันสดใสร่าเริงของผู้คนต่างภูมิภาคให้โลดแล่นร่วมกันอยู่บนผนังโดยรอบเราจึงเห็นกลุ่มสตรีแต่งกายและบรรเลงดนตรีตามแบบวัฒนธรรมภาคกลางโดยไม่ไกลกันนักคนพื้นบ้านทุกคนก็กำลังขับเพลงเล่นดนตรีและร่ายรำอย่างสนุกสนานตามแบบอย่างศิลปะพื้นบ้านสีสันลายเส้นเหล่านี้คือแบบอย่างแห่งจินตนาการเชิงช่างชาวอุบลที่ผสมผสานวิถีชีวิตในเมืองหลวงและในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นงานสร้างสรรค์ของจิตรกรผู้พยายามสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปด้วยกันและมีลักษณะเฉพาะของตนรวมถึงทุกวันนี้คนอุบลยังตระหนักถึงคุณค่าแห่งอารยธรรมที่สั่งสมบนผืนแผ่นดินมานับแต่อดีตกาลและพวกเขายิ่งตระหนักถึงภาระแห่งการสืบสานวัฒนธรรมที่เคยดำเนินมาแต่ครั้งปู่ย่าเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนในภายหลังได้ประจักษ์ว่าตนเป็นใคร
1: คือจิตที่ดี

อารยธรรมบนเมืองปากแม่น้ำมูลที่ฝังรากลึกอยู่จนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าณที่นี้มีชีวิตจิตวิญญาณและมีวัฒนธรรม

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งๆที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นก็ยังกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าโซโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจาก2แผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเกินนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นชอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่าให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมาก

0: จึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะคร
2: ับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางที่ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายแขนหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนสำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและไหนไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทด์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเข ขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝังศพ

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูลหรือศรีโคตบูลนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่2และอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

ันและความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีต12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้คือสีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมหน่อยครับพ่อ
0: ได้ตลาดถึงวันพ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารคาวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาดมโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆพ่อหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงในชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

จากจังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองยังไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพญาติใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นนั่นละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก่อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพชรแพร่เชื่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันร้ายกาจของพญาติใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพญาติใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับด้วยแย่เด้อยุดยุดเศร้าร้องทับผู้สู่คนเศร้าบา
2: ดใส่ใส่เสียงค่ะเดล่าเสียงผู้งามเด้อล่ะเฮ้ยเสียงงามให้มันได้เด้อล่ะ
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่ถึงสาระ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกปกติอะไรก็ปกติไปไหนไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันวันไปจะเป็นไรปันมันติดตายงบปันเราก็ไม่กล่าวว่ามันติดตายเลยกันเพิ่งกล่าวว่าอู้ไปหาพี่ว่ามาซองเบิ้งสะกอนกับพ่อเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนที่มาเห็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทำลายผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังใดแม่ก็คิดว่าพ่อเลยเพิ่นว่าพ่ออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดยังมื้อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังมาอยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดอายเพิ่นแกตัวแลบกับมาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดแม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่คันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทำพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเลยตายทั้งหมดก็เป็นป่วยท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทำลงกันจังดีก็เหลือมาจังสิบาท
4: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

บนพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมา

ทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิ้งขอบริจาคโดยขบวนเซิ้งเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิ้งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เจ็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้

เกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10,000,000,000ตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาลแต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสีย

0: เวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพย์กรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั้นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอด

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิงศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

ประวัติศาสตร์ของพม่าเองก็กล่าวไว้ว่ามอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชนเผ่ามารามาหรือพม่าจะเคลื่อนย้ายจากชายแดนจีนทิเบตลงมาทางใต้ชาวมอญได้เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าชาวรามันแห่งรามันประเทศเป็นผู้สร้างพระเจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิงหรือเจดีย์ชเวดากองนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนมอญได้สถาปนาอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีสั่งสมและซึมซับอารยธรรมจากอินเดียและศรีลังกาจนกระทั่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งในทางการค้าศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมิมอญจึงเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดกล่าวไว้ว่ามอญคือประตูทางผ่านของวัฒนธรรมต่างๆสู่เอเชียพระเจดีย์มุเตาพระเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญคือประจักษ์พยานถึงกำเนิดเมืองหงสาวดีตามตำนานแห่งชนชาติอันยิ่งใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาและหงส์ซึ่งต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกทรงมีพุทธทำนายว่าณบริเวณแห่งนี้จะได้เป็นเมืองใหญ่และรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาครั้นสิ้นพุทธกาลเจ้าชายสองพี่น้องจากเมืองสะเทิมก็ได้ตั้งเมืองของสาวดีขึ้นตรงตามพุทธธรรมนายในวันแรม1ค่ำเดือน3พุทธศักราช1116แต่แล้วหลังจากที่กรุงหงสาวดีศูนย์กลางของอาณาจักรมอญอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองติดต่อกันมาเกือบพันปีก็ถึงคราวอวสานเมื่อกษัตริย์อลองพญาของพม่าได้กรีธาทัพมายึดกรุงหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาเพียง10ปีในวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีชาวมอญทั่วสารทิศทั้งจากในและนอกประเทศพม่าต่างมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงวันสร้างกรุงหงสาวดีเมืองหลวงของมอญในอดีตสำหรับปีนี้จัดขึ้นที่บ้านเลาะโลตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพม่ามากนักพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าแม้จะเป็นพิธีง่ายๆรวบรัดกินเวลาไม่นานนักแต่ก็อบอุ่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมพิธี

ภายหลังพิธีการในตอนเช้าเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาของความสนุกสนานรื่นเริงปล่อยวางความทุกข์และความมุ่งมั่นไว้ชั่วครู่จนกว่าความเป็นจริงของวันใหม่จะมาถึงหมู่บ้านเลาะโลนั้นถือได้ว่าเป็นค่ายมอญอพยพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเป็นที่พำนักอาศัยของคนมอญที่อพยพหนีจากประเทศพม่าจำนวนหลายพันคนที่นี่เป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณที่ใดคือที่อาศัยอันถาวรสำหรับพวกเขาแต่วิถีชีวิตที่ยากแค้นลำบากและดูเสมือนไร้ความหวังก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดดำรงวัฒนธรรมของชนชาติให้สูญสลายไปบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพมายังสยามประเทศแต่การก่อนก็ยังคงรักษาและส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชนใกล้เคียงนี่อาจจะเป็นระยะแรกๆของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมก่อนที่จะฝังรากลึกเป็นวิถีไทยในการต่อมา

าวมอญอพยพเข้าสู่สยามประเทศหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตแดนหลักแหล่งสำคัญ2แหล่งที่ชาวมอญอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสืบมาหลายชั่วอายุคนคือลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองใกล้ชายแดนตะวันตกนั้นชาวมอญอยู่กันหนาแน่นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและแถบจังหวัดกาญจนบุรีวิถีชีวิตแถบลุ่มน้ำแม่กลองแห่งนี้แสดงเอกลักษณ์ของคนมอญได้เด่นชัดโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

ในขณะที่ชาวมอญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กระจายกันอยู่ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนับแต่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทวนน้ำขึ้นไปถึงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและอยุธยามิได้แสดงเอกลักษณ์ทางชนชาติให้เห็นเด่นชัดเนื่องจากได้ผสมกลมกลืนกับวิถีความเป็นไทยรอบข้างชื่อสถานที่คุ้นหูในปัจจุบันเช่นคลองโอ่งอ่างนางเลิ้งและอิดมอนที่เรียกกันจนติดปากเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวมอญได้เป็นอย่างดีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวมอญมาแต่โบราณคือการทำเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเป็นผู้ผูกขาดอาชีพการเผาอิฐนับได้แต่ครั้งอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังนิยมเรียกกันติดปากว่าอิฐมอญคำว่านางเลิ้งก็มาจากภาษามอญหมายถึงโอ่งใส่น้ำซึ่งแต่ก่อนสมัยอยุธยาคนมอญเป็นผู้ผลิตแล้วบรรทุกล่องเรือมาขายที่บางกอกตามคูคลองต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่เช่นตลาดนางเลิ้งและคลองโอ่งอ่างแม้ว่าปัจจุบันความนิยมโอ่งใส่น้ำจะค่อยๆเลือนหายไปชาวไทยรามันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะหัตถกรรมต่อไปเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้รายใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันความสามารถในเชิงช่างของชาวไทยรามันก็มิได้แปรเปลี่ยนหากยังคงรังสรรค์เครื่องปั้นดินเผาอันงามวิจิตรสืบต่อมามิขาดสายเช่นเดียวกับสายทานแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอาณาจักรสุธรรมวดีจนปัจจุบันยังไม่เคยเหือดแห้งศรัทธาทุกๆปีชาวมอญจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมสงน้ำหลวงพ่ออุตมะพระสงฆ์ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญความเคารพศรัทธาต่อพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนาเผยแสดงให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งสายน้ำทนหลั่งมายาวนานไม่ขาดสายบ่งบอกถึงศรัทธาอันท่วมท้นของชาวรามันที่มีต่อพุทธศาสนาเหนือข้อกังขาใดๆอิทธิพลทางศาสนาที่ชาวรามันมอบให้แก่คนไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งพุทธศาสนาลัทธิรามันวงเผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้นับแต่สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามหามงกุฎได้ทรงผนวดแปลงเป็นรามันนิกายที่วัดสมอรายและถือเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุทธนิกายก็ด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระเถระมอญผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและแตกฉานในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนสิ่งร้อยรัดให้ชาวไทยรามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีไทยอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย

สำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียที่ควรค่าแก่การโศกเศร้าอาดูลหากแต่เป็นการยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารการเสื่อมสลายและความไม่มีตัวตน

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชาวรามันถึงแก่มรณภาพบรรดาศิษย์จะได้จัดงานชาปนกิจอย่างยิ่งใหญ่เสมือนเมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ปราสาทศพขนาดใหญ่สร้างด้วยกระดาษและไม้ไผ่สูงถึง40เมตรเพื่อใช้เป็นที่โปร่งศพเริ่มสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงล่วงหน้าก่อนวันพิธีนานนับเดือนเช่นเดียวกันกับปราสาทขนาดเล็กที่ต้องใช้ความชำนิชำนาญในการก่อรูปทรงให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานศพและทำพิธีก่อนการชาปนกิจ

ในแต่ละวันบรรดาผู้เคารพศรัทธาจะมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแบกประสาทศพเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพร้อมๆกับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเวลานานนับชั่วโมง

0: เนื้อหาของคำร้องนั้นแทรกไว้ด้วยพุทธปรัชญาตักเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนการเกิดแก่เจ็บและตายนั้นไม่มีผู้ใดหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์พระศาสดาผู้เป็นครูของสัตว์โลกเมื่อถึงเวลาชาปนกิจประสาทศพอันงดงามถูกถอดออกเป็นชิ้นเช่นเดียวกับที่ร่างกายจะต้องแตกสลายไปในไม่ช้านี้สังขารของภิกษุสงฆ์ถูกทอดวางลงบนเปลและเมื่อไฟเริ่มลุกโชนเปลได้รับการแกว่งไกวเพื่อส่งวิญญาณให้ล่องลอยไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิม
1: ครับเอาแล้วที่ใส่เสร็จก็ต้องทานทานแล้วออกไปทางข้างนอกก่อนนะครับถึงจะทำ
2: ครับพี่ครับแม่ดีนะ
3: แม่เราจะทําไงนะ
2: วันนี้เข้ามาเลยนี่ครับเข้ามาเลย
0: แต่สำหรับงานศพพระภิกษุสงฆ์ของชาวไทยรามันที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานในแผ่นดินไทยให้ภาพที่แตกต่างออกไปภายหลังการมรณภาพของพระไบดีกาไปอุตตโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกและเจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยและไทยรามันได้ประชุมตกลงที่จะจัดงานปลงศพตามประเพณีและในงานปลงศพพระผู้ใหญ่นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจุดลูกหนูพิธีการจุดลูกหนูนี้จะจัดให้มีได้แต่เฉพาะงานศพพระเท่านั้นเนื่องจากเชื่อกันสืบต่อมาว่าแต่ครั้งการถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจุดเพลิงให้ติดได้แม้แต่องค์กษัตริย์มัลลราชแต่เมื่อถึงเวลาก็บันดาลให้ไฟลุกติดขึ้นเองจึงถือสืบต่อกันมาว่าในงานศพพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์จึงไม่บังควรให้ผู้ใดเป็นผู้จุดเพลิงเผาต้องจุดลูกหนูซึ่งเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งให้พุ่งไปเป็นต้นกำเนิดเพลิงแทนการจัดเตรียมลูกหนูนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่างๆใกล้เคียงซึ่งใช้วัดของชุมชนเป็นสถานที่ทำลูกหนูแต่ละวัดก็มีเคล็ดลับในการบรรจุดินปืนแตกต่างกันเพื่อให้ลูกหนูของตนพุ่งไปชนประสาทศพก่อนผู้อื่นความสามัคคีของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วยังมีชื่อเสียงเกียรติยศของชุมชนเป็นเดิมพันอีกด้วยส่วนผสมของดินปืนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละวัดจะต้องเก็บไว้เป็นความลับมิให้คู่แข่งล่วงรู้และกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น

0: เมื่อถึงวันพิธีโปรงศพขบวนแห่ลูกหนูจากวัดในชุมชนต่างๆรายรอบเริ่มทยอยเข้ามาที่วัดบ้านพร้าวนอกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสนามจุดลูกหนูที่อยู่ในบริเวณโล่งแจ้งสนามสำหรับจุดลูกหนูต้องใช้ที่โล่งกว้างมีความยาวไม่น้อยกว่า400ถึง500เมตรสำหรับงานจุดลูกหนูครั้งนี้มีวัดมาร่วมด้วยนับ10วัดพิธีกรรมง่ายๆประกอบขึ้นเพื่อความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น
1: แต่จะต้องสตาร์ทใหม่แล้วมั้งนะ
0: ลูกหนูของแต่ละวัดถูกจุดขึ้นไล่เรียงไปตามลำดับโดยมีปราสาทศพเบื้องหน้าเป็นจุดหมายซึ่งปัจจุบันใช้โลงศพจำลองแทนความตื่นเต้นของงานจุดลูกหนูอยู่ที่ว่าลูกหนูของวัดใดจะพุ่งไปชนยอดปราสาทได้ก่อนคนอื่นความสนุกสนานตื่นเต้นในงานจุดลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการณ์ระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล
1: มันอยู่ใกล้แม่น้ำตามดินไว้แล้วมันชื้นนะ

ชาวมอญมิใช่เป็นเพียงทางผ่านของวัฒนธรรมเท่านั้นหากวัฒนธรรมของพวกเขาได้ยังรากลึกแผ่ไพศาลลงในดินแดนแห่งนี้แล้ว

ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสุนทานเป็นประจำทุกวันตามคติความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำมาหากินให้เพียงพอสำหรับใช้สอยในโลกนี้และทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรปรัชญาการดำรงชีวิตบทนี้ยังคงได้รับการยึดถือปฏิบัติเสมอมาคืนเพ็ญเดือน11แสงไฟจากก้านไม้สนนับร้อยๆมัดสร้างความสว่างสวยไปทั้งหมู่บ้านต่อแพหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนราวกับจะจำลองที่นี่ให้เป็นสังกัดสังนครเมื่อครั้งเฉลิมฉลองต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธิยานเสด็จนิวัตโลกมนุษย์ภายหลังจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นแทบทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันที่วัดซึ่งยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่นใครมีความชำนิชำนาญด้านใดก็จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มกำลังเพราะนี่คือการเตรียมงานบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่พวกเขาเรียกกันว่าปอยเหลิน11ซึ่งตรงกับเทศกาลออกพรรษานั่นเองพ่อเฒ่าเมกะสุขสำราญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำจองพาราหรือปราสาทจำลองสำหรับใช้บูชาและเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าระหว่างเทศกาลออกพรรษานี้กว่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับให้เป็นสลาหรือนายช่างพ่อเฒ่ารวมทั้งสลาคนอื่นๆได้ฝึกฝนงานช่างแขนงต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในสมัยก่อนวัดคือแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งปวงนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัยตามวิถีแห่งสงฆ์แล้วงานศิลปะแขนงต่างๆล้วนมีที่มาจากวัดวาอารามทั้งสิ้นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนหลังจากร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรูปสัตว์มานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ของกลุ่มช่างฟ้อนแห่งคุ้มวัดต่อแพก็มาซักซ้อมการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นโอกาสแรกที่เธอจะมีส่วนร่วมงานบุญของหมู่บ้านทั้งครูและศิษย์จึงทุ่มเทกันอย่างสุดฝีมือ
1: ปั่นช่างบนรอบ้านนี่ก็เราอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นปั่นลูกปั่นลูกปั่นลูก
0: เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความสามารถเพื่องานประเพณีครั้ง

กระทั่งใกล้ค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน11จองพาราของวัดเมืองปอนก็สำเร็จพร้อมจะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นเชื่อกันว่าในโอกาสนี้หากได้บูชาจองพาราไปจนครบ7วันครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเห็นทุกๆบ้านจึงพร้อมใจกันตกแต่งประดับประดาจองพาราของตนเองให้งดงาม

ความสุขใจที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลคือสิ่งตอบแทนอันมีค่านอกเหนือจากความสนุกสนานจากการละเล่นตามประเพณีคืนนี้นางนกกับผีเสื้อยักษ์พร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ต่างร่ายรำร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างสุดฝีมือ

อาจกล่าวได้ว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนตระกูลภาษาไตหรือไทยที่มีจำนวนมากที่สุดปัจจุบันชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าเป็นส่วนมากบางกลุ่มได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอนยังปรากฏให้เห็นจากการตั้งหลักแหล่งใหม่พวกเขายังคงยึดลำน้ำสารวินอันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมเป็นเกณฑ์ในการตั้งหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้อย่างสะดวก

าราวานพ่อค้าไทยใหญ่เดินทางขึ้นล่องลำน้ำสารวินค้าขายระหว่างพม่ากับแม่ฮ่องสอนประกอบกับมีการรบพุ่งระหว่างเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเองส่งผลให้มีผู้คนโยกย้ายมาอยู่มากเรื่อยๆ

การค้าของป่าและไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างฐานะให้พ่อค้าไทยใหญ่เป็นคหบดีได้ในเวลาไม่นานนักจนถึงกับมีคำกล่าวว่าค้า1ครั้งก็พอกินไปได้1ปี

จากชุมชนของพ่อค้าไทยใหญ่ขยายตัวจนเป็นเมืองใหญ่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นหัวเมืองชายแดนเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชว่าบรรดาเมืองขึ้นและหัวเมืองชายแดนจะต้องส่งบรรณาการจากป่าถวายแด่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือดอกเอื้องแซะ

รรณาการจากป่าลึกในเขตรอยต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับพม่าซึ่งจะพบได้ในบริเวณภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นด้วยยากต่อการสอบแสวงหาจึงยึดถือสืบต่อกันมาว่าเอื้องแซะเป็นของสูงมี

ทุกวันพระครอบครัวจันทประยูนผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมิได้ขาดเชื่อกันว่าสิ่งใดดีและเป็นของหายากสมควรมอบสิ่งนั้นให้แก่วัดบรรณาการของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การสักการะบูชาพระพุทธองค์ได้เช่นกันวันนี้ทายาทผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนมิได้มีฐานะผู้ครองเมืองอีกต่อไปนับตั้งแต่การจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินสู่ระบบเทศาภิบาลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศและในยามนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในความดูแลของเชียงใหม่จึงต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันวิถีชีวิตของเจ้าเมืองไทยใหญ่แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเสมอด้วยสามัญชน

ไม่มีหลักฐานว่าพุทธศาสนาแพร่กระจายสู่ชาวไทยใหญ่มานานเพียงไรแล้วแต่ในวันนี้ปรัชญาศาสนาได้ผสานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วแม้จะมีข้อบังคับให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาต่อการส่งบุตรหลานบวชเรียนลดน้อยลงไปเพราะเชื่อกันว่าในชีวิตของชายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปอยสางลองเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำประการหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างยินดีที่ลูกหลานของตนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าหากพ่อแม่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสียเองก็จะได้อานิสงส์8กันหรือหากเป็นเจ้าภาพบวชให้กับบุตรผู้อื่นจะได้อานิสงส์4กันหากครอบครัวใดไม่สามารถจัดงานบวชเองได้ก็มักจะมีผู้ที่มีฐานะมาเป็นผู้อุปถัมภ์รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในงานบวชครั้งนี้ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาทเข้าสาร2ถังต่อการบรรพชาสามเณร1รูปจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ยากจนก็สามารถเป็นเจ้าภาพให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองวันแรกญาติผู้ใหญ่จะมารับสางลองของตนตั้งแต่เช้ามืดและช่วยกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งยุวกษัตริย์ไปตลอดระยะเวลา2วันก่อนจะเข้าพิธีบรรพชาเพราะยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนการเป็นสางลองคือการสมมุติว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละสมบัติพระสถานความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิต

ช้าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่จะบรรพชาในวันรุ่งขึ้นถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้าวของเหล่านี้อาจมาจากญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอออกไปมีน้ำใจส่งมาช่วยงานท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนแต่สีหน้าของทุกคนที่มาร่วมขบวนยังคงยิ้มแย้มชุ่มเย็นได้ด้วยผลบุญและความปิติยินดี

แล้ววันสำคัญก็มาถึงสร้างลองทุกคนมาพร้อมกันที่วัดตั้งแต่เช้าศาลาวัดจองคำดูคับแคบไปถนัดใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานบวชเรียนด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าการได้มาเป็นสักขีพยานในงานบุญประเพณีครั้งสำคัญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการสละชุดส่างลองพร้อมทั้งเครื่องประดับอันหรูหราและมาครองผ้าย้อมฝาดเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นเครื่องหมายของการละกิเลสทั้งปวงก้าวเข้าสู่โลกแห่งธรรมะตั้งแต่วันนี้สามเณรทั้ง36คนจะต้องปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัยฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นอกเหนือจากอานิสงส์จากการบวชเรียนในครั้งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวไทยใหญ่ทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาสืบสานศรัทธาประเพณีอันงดงามของพวกเขานั่นเอง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: dia tak lawan ni kalau nak entah tu agak gitu.
1: Sebenarnya tu
2: kan. Nah, naik gua naik.
3: ทุกๆปีเมื่อถึงวันที่29ของเดือนชาบานหรือเดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคติของศักราชอิสลามชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศจะคอยเฝ้าดูดวงจันทร์จากท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดีที่สุดประเทศจะคอยเฝ้าดูดวงจันทร์จากท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดี

0: การนับเดือนทางจันทรคติของศักราชอิสลามซึ่งมีทั้งหมด12เดือนนั้นในแต่ละเดือนจะมีเพียง29หรือ30วันเท่านั้นหากวันนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเดือนชะบานหรือเดือน8ของปีนี้มีเพียง29วันและจะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งหมายถึงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะเข้าพิธีถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนเมื่อมีผู้อ้างว่าเห็นดวงจันทร์พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางดาราศาสตร์และคณะกรรมการอิสลามประจำท้องถิ่นนั้นๆก่อนที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเป็นทางการต่อไป
1: ลักษณะของการเห็นเท่าที่เราได้สอบสวนนั้นเวลาก็ประมาณ18นาฬิกา32ถึง33นาทีโดยประมาณคือหลังจากเสียงอาซานไปแล้วผู้เห็นทั้ง4คนนั้นได้ให้การตรงกันว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่เห็นเนี่ยปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ3 4และก็5นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคำนวณของเราลักษณะรวมดวงจันทร์ที่เห็นนั้นจะอยู่ด้านขวามือของผู้เห็นหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือด้านซ้ายของดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นลักษณะเฉียงนะครับมีขนาดก็ประมาณเทียนไขเล่มขนาดกลางหรือขนาดด้านปากกานะครับเป็นลักษณะเฉียงชี้ขึ้นในเวลาที่เห็นนั้นก็ดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วนะรับขอบฟ้าไปแล้วจึงได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นการที่คนไปอยู่เป็นร้อยแต่เห็นเพียง2หรือ3คนนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนอย่างบุคคลที่เราที่ปรากฏที่เรามาสอบสวนวันนี้ก็เช่นกันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเห็นดวงจันทร์อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าโดยหลักความเชื่อของทางศาสนาแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ที่จะให้ใครก็ตามมองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์พระประสงค์นั่นคือความศรัทธาของชาวมุสลิม

แม้จะเชื่อกันว่าผู้ได้เห็นดวงจันทร์ในวันนี้คือผู้ที่มีบุญแต่แท้จริงแล้วการได้เป็นผู้เห็นหรือไม่ได้เห็นดวงจันทร์นั้นอาจไม่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์อัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพและยกย่องว่าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลเพราะตลอดทั้งเดือนของการถือศีลอดหรือถือบวชนี้ชาวมุสลิมทุกคนจะมีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ราชามหาเศรษฐีหรือยาจก

0: ทุกคนจะได้รับรู้รสชาติของความหิวโหยจะต้องอดกลั้นต่อการระงับอารมณ์ต่างๆด้วยการรักษากายวาจาใจให้สะอาดผ่องแผ้วงดเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนกระทั่งตะวันตกดินในขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไปจำนวนประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ6ล้านคนที่มีมากที่สุดอยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันประมาณ1ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรทั้ง4จังหวัดรวมกัน
1: อ

การอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของการยึดมั่นในศาสนาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดชัดเจนโดดเด่นออกมาจากมุสลิมไทยในภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

การเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนประเทศไทยมีมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และผลจากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอาหรับกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ซึ่งตรงกับศตวรรษที่1ของศักราชอิสลามอันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามได้ไม่นานนักนาฬิกาเวลาเช้าของวันหยุดที่เด็กๆในเมืองบางคนยังอ้อยอิงอยู่บนที่นอนแต่เด็กๆที่หมู่บ้านบาเละยีเลและหมู่บ้านไทยมุสลิมอีกหลายแห่งในภาคใต้เริ่มกิจวัตรการเรียนศาสนาของพวกเขาแล้ว

าดีกาคือโรงเรียนพิเศษสอนหลักศาสนาอิสลามในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาตาดีกานี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านไทยมุสลิมบางแห่งอาจสอนกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่เวลาค่ำหรือในช่วงวันหยุดครูผู้สอนมาจากอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีและอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองการเรียนหลักศาสนาในระดับโรงเรียนตาดีกาจะเริ่มจากการให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์และหลักศาสนาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรียนชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้เป็นศาสนทูตนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติบทบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกเป็นภาษาอาหรับไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานมาซึ่งก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษยชาติมาแล้วรวมทั้งหมด104เล่มโดยผ่านศาสนทูตหรือนบีที่มีจำนวนมากมายกระจายอยู่ในหมู่มนุษยชาติทั่วโลกหนึ่งในคัมภีร์นั้นรวมถึงคัมภีร์อินยีลซึ่งประทานให้แก่นบีอีซาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคือพระเยซูศาสดาในศาสนาคริสต์จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ทั้งหลายนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ 6,666 องค์การที่กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องราวความเป็นไปของมนุษยชาติความดีความชั่วหลักกฎหมายและหลักการต่างๆอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม

ังนั้นเด็กมุสลิมทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้และทุกๆเย็นเด็กๆในหมู่บ้านจะพากันไปเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุร

พวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะยิ่งจับปลาได้มากเท่าไรมันจะหมายถึงภาวะหนี้สินที่จะถูกผ่อนใช้ให้น้อยลงเท่านั้นและพวกเขายังต้องการเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้เลยนานกว่า2เดือนการทำประมงในเขตดินแดนใต้สุดสยามที่มีจำนวนประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นที่สุดนี้เป็นการประมงชายฝั่งเสียร้อยละ60ดำเนินกิจการโดยครอบครัวไทยมุสลิมที่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างสมกันมาเนิ่นนานวันนี้อิสมาแอร์ป๊อกกูจะนำเรือกอและลำใหม่ของเขาออกทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจเขาจึงได้เชิญโต๊ะอิหม่ามและคณะมาทำพิธีสวดอายะขอความคุ้มครองให้เรือสรีมัสของเขาพ้นจากเพศภัยทั้งปวงเรือสรีมัสเป็นเรือกอและที่ต่อจากไม้ตะเคียนน้ำทั้งต้นส่วนหัวและท้ายเรือยกสูงแกะสลักวาดลวดลายและลงสีสันสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเรือกอและอิสมาแอร์เล่าว่าแต่เดิมเรือกอและใช้พายและใบเรือเพิ่งมาเมื่อ30ปีนี้เองที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์มาติดท้ายเรือสำหรับกอและลำนี้ใช้เวลาต่อนานถึง3ปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทแต่รับประกันด้วยคุณสมบัติความทนทานนานนับ10ปีและประสิทธิภาพความเร็วที่สามารถออกไปไกลฝั่งได้ถึง12กิโลเมตรแต่สรีมัสอาจจะเป็นเรือกอและสมบูรณ์แบบที่มีเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ลำในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพต่อเรือกอและแม้ว่าจะยังคงมีให้เห็นในหลายๆหมู่บ้านแต่รูปแบบของเรือได้ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมและสภาวะเศรษฐกิจไม้ตะเคียนน้ำที่จะต้องมีความยาว20ศอกขึ้นไปนั้นในวันนี้หาได้ยากขึ้นและมีราคาแพงมากกอและแบบใหม่จึงใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กมาต่อกันส่วนท้ายเรือก็ไม่ได้ยกสูงแต่ตัดตรงชาวบ้านจึงเรียกเรือกอและแบบใหม่นี้ว่าปัตตกะซึ่งแปลว่าเรือท้ายตัดเรือปัตตกะนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าเรือกอและทุกทางแต่เพราะราคาที่ถูกกว่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งจึงได้รับความนิยมมากกว่าและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงามและสีสันสดใสที่ยังคงนิยมแต่งแต้มไว้บนลำเรือ

ว่าเรือกอและในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตกแต่งลวดลายและระบายสีสันสวยงามแตกต่างไปจากเรือกอและที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียจึงเกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการตกแต่งลำเรือนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากเรือพระราชพิธีของไทยในภาคกลางย้อนอดีตไปเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไทยนั้นดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์การค้าทางทะเลมีนามว่ารัฐปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัตตานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทยจึงเกิดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นโดยกรุงศรีอยุธยารับรูปแบบการต่อเรือกอและไปจากถิ่นนี้และได้มีการดัดแปลงตกแต่งความวิจิตรงดงามเพื่อใช้เป็นเรือพระราชพิธีซึ่งในที่สุดวัฒนธรรมการสลักสลาวลวดลายบนลำเรือนี้ก็ได้ถ่ายทอดกลับมาสู่ต้นแบบอีกครั้งการทำงานกลางทะเลของชาวเรือกอและจบลงเมื่อดวงตะวันคล้อยมาอยู่ตรงกลางศีรษะเรือถูกทยอยนำขึ้นมาจอดเรียงบนหาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านพวกแม่บ้านและเด็กๆรับหน้าที่คัดปลาแยกขนาดแยกพันธุ์เพื่อนำไปขายต่อเฒ่าแก่ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมารับเหมาซื้อปลาทั้งหมดโดยการหักลดหนี้สินที่ชาวบ้านกู้ยืมไปในรูปของอุปกรณ์การจับปลาทั้งหลายเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนกับชาวบ้านผู้ลงแรงที่คงจะเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำให้พวกเขาจับแต่ทุกวันนี้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดจำนวนลงไปอย่างน่าตกใจเพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งเทคโนโลยีการจับปลาของเรือลำใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือแม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ให้บางทีวัฏจักรวังวนของนายทุนและชาวบ้านอาจจะกำลังสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตชาวเรือกอและที่อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานแห่งท้องทะเลไทยอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ต่อไปภายใต้บทบัญญัติและพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่พวกเขานอบน้อมและยอมมอบตนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอันเป็นความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิมนั่นเอง

0: เมื่อสิ้นเสียงอัซานเรียกร้องให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดอิสลามิกชนทุกคนจะต้องรีบปฏิบัติตามทุกครั้งไปแต่หากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังมัสยิดที่ใกล้ที่สุดได้ก็ให้ละหมาดในสถานที่ที่อยู่ขณะนั้นได้ก่อนการละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดร่างกายเพราะในความหมายของการละหมาดคือการที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ดังนั้นเสื้อผ้าและร่างกายจึงต้องสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองและน้ำประปาเป็นต้นแต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินทำความสะอาดมือและใบหน้าแทนน้ำได้การละหมาดเป็นศาสนกิจที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง5เวลาในแต่ละวันตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันศุกร์ซึ่งในคัมภีร์กล่าวว่าเป็นวันที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การสร้างจักรวาลและมนุษย์คนแรกจึงถือเป็นวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์และมีข้อกำหนดให้ชายมุสลิมทุกคนพากันไปละหมาดและฟังการบรรยายธรรมหรือการกล่าวคุตบะจากคอเตฟผู้ช่วยของอิหม่ามในมัสยิดแต่ละแห่งการละหมาดของชาวมุสลิมนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนแล้วยังต้องมีความสงบสำรวมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวในความสงบนั้นคือพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่ไม่ต้องการให้มุสลิมเป็นคนเกียจคร้านต่อการงานใดๆแต่ขณะเดียวกันในการทำการงานอย่างแข็งขันตลอดเวลานั้นจะต้องแฝงไว้ซึ่งความสำรวมมั่นคงทั้งทางกายวาจาและใจอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติสัมปชัญญะและพลังที่มีคุณภาพต่อไปเด็กชายหญิงมุสลิมทุกคนก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้เช่นกันเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือเริ่มได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปและสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กชายได้เป็นอิสลามิกชนอย่างสมบูรณ์คือการเข้าซุนัตหรือที่ภาษายาวีในดินแดนทักษิณสยามนี้เรียกว่ามาซบยาวีมุสลิมในหมู่บ้านชนบทภาคใต้ให้ความสำคัญกับพิธีมาซบยาวีหรือเข้าซุนัตนี้มากเมื่อบ้านใดมีลูกชายที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้าซุนัตก็จะจัดงานใหญ่โตสนุกสนานและส่วนมากจะมีเด็กถึงเกณฑ์พร้อมกันหลายคนวันนี้ที่บ้านตะโลมาเนาะมีอาเนาะตูนอหรือเด็กที่จะเข้าซุนัต3คนทุกคนล้วนอายุ13ปี
1: เดือดเล็กงงเท่าไหร่เดือดเล็กเท่าไ
0: หร่งานนี้เจ้าภาพมีเพื่อนฝูงนำช้างมาร่วมขบวนแห่อาเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกเกริกยิ่งขึ้น

นอกจากขบวนแห่ช้างแล้วยังมีการแสดงรำมวยศีละซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของท้องถิ่นที่มีท่วงท่าร่ายรำอ่อนช้อยแต่แฝงความสง่างามและแข็งแกร่งอยู่ในทีความบันเทิงต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้อาเนาะตูนอได้รับความเพลิดเพลินและคลายความวิตกกังวลที่จะต้องเข้าพิธีสุนัตนั่นเอง

วนขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สร้างสมกันมาแต่อดีตเพราะก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในประเทศไทยดินแดนนี้ได้ซึมซับรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าชาวบ้านในแถบนี้จะเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและความเชื่อบางอย่างจึงเกิดมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันต่อมาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาสนาและบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาอยู่แม้จะรู้ว่าขัดกับหลักการทางศาสนาก็ตามเพราะแท้จริงแล้วหลักปฏิบัติในการเข้าสุนัตมีเพียงขั้นตอนเดียวคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายที่เป็นมุสลิมหรือชายที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโรคได้พ่อแม่สมัยใหม่จึงมักให้แพทย์จัดการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกชายตนเสียแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลแต่สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลโต๊ะหมู่เด็งหรือหมอผู้ทำพิธีเข้าสุนัตยังคงรับหน้าที่เป็นผู้คลิปให้เด็กชายในหมู่บ้านโดยมีการพัฒนามาใช้เข็มฉีดยาชาก่อนทำการคลิปในขณะที่ปากก็ยังร่ายมนต์คาถาไม่หยุดแล้วพวกเขาก็จะเติบโตเป็นชายหนุ่มมุสลิมที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ

และเมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหญิงที่เขารักได้แล้วการสู่ขอและการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่าสินสอดหรือมหัรที่ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรดังวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีว่ามหัรที่ประเสริฐที่สุดคือมหัรที่หาได้สะดวกที่สุดจงให้มหัรเถิดแม้จะเป็นแหวนที่ทำจากเหล็กก็ตามศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการแต่งงานแต่ประณามการผิดประเวณีและการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกันในองค์การตอนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานไว้ว่าจงสมรสกับหญิงที่สูเจ้าพอใจ2 3หรือ4และถ้าหากว่าสูเจ้าเกรงจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ดังนั้นจงสมรสกับหญิงเพียงคนเดียวอัลเลาะห์ทรงวางแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกขั้นตอนและในกฎระเบียบเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับจากอิสลามิกชนกว่าพันล้านคนทั่วโลกว่าทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลสามารถอธิบายความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยพื้นฐานของความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์และมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีต่อกันสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกภายในของมนุษย์เองเมื่อได้ผ่านการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคซะกาตหรือการบังคับจ่ายทานให้แก่ผู้ยากไร้รวมทั้งการไปบำเพ็ญศาสนกิจร่วมกันในพิธีฮัจญ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความรักที่ได้มาจากการได้ให้ได้อดทนได้เสียสละและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 1.7 แสนล้านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและสถานทูตจีนเร่งรัดดำเนินคดีหลังพลเมืองจีนถูกเรียกค่าไถ่ในไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ระทรวงการคลังแจงรายละเอียดครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมกว่า43ล้านคนเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการเป็น 1,000 บาทพร้อมมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพระลอกที่3หลังเงินเฟ้อเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.9% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเสี่ยงกระทบกำลังซื้อประชาชนรายได้น้อยและธุรกิจรายเล็กโดยโครงการแบ่งช่วย3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนเพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเป็นเวลา4เดือนพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลและเปิดลงทะเบียนใหม่กลุ่มคนชั้นกลางและผู้มีรายได้ประจำใช้มาตรการร่วมจ่าย60ต่อ40วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนและกลุ่มร้านค้ารายเล็กเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพผ่านการใช้ดิจิทัลและ AI โดยโครงการครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนโดยกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนขณะที่ประชาชนทั่วไปไม่เกิน30ล้านคนเข้าร่วมโครงการร่วมจ่ายใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อวันและกำหนดอายุ18ปีขึ้นไปทั้งนี้ร้านค้าเดิมในระบบกว่า1ล้านรายต้องยืนยันสิทธิ์ส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยจะเปิดลงทะเบียนประชาชนวันที่ 25-29 พฤษภาคมและร้านค้าใหม่ถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ย้ำเป็นมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเพื่อประคองกำลังซื้อและช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินหน้าต่อได้มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้ไทยดำเนินการสอบสวนคดีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ในจังหวัดสระแก้วคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ในจังหวัดสระแก้วของประเทศไทยว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ความสำคัญต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดของคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายไทยในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใสเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็วและนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในไทยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมาไทยอีกครั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนหากเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบ
4: คลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่

ครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอ200สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมันเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธที่20พฤษภาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในทุกๆช่องทางนะคะของทางจสร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง Xค่ะทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ด้วยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยจะมีจุดไหนที่มีเรื่องของฝนตกด้วยไหมคะเพราะมองไปนี่ดูฝ่าครึ้มๆเหมือนกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลกันได้นะคะทั้งในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ทุกเรื่องราวที่จะเจอกันค่ะบนท้องถนนนะคะแต่ถ้าว่าดูจากในเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะก็จะมีบางจุดเหมือนกันที่มีฝนแต่จะเป็นฝนแบบบางๆนะคะแบบบางมากๆนะคะแต่ว่าที่จะเป็นฝนดูจะค่อนข้างที่จะหนักจะอยู่ในทะเลแล้วก็ค่อนไปทางด้านของบางพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็แถวทางด้านของนครราชสีมานครนายกนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสระบุรีสุพรรณบุรีนี่ก็มีบางจุดเหมือนกันนะคะที่มีฝนอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ขับรถกันเพิ่มความระมัดระวังถ้าหากว่าอยู่ในจุดที่มีฝนก่อนหน้านี้นะคะคุณโจเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุตรงจตุรทิศในฝั่งขาเข้าช่วงที่บอกว่าเลยจากทางลงห้วยขวางมาเล็กน้อยค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนขอบทางทางด้านซ้ายแล้วตอนที่คุณโจผ่านมาในช่วงเวลานั้นที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลือตอนที่คุณโจผ่านมาตอนนั้นรถเริ่มที่จะชะลอแล้วนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญานุช
1: คุณโจตอนที่คุณโจผ่านมาตอนนั้นน่ะเห็นไหมว่า
2: ประมาณ5 กว่า
1: ประมาณ5 กว่าตอนนั้นนี่คือมีเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลือ
2: เป็นจ
1: ตุร
2: ท
1: ิ
2: ศขาออก
1: ครับ
2: คุณปุญญานุชถ้าขึ้นมาจากแยกหลวงแม่พระเลี้ยวซ้ายไปทางบึงมักกะสัน
1: ค่ะ
2: 50 เมตรก็อุบัติเหตุที่อยู่เลนซ้ายครับผม
1: นี่ในฝั่งขาออกใช่ไหมคุณโจ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ล่าสุดรู้สึกว่าเสียชีวิตแล้วด้วยคุณปุญญานุช
1: ค่ะ
2: ลองเช็คกับกู้ภัยดูอ่ะครับผม
1: ค่ะค่ะตอนที่คุณโจผ่านมาตอนนั้นนี่มีรถจอดอยู่หลายคันไหมคะตรงจุดที่มี
2: กู้ภัยจอดอยู่หลายคันแต่เขายังไม่คุมผ้าตอนนั้นคุณจะร
1: ู้อ๋อค่ะแปลว่าน่าจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ได้ไม่นาน
2: ผมก็นั่งมองไปเห็นพอดีเลยเลือดเต็มเลย
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้จราจรผมอยู่แถวทางด่วนบางนาขาเข้าคุณจะรู
1: ้ค่ะ
2: ปลายทางก็จะออกพระราม4ไปส่งลูกค้าที่โรงพยาบาลจุฬาคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อรถเยอะไหมคุณโจ
2: รถตอนนี้บนทางด่วนยังใช้การได้คุณปุญญานุช
1: ค่ะ
2: ยังวิ่งได้ฉิวอยู่เวลานี้ครับผม
1: โอเคค่ะขอบคุณคุณชูมากๆเลยนะคะ
2: ครับครับผม
1: ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: กรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ยืนยันอย่างที่ทางคุณโจบอกนะคะเพราะว่าเราเองก็ได้มีการสอบถามไปทางสน.ดินแดงบอกว่าจุดนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะคือตอนแรกเนี้ยบาดเจ็บสาหัสแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นฝั่งขาออกเพราะว่าตะกี้นี้พยายามจะดูเป็นแค่ในเรื่องของการจราจรเพราะถ้าเป็นจรูทิศในฝั่งขาเข้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะยังตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในฝั่งขาออกค่ะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของถนนดินแดง ที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงใต้ด่วนนะคะตอนนี้จะเริ่มมีรถเยอะแล้วเหมือนกันนะคะในฝั่งขาเข้าเช่นเดียวกับทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะคือตอนนี้ปั๊บๆเลยค่ะรถมากนะคะจริงๆตั้งแต่ตอนช่วง6นาฬิกาเนี่ยสังเกตดูตรงจุดนี้ณเวลานั้นเนี่ยรถยังน้อยๆแต่ผ่านมาประมาณแค่20นาทีตอนนี้รถเริ่มมากรถเริ่มจะเต็มแล้วในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ก็รถมากนะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้าคารุสาวรีชัยสมรภูมิท้ายเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่ตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนโยธีนะคะทางด้านของราชวิถีในฝั่งขาเข้าด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณซักซอยราชวิถี16นะคะแล้วก็ฝั่งของพหลโยธินก็ยังถือว่ายังท้ายยังสั้นอยู่ตอนนี้ถ้าฝั่งที่รถจะเริ่มมาก็คือฝั่งจากทางด้านของวิภาวดีเข้ามาใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะฉะนั้นหากว่าใครที่จะมาโรงพยาบาลณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าเข้ามาฝั่งของพหลโยธินเนี่ยจะหมุนได้เร็วกว่านะคะหรือไม่ก็เส้นทางทางด้านของพระราม5ฝั่งทางด้านนี้ยังได้อยู่นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้โอ้แต่พระราม5เองก็รถจะเริ่มมากแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะทางด้านของราชวิถีราชวิถีที่เข้ามาจากทางด้านของสะพานกรุงธนโรงเรียนเปิดเทอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีท้ายแถวยาวมากคือต่อเนื่องมาตั้งแต่ทางด้านของสิรินธรที่จะมุ่งหน้ามาช่วงแยกบางพลัดขึ้นสะพานกรุงธนนะคะแล้วก็ลงมาทางด้านของราชวิถีนะคะจำได้เลยว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยแนะนำถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ต้องการที่จะติดหรือว่าไปผ่านตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยพอลงมาให้เบี่ยงเข้าทางด้านของถนนขาวทางด้านนี้จะสะดวกมากกว่านะคะแล้วก็เนี่ยถ้าดูนะเวลานี้เนี่ยฝั่งของถนนขาวถนนสุโขทัยเนี่ยก็คือจะตามมาได้โดยตลอดแต่ถ้าหากว่าใช้เส้นทางที่พอลงมาจากสะพานกรุงธนแล้วเข้ามาราชวิถีนะคะรถจะนิ่งรถจะเต็มพื้นที่ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทางด้านของพื้นที่ของนนทบุรีตอนนี้ก็รถมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็คือตั้งแต่ในช่วงของแถวฝั่งของถนนพิบูลสงครามนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาเนี่ยนะคะแถวทางด้านของผ่านโรงเรียนต่างๆนะคะอันนี้ก็รถเยอะนะคะตามหน้าโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราสวัสดิ์จราจรสน.พญาไทสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะสาวะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
3: การจราจรในพื้นที่นะครับตอนนี้เวลา6:25 นครับปริมาณรถถนนราชวิถีนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปริมาณรถเริ่มหนาแน่นนะครับเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับ
1: วันนี้มีหมอใช่ไหมคะ
3: มีหมอนัดผู้ป่วยนะครับทั้ง2โรงพยาบาลรามาและราชวิถีประมาณ 6,000 คนนะครับ
1: ค่ะ
3: วันนี้ครับผมครับ
1: ก็เดี๋ยวสายวันนี้ก็คือจะนั่นอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นแนะนำเข้ามาทางเส้นทางไหนสะดวกที่สุดคะตอนนี้ค่ะ
3: แนะนำให้ใช้ถนนพระราม6นะครับที่จะมาโรงพยาบาลรามานะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาโรงพยาบาลที่ก็ให้แนะนำใช้ถนนที่อนุสาวรีย์ชัยครับเพื่อได้ไม่มีรถสะสมในพื้นที่นักมากครับผม
1: คืออนุสาวรีย์ชัยเข้ามามันจะหมุนได้ดีกว่าฝั่งทางด้านของดินแดง
3: ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะโอเคจุดที่จะพัก
3: ช่วงถนนเส้นอื่น
1: ค่ะค่ะ
3: ส่วนถนนเส้นอื่นในพื้นที่ประเทศไทยตอนนี้ยังปกติอยู่ครับย
1: ัง
3: ไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: ปัญหาการจราจรครับ
1: เดี๋ยวช่วงเวลาที่จะพีคที่สุดในตอนช่วงประมาณกี่โมงได้คะสาวัตร7-8ประมาณนี้
3: อนุสาวรีย์ชัยประมาณ6:30-6:40ครับจะเริ่มพีค
1: จะเริ่มหนาแน่นนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ถ้าดูเส้นทางนะคะฝั่งของเส้น พระราม7นะคะในช่วงเวลานี้เส้นพระราม7สะพานพระราม7ต่อเนื่องเข้ามาวงสว่างยังได้อยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยยังได้อยู่เลยนะคะสะพานพระราม7มุ่งหน้าวงสว่างต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลน่ะตอนนี้คือรถเริ่มมากแต่ว่าถ้าสังเกตได้เลยว่าณเวลานี้ท้ายแถวอย่างสั้นคือท้ายแถวที่เข้ามาจากทางด้านของวงสว่างเนี่ยจะเริ่มมามีรถมากเนี่ยตรงช่วงของแถวแถวเชิงสังขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะวันนี้แปลกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะน่าจะมีท้ายแถวที่ยาวกว่านี้แต่วันนี้ดูดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะข้ามตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะรัชดาภิเษกก็จะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะต่อเนื่องเข้ามาผ่านช่วงของแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะก็มีรถซึ่งรอติดสัญญาณไฟจราจรอยู่แต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวมากท้ายแถวสั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านตรงช่วงของแยกสุทธิสารนะคะเข้ามาทางด้านของตัดกับทางด้านของถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆนะคะเข้ามาถึงตรงช่วงของ MRT สถานีพระราม9นะคะแยกรัชดานะคะรัชดาแยกที่ตัดกับทางด้านของถนนเพชรบุรีณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะถือว่ารถจะไม่ได้เยอะนะคะยังตามขึ้นมาได้แต่อาจจะดูมีรถเยอะหน่อยก็คือเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงที่มาจากตรงช่วงของใต้ทางด่วนศรีรัตน์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของตัดกับถนนเพชรบุรีตรงช่วงอโศกเพชรนี่แหละตรงจุดเนี้ยที่จะดูรถเยอะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นในฝั่งกลับกันนี่ก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆเลยส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสาวัตรจราจรสน.บางพลัดค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีค่ะ
1: รองสาวัตรก็วันนี้รถเต็มพื้นที่ยาวนะคะ
4: ใช่ฮะ
1: รถเต็มพื้นที่ยาวนะคะตอนนี้ท่าทางยาวแล้วนะคะ
4: เช้าวันนี้ตอนนี้สะพานกำลังปรับเป็น3ตอนหนึ่งขึ้นไป3อยู่ครับผมจนถึง7โมงครึ่ง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็สภาพการจราจรจรันเข้าออกก็ยังดีอยู่ยังไหลได้ตามปกติ
1: ฝั่งจรันใช่ไหมคะค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ส่วนด้านสิรินธรนั้นตอนนี้ใต้แถวอยู่ในถนนสิรินธรก็ประมาณ400เมตรไม่ถือว่าไม่ยาวปกติครับผม
1: ก็โดยภาพรวมตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มจะพีคละในพื้นที
4: ่เริ่ม
1: แล้วนะคะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปสอบถามในพื้นที่ของทางสน.หัวหมากนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสาวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีตอนเช้าครับคุณยนต์และสมาชิกจอสร้อยทุกท่านครับ
1: ตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่เชิญค่ะ
5: ในพื้นที่ช่วงนี้พระราม9นะครับทั้งข้างบนทั้งล่างช่วงนี้ยังใช้การได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหานะครับตอนนี้จะมีปัญหาในช่วงปากซอยรามคำแหง46นะครับเนื่องจากผู้รับเหมาปรับผิวการจราจรนะครับปูนยังไม่แห้งนะครับเสียการจราจรเป็น1ช่องทางนะครับเป็นช่วงทางเชื่อมพอดีจากสะพานสั้นแยกลำสาลีกับคู่ขนาน
1: ค
5: ่
1: ะ
5: นะครับก็เลยทำให้รถกระจุกตัวตอนนี้ท้ายแถวสะสมถึงแยกขึ้นโนนะครับผมรับแจ้งจากผู้รับเหมาว่าปูนจะแห้งประมาณ7โมงเช้า
1: 7โมงเช้าใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับผม
1: ค่ะตรงนี้ขีดช่องจราจรนะคะรองสาวัตร
5: ตอนหนึ่งช่องจราจรด้านซ้าย
1: จราจรเลนซ้ายแปลว่าเขาทำงานทุกวันแล้วปกติเราต้องคืนพื้นที่ใช่ไหมคะประมาณ 5:00 แต่วันนี้คือเนื่องจากว่ามีการเทปูนก็เลยล่าช้าออกไป
5: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
5: ก็เลยทำให้ในจุดดังกล่าวมีปัญหานิดเองนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับก็รอปูนแห้งนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณนั้นนะครับแต่ในส่วนอื่นก็ยังใช้การได้ดีนะครับคุณยนต์ครับยังไม่มีปัญหาทางจราจร
1: นะ
5: คร
1: ับ
5: ผมก็ยังนั้นในจุดเดียวนะครับ
1: ค่ะบนสะพานข้ามแยกนี่ก็รถก็เป็นเปิดช่องทางพิเศษ ใช่ไหมคะทางที่ขึ้นมา
5: จากเทียบระดับเปิดช่องทางพิเศษช่วยอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาสะพานข้ามแยกลงสาลีในจุดเดียว
1: นี่สงสัยมากเลยคนส่วนมากจะไปใช้ในช่องทางพิเศษกันเยอะมากเลยนะคะรอสวัสดิ์แต่พอดูช่องทางปกติแล้วดูรถน้อยมากกว่าเยอะเลย
5: ใช่ครับก็มันเป็นช่องทางในช่องทางเรื่องอีกช่องทางหนึ่งนะคร
1: ับ
5: ก็เพราะว่าไม่ต้องข้ามสะพานข้ามแยกนะครับก็ใช้ช่องทางรีเวิร์สได้ยาวโดยตลอดก็มาออกเหนือเพชรบุรี
1: ออกเหนือเพชรบุรีค่ะ
5: ครับโดยในจุดตรงนี้ถ้าเลี้ยวขวาพนักงานมุ่งหน้าคลองตันไปได้ดีก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับต้องค่อนข้างหมดเร็ว
1: ค่ะ
5: นะครับก็เป็นการเพิ่มช่องทางพิเศษช่องทางการจราจรอีกช่องทางนึงที่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เลือกใช้แล้วนะครับ
1: คร
5: ับผมโดยในส่วนเมื่อวานนี้นะครับที่มีรถเพลนเกี่ยวสายไฟฟ้าก็เสร็จสิ้นเวลาเที่ยงคืนนะครับ
1: อ๋อที่บอกว่าเป็นตอนช่วงบ่ายใช่ไหมบ่ายถึงเที่ยง
5: ใช่เริ่มตั้งแต่เที่ยงนะครับเกี่ยวตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้การไฟฟ้าก็ดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงเวลาเที่ยงคืน
1: โอ้โหนี้เกือบ24ชั่วโมงเหมือนกันนะสิบกว่าชั่วโมง
5: ใช่ครับเพราะว่าเสาไฟหักไปทั้งหมดรวมทั้งหมด6ต้นนะครับ
1: ค่ะ
5: ต้นแล้วก็มีทั้งสายไฟสายเคเบิลทุกอย่างตอนนี้เจ้าที่ของเคเบิลก็ดำเนินการต่อสายเชื่อมสายยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ส่งของไฟฟ้านี่เสร็จหมดแล้วนะครับ
1: แปลว่าแถวนั้นนี่อาจจะมีปัญหาพวกเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรต่างๆเหมือนกันใช่ไหมฮะสายสื่อสาร
5: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเค
5: ก็ยังดีที่ไฟฟ้าก็ยังมีสัญญาณไฟจราจรในแยกอาวตวัดใช้ได้ปกติ
1: ไฟฟ้าไม่ได้ดับใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมา
5: ไฟฟ้าดับนะครับดับในช่วงของถนนอาวตวัดนะครับแต่ในส่วนของหลังรามยังใช้การได้นะครับ
1: ค่ะ
5: ครับก็มีบ้านอยู่ตรงนั้นในช่วงด้านทั้งซ้ายทั้งขวานะครับของถนนอาวตวัด
1: ค่ะค่ะโอ้ยนี่แปลว่าโดนหนักเลยนะคะรถเครนคันนี้เนี่ยค่ะ
5: ก็มาจะเจออยู่พอประสบอุบัติเหตุนะครับ
1: เพราะวันนี้ความเสียหาย
5: ประกันเอาไม่ว่าหรือประกันมาประกันแล้วตายหัวนิดๆเลยนะครับเพราะว่า
1: ค่ะ
5: นะครับเพราะว่าโดนค่อนข้างเยอะมอกแปลงด้วยสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหกต้นคิดเป็นเงินเรามูลค่าค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วยังมีบ้านเรือนประชาชนซึ่งเขาได้รับผลกระทบหรือพวกร้านค้าหรืออะไรต่างๆด้วยอันนี้ก็สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเขาจะเรียกร้องค่ะ
5: ครับผมในส่วนตรงนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับ
1: ต้องมีการพูดคุยกันค่ะเขาไม่ชำนาญเส้นทางหรอคะรองสาวัตรถึงได้ไปเกี่ยวสักขนาดนั้นเนี่ยล้มไปหลายต้นเนี่ยค่ะ
5: ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวเฮียบตัวเทิร์นนะครับก็คืออุปกรณ์เฮียบเนี่ยเผอิญว่าควบคุมไม่ได้นะครับพอเขายกไอ้กระเบื้องที่จะปูคุณบาทนะครับลงเสร็จปุ๊บเขาจะเอารถกลับ
1: ค่ะ
5: เขาจะเอารถกลับแล้วตอนนี้พอดีไอ้เชนันบังคับไม่ได้นะครับเชนบังคับไม่ได้แล้วก็เลยไปเกี่ยว
1: ค่ะ
5: นะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะโอเค
5: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆใช้เวลานานหลาย10ชั่วโมงเหมือนกันในการดำเนินการนะคะในเรื่องของการจัดการเคลื่อนย้ายของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เรียบร้อยตอนช่วงเที่ยงคืนเหตุการณ์ประมาณตอนช่วงเที่ยงวันนะคะเมื่อวานเดี๋ยวเราไปที่คุณบุญมีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: คุณบุญมีบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ช่วงไหนอะคะ
6: ช่วงขาเข้านะครับ
1: ค่ะ
6: ก่อนถึงอะไรคลองสังกะเทียมหรือลงกะเทียมอะไรนะ
1: ประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่ได้ฮะตรงนั้น
6: ประมาณก่อนถึงซอยสะพานสังกะเทียมนี่ประมาณ400เมตรเป็นขาเข้าแต่ทีเนี้ยมันตรงก่อนถึงเนี่ยมันจะเป็นสะพานยูเทิร์นที่จะขาออกมาเป็นขาเข้า
1: ค
6: ่
1: ะ
6: เป็นสะพานยูเทิร์นนั่นนะตรงนั้นแหละครับมันเป็นรถกระบะตู้ทึบ
1: ค่ะ
6: ต้องรถกระบะตู้ทึบเขาพลิกคว่ำอยู่แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: แต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ารถกระบะตู้ทึบมันตะแคงเลยตะแคง
1: ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมคะ
6: น ่าจะไม่มีนะมองไม่ทันสังเกตแล้วก็มันอยู่ข้างซ้ายฝั่งซ้ายทีนี้ตรงนั้นมันวิ่งได้สองช่องทางมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เอารถมาขวางไว้นะขวางไว
1: ้
6: ช
1: ่
6: องทางที่รถจะวิ่งได้ช่องขวาส่วนของคู่ขนานได้หนึ่งช่องทางนะฮะตรงนั้น
1: คือช่องทางด่วนอ่ะใช้ได้
6: ใช้ได้ใช้ได้ไหมเพรา
1: ะ
6: อุบัติเหตุที่มันเกิดอยู่ในช่องทางคู่ขนาน
1: ไอ้คลองนี้มันอยู่โซนแถวทางด้านไหนของถนนเทพรัตน์นะคะมันเข้ามาด้านในหรือยังคะ
6: ยังฮะยังเลยจากซอยบางบ่อวัดบางบ่อเข้ามา
1: เข้ามาทางบางบ่อเลยบางบ่อมาใช่ไหมคะ
6: เลยมาครับเลยมา 3-4 กิโลแล้ว
1: ค่ะ
6: เลยมาแล้วทีเนี้ยตรงนั้นน่ะมันจะเป็นสะพานยูเทิร์นเป็นสะพานยูเทิร์นจากขาออกฮะ
1: ค่ะ
6: ลงมายูเทิร์นลงขาเข้า
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ทีเนี้ยรถมันอุบัติเหตุนะมันก่อนถึงทางยูเทิร์นลงตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย
1: เดี๋ยวนะคือรถเนี่ยกำลังจะขึ้นสะพานกับรถเหรอคะ
6: ไม่ใช่รถวิ่งทางปกตินะฮ
1: ะ
6: วิ่งคู่ขนานบางนาเนี่ย
1: ข
6: าเข้าเนี่ยแต่ก็ประเทศเนี่ยมันเกิดตรงที่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสะพานยูเทิร์นที่จะวิ่งขาออกมาวิ่งขาเข้า
1: ค่ะ
6: ก่อนถึงสะพานยูเทิร์นตรงนั้นเลยฮะตรงนั้น
1: ก่อนถึงทางขึ้นใช่ไหมคะ
6: ใช่ฮะทางลงเนี่ยทางลงจากยูเทิร์นมาลงขาออกขาเข้ามาขาออก
1: ขาเข้ามาแล้วอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นในฝั่งขาเข้าหรือในฝั่งขาออกคะ
6: ต้องขาเข้าเลยครับขาเข้า
1: ขาเข้าโอเคเอาแปลว่าประเด็นก็คือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ช่วงก่อนถึงสะพานกับรถ
6: ใช่ฮะใช่ใช
1: ่ค่ะ
6: น
1: ั
6: ่นแหละทีนี้แต่มีเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เอารถรถของเขานำมาขวางไว
1: ้
6: ช่องซ้ายมันกินช่องซ้ายมาทางขวานิดเท่านั้น
1: แล้วมีของอะไรตกลงมาจากในสองตัวรถด้วยไหมคะ
6: มันเป็นลังกระดาษนะพวกของส่งพัสดุอะไรพวกนี้นะ
1: อ้าวเหรอคะเป็นรถพัสดุเหรอคะ
6: ข้างหน้ามันจะเป็นรถพัสดุส่งของตู้ทึบนะฮะ
1: ค่ะ
6: นั่นนะตรงนั้นแต่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็แต่ยังไอ้รถขนถ่ายของเขายังไม่รู้นะฮะแต่ทีเนี้ยเขาก็เอาของที่มันออกไปบนถนนเนี่ยเข้ามาด้านใน
1: ค่ะ
6: เข้ามาข้างในก็เลยช่องขวาสุดก็วิ่งได้ช่องหนึ่ง
1: ค่ะ
6: วิ่งช่องขวาสุดได้ช่องหนึ่งนะ
1: งั้นก็เกาะช่องทางด่วนไว
6: ้ถ้ามาช่องทางด่วนไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรก็ไม่เจอแล้วแล้วก็พอเลยจากตรงอุบัติเหตุมาก็ไม่มีนะได้ปกติเลยนะครับรถไม่ติดครับการจราจรคล่องตัวมาก
1: ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะของคุณบุญมี
6: ผมมาถึงตรงไหนเนี่ย
1: ตรงไหนค่ะ
6: มาพาอะไร
1: ค่ะ
6: ลงเรียนอะไรของเพาะเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนรถนิด
1: ใกล้ถึงเมกาบางนาอะไรทางด้านนี้แล้วยัง
6: ยังค่ะตอนนี้ผมจอดแอร์แล้วนะ
1: โอ้ขอบคุณขอบคุณนี้เขาเข้ารบกฎจราจรดีมากเลยค่ะชื่นชมชื่นชม
6: กำลังทานอยู่ว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะคร
1: ับ อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะ
6: ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงสะพานใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะ
6: จอดไหลมาก็การจราจรอย่างที่ผมบอกนะคล่องตัวมากเลยครับคล่องตัวไม่มีรถไม่ติดด้านคู่ขนานและก็ทางด่วนทางด่วนก็โล่งเลยนะผมมองดูจอดดูมองดูโล่ง
1: ค่ะ
6: ไม่มีรถไม่มีการจราจรขังอะไร
1: ค่ะน้องขอบคุณค่ะคุณบุญมีมากๆเลยค่ะที่แจ้งมานะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีอุบัติเหตุแต่ว่าจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะในเบื้องต้นแต่ที่มีเป็นอะไรก็คือตรงช่วงของจัตุรทิศนะคะที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นจัตุรทิศในฝั่งขาออกนะคะแถวๆทางด้านของที่บอกว่าแถวทางลงดินแดงเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครผ่านตรงช่วงของจัตุรทิศนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลกันได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
13: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่า60วันกลับไปใช้เกณฑ์การยกเว้นวีซ่าเดิมยกระดับมาตรการคัดกรองความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง